0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงขุนตาลด้านเหนือเมื่อเวลา 17:18 นวันนี้จนเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถภายหลังได้รับแจ้งจากนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่ดำเนินการนำดินที่กีดขวางออกจากรถทางรถไฟและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงในพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยโดยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถจึงสามารถเปิดเส้นทางกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องพลาดการลงทำหน้าที่นัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026หลังได้รับบาดเจ็บจนต้องขอถอนตัวจากการลงชี้ขาดในรอบแบ่งกลุ่มระหว่างไอวอรี่โค้ดที่จะพบกับเอลกวาดอร์ที่เมืองฟิลาเดลเฟียในช่วงเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ซึ่งเดิมทีสิงเชิดดำวัย41ปีได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นผู้ตัดสินหลักของเกมดังกล่าวแต่ทว่าสุดท้ายโอลิเวอร์ต้องขอถอนตัวเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดโดยฟีฟ่าระบุเพียงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินพร้อมกับแต่งตั้งฟรองซัวเลเต็กซ์เยจากฝรั่งเศสให้ลงทำหน้าที่แทนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกทีมอีซิเล็กเยอรมนีชนะทีมคูราซาว 7-1 ส่วนเกมในกลุ่ม F นัดแรกอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์เสมอทีมชาติญี่ปุ่น 2-2 ขณะที่เกมคู่หัวค่ำกลุ่ม C เฮติแพ้สกอตแลนด์ 0-1 และกลุ่ม D ออสเตรเลียชนะทูเคีย 2-0ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500รายการ HSBC Championship 2026ที่ประเทศอังกฤษประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอมม่าราดูคานูนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ42ของโลกแพ้ดอนน่าเวคิชคู่แข่งมือ76ของโลกจากโครเอเชียทั้ง2เซต 0-6 และ 6-7 แทบเบรก 6-8 ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกตลอดรอบวันนี้โดยกลุ่ม E ไอวอรี่โค้ดพบกับเอกวาดอร์เวลา 6:00 นต่อด้วยกลุ่ม F สวีเดนพบตูนิเซียเวลา 9:00 นและเกมคู่ดึกเวลา 23:00 นสเปนดวลกับเคปเวิร์ดในกลุ่ม S สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะตอนนี้ค่ะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะรู้สึกว่ารถนั้นจะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณกรกฎค่ะแจ้งว่าถนนรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีมุ่งหน้ามาทางแครายการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่าปกติสะพานข้ามแยกแครายปกติทุกเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถในฝั่งขาเข้าแต่วันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษอ้าวเลยทำให้รถชะลอตัวนะคะรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกแครายนะคะไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะเลยทำให้รถจากทางรัตนาธิเบศเข้ามาก็เลยกลายเป็นจุดคอขวดนะคะกลายเป็นเลยทำให้รถเนี่ยชะงักกันไปนะคะในจุดล่าสุดที่คุณกรกฎได้แจ้งไว้นะคะส่วนทางจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะจากทางแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่บางพลัดค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงปากซอยจรัญ55มีปิกอัพจอดเสียอยู่ช่องซ้ายนะคะเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะในจุดตรงนี้แล้วก็ในช่องทาง S ของ JSR Radio นะคะที่แจ้งเพิ่มเติมการจราจรเข้ามาคุณวันบางรักค่ะแจ้งว่าบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้คือรถแน่นๆนะคะแนบทั้งคลิปทั้งภาพมาให้ดูด้วยนะคะเรียกว่าทุกช่องทางเต็มไปด้วยรถนะคะที่ใช้ถนนกรุงธนบุรีแล้วก็ในฝั่งขาเข้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะตอนนี้รถแน่นทุกช่องทางค่ะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเองนะคะลงมาบนถนนสาทรเหนือก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะก็ต้องผ่านทางหน้าโรงเรียนไปแล้วก็ผ่านทางแยกสุรศักดิ์ไปในการจราจรถึงจะขยับเคลื่อนตัวต่างไปได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนพระราม3ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของลงแหวนอุตสาหกรรมมาค่ะบนถนนพระราม3มุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกถนนนราธิวราชนครินทร์ต่อเนื่องมาทางแยกนางลิ้นจี่ค่ะวันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเดี๋ยวว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงก่อนเช้ามืดมาแล้วนะคะที่มีฝนตกลงมานะคะคือตกไม่เยอะแต่ว่าตกมาตลอดทำให้ถนนนั้นยังคงเปียกลื่นนะคะแล้วก็มีบางจุดก็ยังแบบเหมือนกับเป็นแอ่งมีน้ำเลยค่ะเลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะคุณผู้ฟังก็แจ้งข้อมูลกับจสรอยได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสรอยนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ตอนนี้อยู่บนท้องถนนกันนะคะเผื่อว่าได้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางกันนะคะนะคะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะกลับไปดูทางด้านถนนเพชรบุรีนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลานี้รถนั้นแน่นมากๆเลยนะคะก็ส่งผลทำให้ทางด้านถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะจากทางหมู่บ้านปัญญาเข้ามาหรือว่าทางพัฒนาการ32เข้ามาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมานะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะคะการจราจรก็จะไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องมาที่เอกมัยเพชรบุรีค่ะรถก็ยังคงเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ผ่านทางทองหล่อนะคะผ่านทางแยกซอยศูนย์วิจัยค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะไม่ว่าจะเป็นมาทางด้านของพร้อมพงษ์นะคะแล้วก็มาที่อโศกมนตรีนะคะการจราจรบนอโศกมนตรีในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทั้งจากทางอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะรวมทั้งทางอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็เลยส่งผลต่อเนื่องมาบนถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกพระราม9เข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถนั้นจะเริ่มหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะตั้งแต่ช่วงของแยกพระราม9เข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางด้านของกำแพงเพชร7นะคะ แล้วก็มุ่งหน้ามาทางอโศกดินแดงนะคะแล้วก็เข้าอโศกมนตรีค่ะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าต่อเนื่องเพราะว่ารถที่อยู่บนอโศกมนตรีนั้นเยอะมากๆเป็นรถที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันด้วยนะคะคุณรถโต99ค่ะอยู่ที่ถนนพญาพานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: ก็สักครู่มาจากแถวถนนการเป่านะยังเป่ายังเข้ามหาวิทยาลัยได้ดี
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวมหาวิทยาลัยศิลปากรนะยังรถยังไม่แน่นมากยังเข้าได้ค่อนข้างดีเลยไม่ติดนะครับ
0: ค่ะ
2: เข้ามาจนถึงหลังพระใช้ได้นะครับไม่ติดนะครับพญาพานก็ไม่ติดนะครับพญาพานต่อเนื่องมาทางเชื่อมกับเดียวป่าหน้าพระช้านิดนึงนะครับถ้าหน้าพระเข้าไปทางด้านเทศาหรือจะตรงไปทางขวาพระก็ยังใช้ได้อยู
0: ่ค่ะ
2: นะครับรถก็แหลนาตาดินแต่เลี้ยวซ้ายช้านะครับเลี้ยวซ้ายเรียบคลองเจดีย์บูชาสารอ่อนโตครับแต่โรงเรียนเยอะโรงเรียน
0: แ
2: ต่สายโรงเรียนแต่ทางเทศาก็แน่นพอสมควรเพราะว่าเลี้ยวเข้าซอยอะไรแหมสามสี่โรงเรียนครับสองโรงพยาบาลนะมันก็แน่นอยู่แล้วแถวนั้นนะ
0: ที่
2: รถตัดเยอะนะครับก็ทหารบกค่อนข้างแน่นนะครับทหารบกก็ตอนเข้าทางรถไฟนะแน่นนิดนึงนะครับสายแถวเลยโค้งออกไปอีกก็ยังไม่ติดอัดมากมายนักนะครับขาเข้ามีเจ้าที่อยู่ตรงทางรถไฟก็ค่อนข้างนิดนึงในทิศทางด้านขาออกยังใช้ได้อยู่ยังดีนะครับซอยสามที่จะตัดไปทางสมาคมยังพอเข้าได้นะไปตัวนี้ถึงตรงทางรถไฟจะตรงหน้าสมาคมสุขสารทุกของนะครับอากาศครึ้มฝนไม่ตกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตท่านรองผู้กับจราจรสน.สามเสนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางพื้นที่แยกสังฮีเป็นไงบ้างคะรถยังคงเยอะอยู่นะคะ
3: ก็ใช่ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเวลาสะพานนะครับกำลังเอารถออกครับช่วง7 โมง 7 โมงครึ่งครับแล้วก็เรามีการประชาสัมพันธ์ไปประมาณ1 สัปดาห์นะครับกรณีเมื่อก่อนเนี่ยเราให้เลี้ยวมาหน้าเซ็นทรัลเบียนหน้าเซ็นฟังได้ถึง7 โมงครึ่งตอนนี้เราเหลือ7 โมงแล้วเมื่อเช้าก็ยังมีผู้ปกครองยังไม่ทราบอยู่นะครับก็กำลังประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับแล้วก็ประสานไปทางโรงเรียนนะครับทางเพจต่างๆครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยผู้ปกครองยังไม่ทราบครับ
0: จ
3: ะมีปะทะนิดหน่อยครับเมื่อเช้าแต่ก็ไปจะไปได้ด้วยดีครับผม
0: ค่ะแล้วทำไมถึงแบบตัดรถเร็วขึ้นนะคะท่านรอง
3: สาเหตุคือว่าเรามีเวลา7 โมง 7 โมงครึ่งครับในการเอารถที่มาส่งนักเรียนเนี่ยออกนอกเมืองซึ่งมันจะสอดรับกับเวลาสะพานซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เราไม่ได้สอดรับกับเวลาสะพานเวลาสะพานรีเวิร์สพื้นราบมาอีก2 เลนสะพาน3ถนนขาว3เป็นแล้วก็มารีเวิร์สบนราชวิถีอีก2เป็น5เลนครับคราวนี้รถออกผมออกไม่ดี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ออกไม่ดีส่งผลให้1ผมเชื่อว่าถ้ารับรถออกไม่ดีเนี่ยเข้ามันก็เข้าไม่ได้ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะ
3: ก็เลยเปลี่ยนเวลาให้มันสอดรับกับเวลาสะพานซึ่งตอนนี้ผมมองว่าต้องขอเวลาปรับตัวสักอาทิตย์ถึง2 อาทิตย์เนี่ยนะครับในการดูว่าเราปรับเวลาแบบนี้ผู้ปกครองปรับตัวได้ไหมครับแต่ส่วนเราที่เรามองเห็นตอนนี้แน่ๆคือนครราชสีมาเราอะระบายรถได้ดีกว่าปกติ
0: ค่ะค่ะค่ะมีปะทะกันนิดหน่อยนะคะ
3: นิดหน่อยครับนิดหน่อยเรื่องเวลาครับผมไม่ประชาสัมพันธ์ไม่อะไรครับแต่เราไปแก้ไขอยู่ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็เมื่อกี้โทรไปทางโรงเรียนแล้วโรงเรียนบอกว่าส่งไลน์ผู้ปกครองทุกห้องแล้วก็ทุกชั้นแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปครับวันแรกครับผม
0: ค่ะทีนี้พอผ่านตรงแยกสังฮีรถที่จะเข้าถนนสามเสนเองล่ะครับระบายรถได้ดีขึ้นไหมคะ
3: ตอนนี้รถเลี้ยวลงสามเสนเมื่อกี้รายงานว่าดีครับลงถนนขาวได้ดีอยู่ครับแต่คราวนี้ผมกำลังเร่งระบายรถที่รถผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าโรงเรียนครับช่วง7 โมง 7 โมงครึ่งเนี่ยจากถนนสามเสนที่ใกล้ๆกับถนนยุบครับมุ่งหน้าตรงมาเป็นฝั่งเซนทรัลเบียร์ครับตอนนี้รถนั่นเรียนบางๆนะครับบางๆวันนี้มีทั้งนักศึกษาด้วยครับบางๆอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะยังใช้การกันได้อยู่นะคะแล้วก็ทราบว่าในตอนเช้าจะมีโดรนขึ้นบินตอนนี้ขึ้นสำรวจจราจรหรือยังอะคะ
3: ตอนนี้เราน่าจะนิ่งแล้วครับเราบินต้องเปิดเทอมมาวิเคราะห์ช่วงเปิดเทอมไปครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็พบว่าปัญหาคือนครราชสีมาเนี่ยเราระบายได้ช้านะครับเราก็เลยเปลี่ยนแล้วเรารับเรื่องร้องเรียนด้วยเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเวลาเนี่ยครับคุณเลี้ยวขวาน้อยหน่อยนะแต่ผมมีช่องทางให้คุณวิ่งไปอีกนิดนึงนะครับให้ลองไปจัดระเบียบการคราวนี้ผมมองว่ารถผมจัดระเบียบได้ใครไปหน้ามอก็วิ่งตรงมาได้วิถีใครมาหน้าเซนก็ลงถนนขาวออกสามเสนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจัดระเบียบได้แล้วมันรถจะไม่มั่วกันแล้วจากตรงด้วยขวาด้วยตอนนี้ก็เป็นตรงอย่างเดียวขวาอย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
3: ครับผมว่ารถล้าหน้าเป็นระเบียบมากขึ้นครับแต่ขอเวลาผู้ปกครองปรับตัวนิดนึงครับ
0: ได้เลยค่ะขอบพระคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะก็ย้ำกันนะคะว่าที่เป็นการทดลองจัดการจราจรนะคะเพื่อระบายรถบนถนนนครราชสีมาเพราะว่าปกติคืออย่างตอนเช้าๆเนี่ยรถที่จะลงสะพานพระราม8มานะคะแล้วก็จะตรงไปทางด้านนครราชสีมาเนี่ยคือจะมีปัญหาติดขัดนะคะน่าจะจากสาเหตุนี้เลยทำให้มันติดเข้ามาพื้นที่ชั้นในเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีการปรับการจราจรกันนะคะรถผู้ปกครองนะคะที่มาส่งนักเรียนบนถนนสามเสนนะคะที่ขึ้นสะพานกรุงธนมานะคะลงสะพานมาสามารถเลี้ยวขวาได้ที่แยกสังฮีนะคะแต่ว่ามีการปรับการจราจรคือตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง7โมงตีห้าครึ่งถึง7โมงนะคะที่ให้เลี้ยวขวาได้นะคะสำหรับในช่วงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางนะคะซึ่งทางโรงเรียนเองได้มีการแจ้งในทุกช่องทางจสร.ก็ขึ้นในเฟซให้นะคะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามีการจัดการจราจรแบบนี้ค่ะนะคะแต่ว่าอาจจะยังแบบคลุกคลักคลุกคลักต้องมีการปรับตัวกันหน่อยนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก
1: ็ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณอิสรางนะคะแจ้งอุบัติเหตุค่ะบนถนนสุขุมวิทนะคะเป็นในซอยสุขุมวิท62นะคะตั้งแต่ช่วงคือกำลังจะออกถนนสุขุมวิทนะคะทีนี้จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท62แยก6ก่อนถึงออกถนนสุขุมวิทแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันนะคะขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ทีนี้เนี่ยส่งผลทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะเพราะว่ารถฝั่งที่มีบาดเจ็บก็คงจะเบี่ยงมานะคะในช่องในอีกด้านหนึ่งก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยติดทั้งสองด้านนะคะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยก็จะรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่คุณอิสรางนั้นแจ้งเข้ามานะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางค่ะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของบนสะพานข้ามแยกแครายนะคะที่คุณกรกฎเนี่ยใช้เส้นทางบอกว่าปกติก็จะมีเปิดเป็นช่องทางพิเศษเพื่อให้รถในฝั่งขาเข้าเมืองได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษตรงสะพานข้ามแยกแครายค่ะนะคะเลยทำให้การจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะเพราะว่ารถมาเร็วนะคะก็เลยมาสะดุดตรงช่วงนี้นะคะมาดูในเส้นทางค่ะทางด้านของถนนนครอินในฝั่งขาเข้านะคะรถที่ใช้เส้นทางถนนนครอินในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางบางกรวยไซน้อยการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะคะข้ามสะพานพระราม5ก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มช้านะคะคือรถที่ลงสะพานพระราม5ค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าถนนพิบูลสงครามนี่รถเยอะมากนะคะจากสะพานพระราม5มาค่ะก็จะเริ่มชะลอตัวกันเลยค่ะนะเพราะว่ารถที่ใช้ถนนพิบูลสงครามค่ะนะคะเนื่องจากว่าบนถนนพิบูลสงครามนะคะตั้งแต่ซอยวัดกำแพงมาเลยค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะเลยมานะคะเลยจากทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม7นะคะมุ่งหน้ามาทางวงสว่างค่ะนะคะรถเยอะมากค่ะนะคะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะหลักๆนี่ก็จะมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าตลาดศรีเขมาเนี่ยคือน่าจะเป็นจุดที่ทำให้รถเนี่ยค่อนข้างสะดุดกันไปนะคะพอเลยจากทางตลาดสดศรีเขมามาแล้วนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะการจราจรนั้นก็ใช้กันได้แล้วก็จะเริ่มช้าตั้งแต่ประชาราษฎร์สาย1เข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางด้านบางโพนะคะการจราจรก็เ รถเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาทาง3เสนค่ะนะคะอันนี้ก็คือเข้าสู่ดงทั้งสู่ราชการทั้งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็มีโรงเรียนนะคะเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวกันค่อนข้างช้าค่ะร้อยตำรวจโทวุฒิจินดารองสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูสวัสดีค่ะ
2: ร้อยตำรวจเอกครับร้อยตำรวจเอก
0: ขออภัยค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะวุฒิจินดานะคะท่านรองคะตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงแล้วอะคะ
2: ตอนนี้รถมีปริมาณมากนะครับพระราม3เข้าได้ช้าสลับหยุดนิ่ง
0: ค่ะ
2: แล้วจะพึ่งมาพระราม3ลงได้ช้า
0: ค่ะ
2: มีสะสมในเขตของบางขุนเทียนและบางว่านะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ส่วนทางท่าพานี่ในอุโมงค์ยังหยุดนิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเช่นกัน
0: ค่ะ
2: ปริมาณรถโดยรวมของเขตสน.ตลาดพลูตอนนี้มีรถปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุด
0: ค่ะมันจะเยอะ
2: มีอยู่ประมาณระยะหนึ่งนะครับไม่มีวอ18ไม่มีวอ40ใดๆแต่มีรถปริมาณมากเท่านั้นเพื่อน
0: อ๋อค่ะคือช่วง7โมง7โมงครึ่งนี่แบบรถจะแบบเยอะมากเลยนะคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับรถมันเป็นปริมาณมาก8โมงขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มคลี่คลายไปเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ตำรวจอำนวยการจราจรกันอยู่ในพื้นที่นะคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะร้อยตำรวจเอกวุฒิจินดารองสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะขออภัยนะคะที่ได้เพิ่มเติมการจราจรให้ทราบกันนะคะช่วงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่เรียกว่าหนักมากๆนะคะ7โมงถึง7โมงครึ่งนะคะในเกือบจะทุกพื้นที่เลยนะคะที่มีโรงเรียนอยู่ค่ะนะคะส่งผลทำให้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวกันค่อนข้างได้ช้านะคะแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะวันนี้เนี่ยติดหนักเลยค่ะนะคะเพราะว่าตรงสะพานข้ามแยกแครายเนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษค่ะก็เลยทำให้ในตอนนี้ติดต่อเนื่องเข้าไปนู่นแล้วนะคะใต้ทางด่วนงามวงวานเรียกว่าติดแบบไม่ขยับเลยนะคะท้ายไกลมากค่ะท้ายไปสะสมอยู่ที่ใต้ MRT ตรงท่าอิฐนะคะการจราจรวันนี้เนี่ยรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าหนักมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษคือไม่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษเนี่ยคือตรงช่วงแครายแต่ว่าทางตั้งแต่เลี่ยงเมืองนนท์เข้ามาเนี่ยการจราจรมีเปิดช่องทางพิเศษด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับในพื้นที่ตอนนี้นะคะแต่ที่แน่ๆทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้าแทบเกือบจะหยุดนิ่งเลยนะคะอันเนื่องมาจากว่าไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะเผื่อว่าท่านใดฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเลี่ยงไปใช้สะพานข้ามแม่น้ำสะพานอื่นได้หรือเปล่านะคะก็คงต้องเลี่ยงกันแล้วนะคะเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสำหรับถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าท้ายสะสมอยู่ที่ใต้ MRT บางรักน้อยที่ท่าอิฐนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีอุบัติเหตุที่ทางหลวง3079นะคะในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะจุดนั้นอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเดอะสปริงซิตี้อำเภอศรีมหาโพธิ์เป็นเหตุเมื่อช่วง7โมงนะคะมีรถบัสรับส่งพนักงานค่ะชนกับรถ2แถวรับส่งนักเรียนขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้ค่อนชั่วหน่อยนะคะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าดูจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคือลักษณะของรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเป็นรถ2แถวใหญ่นะคะเป็น2แถวใหญ่ที่นักเรียนก็นั่งกันมาในรถแล้วก็รถบัสรับส่งพนักงานเนี่ยชนด้านท้ายที่รถสองแถวรับส่งนักเรียนนะคะดูแล้วน่าจะมีผู้บาดเจ็บนะคะน่าจะมีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะในจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะส สำหรับในจุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ถนนเส้นทางสายปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่เกิดเหตุตอนช่วงของ7โมงค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามกับความเคลื่อนไหวในไทยวันนี้กันกับคุณบุษบงบุษเป่านิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
5: ค่ะจะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกได้ออกแถลงการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะโดยเน้นย้ำถึงพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสในสังคมทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความเปลี่ยนใจเชิงบวกให้กับผู้คนอย่างกว้างขวางค่ะในแถลงการระบุด้วยว่าพระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในระบบยุติธรรมทรงเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนหลักในการปฏิรูปรหัสกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมภาวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการขับเคลื่อนมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังหรือทั่วโลกรู้จักกันนะในชื่อของข้อกำหนดกรุงเทพนะคะกลายเป็นมรดกทางปัญญาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติค่ะนอกจากนี้ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันตวามัยตรีด้านหลักนิติธรรมนะคะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการส่งเสริมความยุติธรรมในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลบทบาทอันโดดเด่นสะท้อนถึงอัจฉริยภาพความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวในการสร้างสรรค์สังคมที่เกื้อกูลและเป็นธรรมการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้จุดประกายการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาระดับโลกค่ะ
0: ค่ะ
5: ขณะเดียวกันนะคะกำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลก็มีทั้งหมด7วัน15วัน50วันและ100วันนะคะโดยวันที่17ถึง18มิถุนายนจะครบสัตมวาน7วันค่ะ25ถึง26มิถุนายนปันนระสัมมวาน15วันนะคะ30ถึง31กรกฎาคมปัญญาสัมมวาน50วันและวันที่18ถึง19กันยายนค่ะสัตมวาน100วันนะคะ
0: ค่ะ
5: ขณะที่ประเด็นใหญ่ของโลกในวันนี้ตื่นเช้ามาตอนตีสี่ก็ดีใจกันใหญ่เลยหวังว่าเขาจะเดินหน้าเพราะยังมีเวลาอีก5 วันว่าเขาจะเดินหน้าลงนามกันจริงๆนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนทวิตโซเชียลว่าข้อตกลงเบื้องต้นเป็นที่ยุติการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะลงนามกันในวันที่19มิถุนายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์พร้อมเปิดช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลที่สำคัญของโลกที่ถูกอิหร่านปิดกั้นทันทีหลังจากการลงนามเสร็จสิ้นนะคะโดยทรัมป์ระบุในทวิตโซเชียลบอกว่าข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วขอแสดงความยินดีกับทุกคนผมขออนุมัติอย่างเต็มรูปแบบให้เปิดช่องแคบฮอร์โมซโดยไม่มีค่าธรรมเนีย
0: ม
5: ขณะเดียวกันขออนุมัติให้ยุติการปิดล้อมท่าเรือของสหรัฐโดยทันทีเรือทุกลำทั่วโลกจงปิดเครื่องยนต์ของคุณ
0: ค่ะ
5: แล้วปล่อยให้น้ำมันไหลเวียนเถิดอันนี้ก็แปลมาจากบทดิ้งของดัมนะข้อตกลงอันยิ่งใหญ่นี้นะคะจะนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงให้กับทั่วทั้งภูมิภาคประธานาธิบดีหลายคนพยายามสร้างสันติภาพกับอิหร่านมาตลอดแต่ล้วนแล้วล้มเหลวก่อนหน้าผมผู้นำในภูมิภาคได้พบกันครั้งแรกกับประธานาธิบดีที่สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุสันติภาพที่แท้จริงได้เนาะทั้มก็ยังเป็นทั้มนั่นแหละไม่แปลกเลยบทวิ่งที่ใช้นะคะเมื่อมีการเปิดช่องแคบอีกครั้งหลังการลงนามข้อตกลงในวันศุกร์เพื่อกวาดล้างทุ่นระเบิดน้ำมันจะสามารถไหลผ่านได้ทั้งสองทิศทางอีกครั้งสำหรับภูมิภาคนี้และสำหรับโลกทั้งใบค่ะ
0: ค่ะ งานนี้มีคนรวยขึ้นนะจากที่ราคาน้ำมันมันแพงอ่ะ
5: ใช่แต่ว่าน้ำมันก็ร่วงต่อเนื่องนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ไปหลุดระดับไปอยู่80เหรียญกว่าละนายกรัฐมนตรีเชบาฟชาลีฟของปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางไก่เกลี่ยนะคะบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในกรอบข้อตกลงสันติภาพหลังจากที่มีการเจรจากันอย่างเข้มข้นนะคะโดยพิธีลงนามจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
0: ค่ะ
5: ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์ออกจะมายืนยันว่าเจรจายุติสงครามกับอิหร่านทรัมป์ให้สัมภาษณ์ในสื่อพิมพ์ The Wall Street Journalว่าเขาจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจจะส่งรองประธานาธิบดีเจดีแยนเดินทางไปลงนามด้วยตัวเองนะคะซึ่งข้อตกลงนี้จะรวมถึงการที่อิหร่านให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์การเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอย่าเพิ่งวางใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดูเหมือนว่าจะใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะ
0: คะ
5: ก็บอกว่าต้องรอดูจริงๆจะให้ต้องรอให้ลงนามเลยแหละวันศุกร์นี้นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อค่ะขณะเดียวกันนะคะโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่ได้หยิบขึ้นมาเจรจาในการลงนามในครั้งนี้แต่ว่าจะหยิบยกหลังจากการลงนามครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปแล้ว60วันค่
0: ะ
5: ถึงจะเดินหน้าไปสู่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะโดยจะมีการทำลายกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมไว้ทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
0: ค่ะ
5: ขณะเดียวกันค่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนรัสเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่19มิถุนายนค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียนะคะเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะมีขึ้นในวันที่18มิถุนายนที่เมืองคาซานขณะที่ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงานว่าผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียในวันที่17ถึง18มิถุนายนค่ะโดยประธานาธิบดีปูตินได้เชิญประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลของประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะก็รวมไปถึงบูนายติมอร์เลสเต้เวียดนามอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียสิงคโปร์ไทยและฟิลิปปินส์รวมถึงเชิญผู้แทนพิเศษของเมียนมาและเลขาธิการอาเซียนด้วยค่ะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนในอนาคตแล้วก็ด้านการเมืองเศรษฐกิจและมนุษยธรรมด้วยนะคะก็คาดว่าจะมีการลงนามรับรองเอกสารความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับประเทศอาเซียนในระยะต่อไปด้วยค่ะแล้วก็มาที่ข่าวอาชญากรรมที่น่าตกใจมากเลยเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะมีไปพบร่างสาวชาวเมียนมาถูกฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วนใส่กล่องพลาสติกทิ้งไว้ที่ระเบียงห้องพักในซอยราชปารภ14แยกดินแดนนะคะซึ่งตำรวจสืบสวนสอบสวนส่งขอสารอนุมัติหมายจับนายอองเตอายุ31ปีซึ่งเป็นแฟนหนุ่มทำงานเป็นกุ๊กและเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะตำรวจไทยได้ประสานขอความร่วมมือกับทางการเมียนมาจนสามารถติดตามจับกุมตัวนายอองเตได้แล้วนะคะขณะนี้กบดานอยู่ที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งหลังก่อเหตุแล้วก็หลบหนีข้ามพรมแดนกับประเทศผ่านทางช่องทางทางธรรมชาตินะคะ
0: ค่ะ
5: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งให้ชุดสืบสวนบก.น.1และสน.ดินแดงเดินทางไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อรอรับตัวผู้ต้องหามาจากเมียนมาและจะคุมตัวกลับเข้ามากรุงเทพเพื่อสอบสวนและขยายผลที่สำคัญตอนนี้ยังไม่เจอค่ะชิ้นส่วนศีรษะแล้วก็แขนขาที่ถูกตัดแล้วนะช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงเข่าเนี่ยยังไม่เจอไม่รู้ว่าไปทิ้งที่ไหนเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหลังก่อเหตุเขาบอกว่านอนอยู่กับร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยตั้ง5วันนะก่อนจะค่อยๆทำแหลกหั่นศพเป็นชิ้นๆนะคะเป็นคดีที่รุนแรงแล้วก็น่าตกใจมากๆเลยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่
0: ะ
5: เดี๋ยววันนี้คงได้ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วก็แกะรอยตามหาชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะปิดท้ายค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้มีฝนตกนะคะกรุงเทพเนี่ย 40% แต่ว่าเราเป็นฤดูฝนนะคะก็ยังเตือนเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะเพราะตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลื่นนะคะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะคะจริงๆแล้วฝนตกเมื่อช่วงประมาณสัก 5:00 นเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องมาแล้วแถวๆฝั่งตะวันออกเนี่ย
0: ค่ะ
5: เคลื่อนไปขึ้นไปทางเหนือนะคะก็ตกเป็นระลอกเป็นระลอกแต่ก็หนักเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
9: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
8: แล้วฤดูฝนเล่า
9: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
8: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
9: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
8: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
9: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
8: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: งั้นไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
12: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
14: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะคุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์แจ้งว่าบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าจากหลักสี่มุ่งหน้ามาทางบางเขนค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็แจ้งว่าตรงหน้า PTT Station ใกล้กับสโมสรตำรวจในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะคะจะเป็นฝนหรือเปล่าที่จากที่ตกมาเมื่อช่วงตอนกลางคืนนะคะก็อาจจะทำให้รถชะลอตัวส่วนทางด้านถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้าค่ะคลองด่านมุ่งหน้ามาทางสถานีขนส่งสมุทรปราการการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเนื่องจากว่าตรงหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการมีรถบรรทุกจำนวนมากค่ะจอดอยู่ช่องซ้ายเพื่อรอเข้าตรวจสภาพที่ขนส่งสมุทรปราการนะคะก็เลยทำให้รถนั้นติดขัดท้ายสะสมไปที่หน้าสพ.บางปูเลยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้ามากคุณพันธ์ใช้วิภาวดีรังสิตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลีนาครับผมพอดีวันนี้ออกมาแต่เช้าครับผม
0: ค่ะ
1: เราใช้วิภาวดีนี่ครับผม
0: ค่ะ
1: สามแถวนี่นะครับตั้งแต่เกลิงมานะครับผม
0: โอ้โหค่ะ
1: ทวีก็นั่นเนี่ยเลยนะผมเห็นขึ้นทวีก็ติดกันนั่นเนี่ยเลยครับเนี่ยไหลกำลังไหลตัวนี้ผมอยู่หน้าดิลินิวครับผม
0: ค่ะ
1: เลนด่วนเลนคู่กับน้ำเต็มพื้นที่ครับผม
0: โอ้ไปได้ช้าค่ะ
1: มอไซค์เนี่ยครับมอไซค์เขาวิ่งเลนด่วนเต็มเลยครับ
0: ว้าย
1: ขาเข้าเนี่ยปิดแรงด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาออกไม่มีปัญหานะครับคุณนี่นะครับ
0: ค่ะ
1: ใช้การได้ดีครับโล่งเลยครับผม
0: ค่ะ
1: น้ำมันขังเล็กน้อยอยู่ก่อนถึงหน้าก่อนถึงตัวสถานตำรวจนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ตอนนี้เขาเด็กก็เปิดไอ้ตรงเกาะกลางนะครับเปิดเป็นช่องจังไม่ก็ทำได้ดีเข้าไปฝาท่อครับผม
0: ค่ะ
1: เราจะทำท่อระบายน้ำใหม่มั้งแต่ว่าเราเอาเปลือยยางมาเสียบไว้อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เปลือยยางมันเป็นเลเยอร์ที่ตุ้มๆครับ
0: ค่ะ
1: เสียบต้องที่เขาตู้ไปครับผม
0: ค่ะ
1: ผมต้องทำใจครับเนี่ยเรื่องที่ข้าวเหนียวหมูปิ้งครับผม
0: ค่ะค่ะฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณพานขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ฝากไว้ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนคุณไอมี่นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะเป็นท่านที่ใช้ทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าบอกว่าสะพานข้ามแยกคลองตันเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าวันนี้ขนาดออกเช้ากว่าเดิมนะแต่ว่าก็ยังติดเหมือนเดิมนะคะการจราจรยังคงติดขัดนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูภาพรวมของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าคือรถมากเต็มพื้นที่นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมาจากทางรถที่จะเลี้ยวเข้าอโศกมนตรีนะคะเพราะว่าบนอโศกมนตรีจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะก็ทำให้บนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าคือยิ่งสายยิ่งติดนะคะตอนนี้ในการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากนะคะเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีในฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดมากเพราะว่ามีสาเหตุนะคะที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางนะคะแจ้งว่าบนถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าในช่วงตอนเช้าซึ่งปกติจะเปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าวิ่งเพิ่มในฝั่งขาออกได้1ช่องนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตรงช่วงของแยกแครายนะคะที่ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ค่ะเลยทำให้รถนั้นติดต่อเนื่องท้ายออกไปทางด้านของ MRT นะคะไปทางด้านของ MRT ท่าอิฐนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ท่านที่ใช้ทางด้านของรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังข้ามสะพานพระนั่งเกล้านะคะยังไงเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นเลย MRT ท่าอิฐไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็แจ้งข้อมูลกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสาเหตุอันเนื่องมาจากว่าตรงช่วงของแครายไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะเลยทำให้ในขณะนี้นั้นรถติดมากค่ะนะคะทั้งจากทาง แครายนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางพงเพชรนะคะการจราจรยังคงเป็นกันไปได้แบบช้าๆนะคะเข้ามาเป็นทางด้านของถนนงามวงศ์วานแล้วนะคะต่อเนื่องมาที่พงเพชรนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานนะคะมาทางด้านของบางเขนค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะตั้งแต่นี่เลยค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของแยกเกษตรมาเลยค่ะนะคะที่ทำให้นะคะในขณะนี้บนถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะยาวๆกันมาทางงามวงวานเนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ามากค่ะนะคะท้ายนั้นเลย MRT ท่าอิฐไปเรียบร้อยนะคะสำหรับในเส้นนี้ค่ะนะคะคงจะต้องเปลี่ยนเส้นทางกันแล้วล่ะค่ะนะคะสำหรับท่านที่ปกติจะใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะคงจะต้องไปใช้สะพานข้ามแม่น้ำสะพานอื่นนะคะนะคะการจราจรนั้นจะดีกว่าจะแนะนำให้ขึ้นทางด่วนนะคะคือในขณะนี้เนี่ยทางด่วนสีรัตในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของงามวงวานนะคะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรก็จะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของโค้งบางซื่อค่ะนะคะที่ในช่วงเวลานี้สำหรับทางด่วนสีรัตในฝั่งขาเข้าค่ะร้อยตำรวจตรีวิชัยสาแก้วรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะ
3: ตอนนี้อยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ขาเข้า
0: ค่ะ
3: ขาเข้ารถต่อเนื่องจากเขตนครบาลนะครับ
0: ค่ะ
3: ขาแถวอยู่บนสะพานพระราม4จะเคลื่อนตัวได้นะครับผ
0: ่
3: านต้นสุรราชการไปได้ก็จะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ขาออกรถน้อยครับขาออกรถน้อยเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาการจราจรครับขาออกไม่มีท้ายแถวครับ
0: ค่ะ
3: ท่านก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
3: เคลื่อนตัวได้
0: อันนี้คือหลักๆเนี่ยมาจากทางรถเข้าสู่ราชการหรือว่าเข้ามาในพื้นที่ด้านในอีก
3: มาครับผมมาจากชัยพฤกษ์ครับมาจากชัยพฤกษ์ขึ้นสะพานพระราม4
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าศูนย์ราชการนะครับข้ามคลองประปาเคลื่อนตัวได้แต่เคลื่อนตัวได้ช้าครับต
0: ่
3: อเนื่องจากศูนย์ราชการครับถ้าผ่านพ้นจากศูนย์ราชการเข้าเขตหลัก4ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
3: ชะลอตัวตรงศูนย์ราชการอย่างเดียวครับท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่บนสะพานพระราม4ขาเข้านะครับขาเข้าเขตนครบาลส่วนขาออกจากศูนย์ราชการมุ่งหน้าเขตปากเกร็ดเคล
0: ื่อ
3: นตัวได้ดีครับทั้งโซน5แยกถ้าเคลื่อนตัวได้หน้าเซ็นทรัลไม่มีปัญหาครับขาออกมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม4เคล
0: ื่อ
3: นตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
3: ถนนสิวนนท์ไม่มีปัญหาครับถ้าเคลื่อนตัวได้แต่ติดหน้าโรงเรียนหน่อยครับถนนสิวนนท
0: ์
3: ติดโรงเรียนน้ำพรแล้วก็ติดโรงเรียนชนประธานวิทยาครับที่ลงจากสะพานพระราม4ตรง5แยกนะครับจะเลี้ยวขวาไปชนประธานม
0: ุ่
3: งหน้างามวงศ์วานก็จะชะลอตัวโรงเรียนชนประธานครับด้านซ้ายก็จะชะลอตัวสวนกุหลาบเรือนน้ำพรครับ
0: ค่ะ
3: มุ่งหน้าไปทางแยกสวนสมเด็จนะครับชะลอตัวหน้าโรงเรียนนิดหน่อยครับตอนนี้ครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: อันนี้นะคะทางด้านสะพานพระราม4ที่ลงมาทางให้แยกปากเกร็ดใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะก็เป็นปรากฏการณ์ของเช้าวันจันทร์ไม่มีอะไรนะคะเนื่องจากว่ารถที่เข้าสู่ราชการเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะพอเลยสู่ราชการมานะคะมุ่งหน้ามาทางหลัก4ค่ะแล้วก็ออกไปทางรามอินทราเนี่ยการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้านะคะถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถใช้เส้นทางเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของกม4เข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางสนามมวยลุมพินีนะคะต่อเนื่องมาที่วงเวียนข้ามแยกหลัก4สะพานข้ามแยกหลัก4ค่ะนะคะการจราจรก็จะหนาแน่นนะคะพอเลยสะพานข้ามแยกมาการจราจรก็ใช้การได้นะคะทางด้านของผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางวงเวียนหลัก4นะคะเป็นผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้รถใช้เส้นทางก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะผ่านทางด้านของราบ11เข้ามาทางศรีปทุมนะคะจะมามากตรงช่วงของแยกเกษตรละกันนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนกรณีของถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงคลองด่านมุ่งหน้ามาทางขนส่งสมุทรปราการนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะโอ้โหรถเยอะมากเพราะว่าเป็นรถบรรทุกนะคะเป็นรถบรรทุกทั้งเป็น18ล้อเป็นพ่วงค่ะที่จอดอยู่ช่องทางซ้ายเพราะว่าจะรอเข้าตรวจสภาพ รถที่ขนส่งสมุทรปราการนะคะนะคะคือจอดเป็นแถวแบบยาวมากนะคะหัวแถวก็คือตรงทางเข้าขนส่งสมุทรปราการนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าจากคลองด่านเข้ามาเลยคลองด่านเข้ามาแล้วแบบจะติดยาวขนาดไหนนะคะแต่ว่าสาเหตุจากเนี้ยค่ะนะคะเพราะว่ารถพอถึงเวลาถึงกำหนดของแต่ละปีก็ต้องมีการการนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยไม่มั่นใจว่าจากคลองด่านเข้ามาเลยคลองด่านเข้ามาแล้วแบบจะติดยาวขนาดไหนนะคะแต่ว่าสาเหตุจากเนี้ยค่ะนะคะเพราะว่า

0: เคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากว่ารถบรรทุกที่จอดรอเข้าตรวจสภาพกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวง3079นะคะในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะหรือว่าเป็นเส้นทางสายปราจีนบุรีศรีมหาโพธินะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงจุดเกิดเหตุอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเดอะสปริงซิตี้อำเภอศรีมหาโพธินะคะเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงประมาณ7 โมงที่รถบัสรับส่งพนักงานชนกับรถ2 แถวรับส่งนักเรียนนะคะขวางอยู่ในช่องซ้ายแล้วก็ทราบว่ามีบาดเจ็บด้วยนะคะอาจจะบาดเจ็บไม่มากเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณภาพจากทางที่นี่304นะคะที่ได้เอื้อเฟื้อภาพให้จสร.แล้วก็ท่านที่ติดตามทาง YouTube นะคะติดตามทาง TikTok ก็จะได้เห็นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะในช่วงของหลัง8 นาฬิกาค่ะสำหรับประเทศที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจและแผ่นดินไหว 4.7 ที่เมียนมารู้สึกได้ถึงไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2

0: ป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ฟังที่เพื่อรถ300เพื่อคุ
2: ณแบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือออโต้ใกล้บ้าน
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: วันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพาส6040เริ่มใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้และที่รัฐสภาพรรคประชาชนประชุมครม.เงาหารือข้อเสนอทางออกสำหรับโครงการไทย AI Passport และข้อเรียกร้องจากกลุ่มร้านอาหารในระบบภาษีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพาสและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: วันนี้เวลา 11:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มได้แก่ Shopee Food, Lineman, GrabFood และ Robinhood วันนี้ถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันเวลา 13:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลในขณะที่เวลาประมาณ 10:30 น.ที่รัฐสภาพรรคประชาชนประชุมครม.เงาหารือข้อเสนอทางออกสำหรับโครงการ Thailand AI Passport และข้อร้องเรียนจากกลุ่มร้านอาหารในระบบภาษีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส 9:00 น.ตำรวจสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ผู้ต้องหาคดียิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างฝากขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษก10:00 น.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยอยู่ดีเพื่อเป็นการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกลางของประเทศนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของประชาชนได้อย่างแม่นยำทั่วถึงไม่ตกหล่นที่โรงแรมปรินซ์พาเลทสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18มิถุนายนรวมถึงเตือนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 3:07 น.เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ความลึก5กิโลเมตรในพื้นที่เมียนมาศูนย์กลางอยู่ห่างจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ62กิโลเมตรมีรายงานการสั่นสะเทือนต่อประเทศไทยประมาณ 2-3 วินาทีในพื้นที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายตำบลจองคำอำเภอเมืองตำบลสบป้องอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองตำบลสุเทพอำเภอเมืองตำบลแรมอำเภอแม่ริมและตำบลบ้านจันทร์อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
10: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจส.100
0: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาสแล้ว
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในตอนนี้นะคะ8:11 นนะคะแดดเหมือนเที่ยงเลยนะแดดมาอย่างแรงนะคะในช่วงตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 76% แต่ว่าฟิลไลน์นี่อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนมากกว่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผ่านทะเลมาผ่านอ่าวไทยมาทำให้เรารู้สึกแบบร้อนแบบเหนียวตัวนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะกับข่าวดีนะคะเมื่อเช้านะคะที่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคะยุติปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งจะลงนามกันที่19 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คงจะทำให้หลายๆคนนั้นโล่งขึ้นเยอะนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันส่งผลตอบมากๆนะต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะคะราคาข้าวของอะไรที่แพงขึ้นคือเป็นทั่วโลกเลยนะคะทำให้เรื่องของการใช้เงินกันอะไรกันเนี่ยแบบต้องเครียดกันเลยค่ะนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้มีเป็นเงินก้อนเป็นเงินเย็นเอาไว้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องนี้นะคะทางธนาคารออมสินนะคะก็มีเป็นข่าวดีอะค่ะนะคะสำหรับคนที่มีภาระทางการเงินนะคะก็ให้บ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะแค่คุณมีบ้านนะคะหรือว่าเป็นห้องชุดเป็นที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเอามาเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะหรือว่าจะไปปิดภาระหนี้ค่ะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะอันนี้บ้านช่วยคุณได้ค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะซึ่งเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะก็สมัครได้แล้วนะคะวันนี้จนถึง30 ธันวาคม 2569นี้นะคะที่ www.gsb.or.th แล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะสมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นี้นะคะที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่โทร GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ไปติดต่อกันแล้วก็สมัครกันได้เลยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะที่ในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะก็จะมีหลายๆจุดที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของร้านแม่กิมบวยมุ่งหน้ามาทางตลาดสวนเสือจุดเกิดเหตุนั้นอยู่กิโลเมตรที่93/100หรือว่าเลยร้านแม่กิมบวยไปนิดเดียวเองนะคะมีอุบัติเหตุอยู่ในช่องขวานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะแต่ว่ายังคงมีรถชะลอตัวยังคงมีรถสะสมยาวกว่า4 กิโลเมตรแล้วนะคะในจุดนี้เดี๋ยวคงต้องอีกพักหนึ่งค่ะการจราจรก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันค่ะกับอุบัติเหตุตรงช่วงของในเส้นทางสายประจิมบุรีศรีมหาโพธินะคะกับพันตำรวจโทเชิดศักดิ์พันพาณิชย์สารสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดประจิมบุรีค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะสอบถามตรงอุบัติเหตุเมื่อตอน7 โมงค่ะตรงหน้าหมู่บ้านเดอะสปริงซิตี้ที่เป็นบัสกับรถ2 แถวชนกันจุดนี้มีนักเรียนอะไรได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะ
3: มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ประมาณ17คนครับแยกไปรักษาตัวอยู่ที่3โรงพยาบาลครับ
2: ค่ะ17คนก็คือว่าทั้งคันเลยสิคะ
3: ทั้งคันมีเยอะกว่าครับไปรักษาตัวเฉพาะที่รับบาดเจ็บครับผม
2: ค่ะค่ะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุนี่คือเป็นจุดที่ใกล้ถึงโรงเรียนหรือยังอะคะ
3: ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรครับ
2: ค่ะก็จะถึงโรงเรียนแล้ว
3: ก็จะถึงเรียนแล้วครับ
2: อ๋อค่ะแล้วเขาไปยังไงมายังไงกันนะคะ
3: ก็รถส่งนักเรียนเลี้ยวขวาออกมาจากหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านดุสิติน
2: ค่ะ
3: ส่วนรถบัสจะไปส่งพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็มาจากทางฝั่งโรงเรียนครับ
2: ค่ะก็คือมา
3: ทางหลักรถบัสมาในทางหลักแต่ต้องดูกล้องวงจรปิดก่อนครับว่าก่อนเกิดการเฉียวชนกันนี
2: ้
3: ลักษณะของรถอยู่ยังไงครับ
2: ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุมันมีอะไรแบบเป็นจุดบังสายตาคะจุดที่จังหวะที่เลี้ยวออกมาจากหมู่บ้านมีแบบป้ายเปิด
3: ไม่มีครับแต่ช่วงเกิดเหตุการจราจรจะค่อนข้างพลุกพล่านครับเพราะว่าคนไปทำงานแล้วก็เด็กโรงเรียนครับ
2: อ๋อค่ะเป็นระดับชั้นไหนบ้างคะน้องๆที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะ
3: เป็นมัธยมต้นมัธยมปลายครับ
2: ค่ะอันนี้คือเป็นสองแถวประจำทางหรือว่าเป็นแบบ
3: เป็นแถวเฉพาะรับส่งนักเรียนครับไม่ใช่ประจำทางครับ
2: ค่ะเหมือนกับเหมาส่งกันผู้ปกครอง
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเคลื่อนย้ายแล้วใช่ไหมคะสารวัตร
3: เคลื่อนย้ายแล้วครับมาที่สพแล้วครับตอนนี้ก็คือกำลังประสานกล้องวงจรปิดของทางเข้าหมู่บ้านอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะส่วนผู้ปกครองอะไรก็น่าจะทราบแล้วจาก
3: ทราบหมดแล้วครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะเป็นเส้นทางสายปราจีนบุรีศรีมหาโพธินะคะตรงจุดที่เกิดเหตุตรงหน้าหมู่บ้านสปริงซิตี้อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่เกิดอุบัติเหตุในจุดนี้แล้วก็น้องๆบาดเจ็บกันเล็กน้อยนะคะ10กว่าคนทีเดียวค่ะนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะจุดที่ยังคงเป็นปัญหาการจราจรถนนสุวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้าคลองด่านมุ่งหน้ามาทางขนส่งสุประการนะคะมีรถบรรทุกจำนวนมากเพียบเลยนะคะที่จอดช่องทางซ้ายกำลังจะเข้าตรวจสภาพที่ขนส่งสุประการค่ะก็ทำให้ท้ายนั้นสะสมน่าจะเลยสพบางปูไปแล้วนะคะในขณะนี้ในการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ใน X ของ JS Radio นะคะที่หลายๆท่านก็โพสต์รายงานการจราจรในช่วงของตอนเช้าของเช้าวันจันทร์นี้นะคะอย่างเรียกว่าหนาแน่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะคะคุณซักเซสมอสนะคะก็เพิ่มเติมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเจ๊เล้งนะคะร้านเจ๊เล้งเนี่ยมุ่งหน้ามาทางในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะการจราจรนั้นรถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณนิพัทสามก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะอันนี้บอกว่าลืมตั้งมือถือปลุกตื่นมา6โมงรีบอาบน้ำออกมานะคะรถยังติดนะคะก็ใช้เส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับส่วนเรียบนะคะคือหนาแน่นเต็มทุกช่องทางเลยนะคะตั้งมือถือแล้วลืมตั้งมือถือปลุกนะคะก็ให้เป็นแบบบอดี้คล็อกนะคะช่วยปลุกแต่ว่า6โมงนี่ไม่น่าจะทันนะปกติถ้าทำงานกันแบบเข้า8โมงครึ่งเข้า9โมงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องสักประมาณตี5ครึ่งนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคุณนิพัทสามที่โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะแล้วก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะอุบัติเหตุในเส้นทางคุณอั๋นค่ะคุณอั๋นบอกว่าอุบัติเหตุถนนประชาราษฎร์สาย1ในฝั่งขาเข้าจากทางซอยประชานฤมิตหรือว่าถนนสายไม้นะคะมุ่งหน้ามาที่บางโพการจราจรมีอุบัติเหตุตรงหน้าคอนโดเดอะทรีบางโพสเตชันก่อนถึงแยกบางโพค่ะมีแท็กซี่กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางใน2ช่องทางซ้ายค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะพอเลยมาแล้วการจราจรก็ยังคงรถหนาแน่นกันอยู่นะคะสำหรับเส้นทางของถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ในทางด้านของถนนกลับประพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะต่างระดับสวนเลี่ยมมุ่งหน้ามาทางราชพฤกษ์ค่ะบอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้ามากท้ายสะสมไปที่คลองบางว่านะคะต่อเนื่องมาทางถนนกรุงธนบุรีค่ะนะคะรถที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะผ่านทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาการจราจรก็ยังคงรถหนาแน่นกันอยู่นะคะแล้วก็ทางราชพฤกษ์ค่ะนะคะที่มุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางรัชดาท่าพระนะคะเพื่อจะมาข้ามสะพานพระราม3ค่ะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะบนสะพานพระราม3ค่ะนะคะที่จะลงมาทางถนนพระราม3นะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเป็นเพราะรถที่ใช้เส้นทางนะคะทั้งนั้นนะคะยังไม่มีแจ้งอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะคะการจราจรที่รถบนสะพานพระราม3นะคะที่จะข้ามมาบนถนนพระราม3นั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะคือมันก็จะช้าตรงช่วงของรัชดาท่าพระนะคะเคยนั่งรับสายหลังไมค์แล้วก็เคยถามนะคะท่านที่ใช้เส้นทางว่าเอ๊ะตกลงมันติดอะไรตรงรัชดาท่าพระนะคะเขาก็บอกว่าคือทางออกนะคะรถที่จะลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนกับคล้ายๆอาจจะเป็นคอขวดบ้างเล็กน้อยนะคะเลยทำให้รถก็จะติดกันแบบนี้ค่ะในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะคะคุณฮาอยู่พหลโยธินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณฮาอยู่ช่วงไหนคะ
4: ผมอยู่ตรงช่วงบางบัวครับผมจากผมเดินทางมาจากซอยสายหยุดแล้วก็มีรถติดมาตั้งแต่แยกวงเวียนบางเขนเลยครับผม
2: ค่ะ
4: ยาวมาจนถึงBTS บางบัวครับเป็นติดสลับหยุดนิ่งครับผมแล้วก็จะมาเคลื่อนที่ได้ตรงเลยบางบัวมาแล้วก็จะมาติดอีกทีนึงตรงเกษตรเลยครับ
2: อ๋อแล้วมันเพราะอะไรคะคุณไฮถึงแบบสะดุด2ช่วง
4: ตรงนั้นตรงบางบัวผมว่าน่าจะติดเพราะว่ามีคนพยายามกลับรถเข้าบริเวณถนนบางเขนนะครับเพื่อจะไปออกโชว์ดีรังสิตแล้วก็ตรงเกษตรก็น่าจะติดเพราะว่าเวลาเร่งด่วนด้วยครับ
2: ค่ะก็คือรถใช้เส้นทางทั้งนั้นเลยนะคะที่ทำให้รถติด
4: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วพอเลยแยกเกษตรมาดีขึ้นไหมคะ
4: ก็ยังติดอยู่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคอขวดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปติดตรงอาเซียนที่คมต่ออีกแล้วก็ยาวไปยังราชโยเลยครับ
2: ค่ะราชโยต่อเนื่องมาทางห้าแยกลาดพร้าว
4: ใช่ครับ
2: อ๋อค่ะก็แล้วก็เป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะที่ทำให้
4: ใ
2: ช่มันติดนะคะส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีอะไรนะคะยังไปกันได้
4: ก็มีติดเป็นบางช่วงครับก็ยังตรงถนนบางเขนก็ถ้าย้อนกลับมาตรงถนนบางเขนก็ยังติดอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไปได้เรื่อยๆครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไฮสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณเปิ้ลอยู่พระราม9สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณเปิ้ลอยู่ช่วงไหนคะ
5: ลงจากทางด่วนรามินทราค่ะที่จะลงมาตรงถนนพระราม9ที่จะมุ่งตรงไปทางด้านถนนเพชรบุรีอะค่ะ
2: ค่ะ
5: ตอนนี้ยังติดอยู่ตรงทางลงอยู่เลยค่ะติดมานานเกือบ40นาทีแล้วอะค่ะ
2: ทางลงตรง
5: ไม่ขยับเลย
2: พระราม9
5: เส้นทางด่วนรามินทราข้างหลังมันจะมีทางด่วนถูกไหมคะ
2: ค่ะ
5: จะตรงมุ่งไปศรีนครินทร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราลงก่อนเราลงก่อนตรงถนนพระราม9
2: ค่ะ
5: จะอยู่ตรงสำนักงานตรงสำนักงานเก็บค่าผ่านทางของ Express อะค่ะ
2: อ๋อค่ะแบบว่านิ่งๆเลยเหรอคะ
5: นิ่งเลยค่ะที่จะเจอสี่แยกประดิษฐ์มนุษย์ธรรมพระราม9ที่จะตรงขึ้นไปทางเพชรบุรี
2: ค่ะ
5: ค่ะไม่ขยับเลย
2: ไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะจันที่แล้วไม่เป็นแบบนี้นะคะวันนี้ติดกว่า
5: เป็นตลอดเลยค่ะช่วงนี้คือเหมือนตำรวจเขาปล่อยแต่เส้นอีกฝั่งหนึ่งที่มาจากดินแดงอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ปล่อยเส้นนี้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสามมันเป็นสี่แยกพอดี
2: ค่ะค่ะ
5: ค่ะแล้วพอลงจากทางด่วนเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านเนี่ยที่ตัดออกมาสามสี่เลนเพื่อจะมากลับรถอะ
2: ค่ะ
5: คือตำรวจเขาไม่ได้เดินออกมาดูอะค่ะตรงแยกอะ พราะว่าเขานั่งแต่อยู่ในป้อมนั่งกดโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็มันมีเสาบังพอดีเขาเลยไม่เห็นว่าฝั่งเนี้ยมันติดยาวมาก
2: ค่ะเดี๋ยวที่ฉันกำลังดูตรงนี้โอ้มันติดมากจริงค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าสามารถระบายรถให้จากทางด่วนลงมาเนี่ยให้ได้
5: ได้ให้เขาดูเปิดกล้องดูเลยก็ได้ค่ะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาก็ได้ว่าตรงเนี่ยตรงทางลงพระราม9เนี่ย
2: ค่ะ
5: ตรงรามอินทราทางด่วนรามอินทราข้างหลังเนี่ยลงทางลงพระราม9เนี่ย
2: ค่ะ
5: หางมันติดยาวขึ้นไปจนถึงทางด่วนทั้งบนเลยค่ะ
2: ได้
5: เนี่ยติดอยู่ตรงเอสำนักงานจ่ายค่าผ่านทางเนี่ยเขารู้อยู่แล้วตรงเส้นเนี่ยบอกเขาเลยคือเขานั่งแต่อยู่ในป้อมอย่างเดียวเขาก็ไม่เห็นอะไรค่ะเพราะเสาป้อมมันบังพอดี
2: ค่ะได้ค่ะคุณเปิ้ลค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเปิ้ลขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็ในตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของถนนพระราม9นะคะทั้งทางเพชรอุทัยนะคะที่จะมาออกทางถนนเพชรบุรีนะคะไม่จะเป็นทางกำแพงเพชร7เนี่ยคือติดต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากว่าบนถนนอโศกดินแดงนะคะถอยหลังไปตั้งแต่ทางแยกพระราม9บนรัชดานะคะเขาเป็นอโศกดินแดงค่ะต่อเนื่องมาที่อโศกมนตรีนะคะการจราจรเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันจะมาจากทางอโศกมนตรีอะค่ะนะคะที่อโศกเพชรมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะฝั่งกลับกันก็เหมือนกันอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรค่ะนะคะก็เลยทำให้รถบนถนนเพชรบุรีระบายรถได้ลำบากนะคะระบายรถได้ช้าค่ะนะคะส่งผลทำให้จากทางกำแพงเพชร7เข้ามานะคะทางด้านของถนนเพชรอุทัยนะคะก็จะเคลื่อนตัวได้ติดแบบนิ่งๆเลยนะคะสำหรับบนถนนเพชรอุทัยเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าบนเพชรบุรีเนี่ยมันระบายได้ลำบากนะคะเนื่องจากว่าเข้าอโศกมนตรีนะคะเพราะว่าที่พูดแบบนี้คือพอเลยบนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าพอเลยทางด้านของอโศกเพชรไปเนี่ยมุ่งหน้าไปทางมักกะสันนะคะมุ่งหน้าไปทางแยกนิคมมักกะสันแล้วก็ต่อเนื่องมาทางใต้ด่วนเพชรบุรีเนี่ยการจราจรยังระบายรถได้ยังไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะปัญหาเนี่ยมาจากบนอโศกมนตรีนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งแล้วก็ทำให้ติดพันต่อเนื่องไปที่ถนนเพชรบุรีแล้วก็ถนนกำแพงเพชร7บนรัชดาภิเษกด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวตอนนี้กำลังประสานกับทางเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะมาติดตามนะคะที่ทางด้านของกรมทางหลวงค่ะแจ้งว่ามีการทำงานแล้วก็ต้องเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9หรือว่าถนนกาญจนาภิเษกค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างสะพานนะคะก็แจ้งว่ามีเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9ค่ะหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะเป็นช่วงกิโลเมตรที่73+900ถึงกิโลเมตรที่75+600ค่ะหรือว่าเป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอสามโคจังหวัดปทุมธานีนะคะทำงานเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามแม่น้ำช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกำหนดทำงานที่เบี่ยงการจราจรเป็นช่วงวันที่16ถึง26มิถุนายนนะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ16ถึง26มิถุนายนทำงานช่วงเวลา21:00 น.จนถึง16:00 น.นะคะหรือว่าทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ15:00 น.ถึง16:00 น.ของวันรุ่งขึ้นค่ะทีนี้ก็ฝากถึงผู้ใช้เส้นทางก็โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยค่ะทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินงานนั้นอาจจะส่งผลต่อการจราจรที่ไม่สะดวกนะคะกรมทางหลวงต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินระหว่างที่มีการทำงานนะคะมีเหตุอะไรขึ้นรถอาจจะติดมากหรืออะไรต่างๆนะคะก็แจ้งได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586นะคะหมายเลขนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะบริเวณใกล้เคียงก็ติดต่อเนื่องกันไปนะคะไปเพิ่มเติมนะคะกับทางร้อยตำรวจตรีชนาธประดารองสารจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
7: ช่วงนี้เพชรบุรีขาเข้าหลังจากจะชะลอตัวแล้วก็ขึ้นตัวได้ใช่ช่วงนี้เริ่มได้รอบอย่างกรณีเข้ากลางควายศกก็ตามได้รอบยาวๆครับเร่งระบายให้อยู
2: ่ค่ะ
7: กับการช่วงนี้รถที่มาจากทางด้านอโศกดินแดงเข้ากลางไฟศอกยังมีปริมาณสะสมอยู่ตั้งแต่พระรามเก้าแล้วก็รัชดาเข้ามายังเสริมได้เข้ามาเรื่อยๆอยู
2: ่
7: ต้องเร่งรับทางด้านอโศกดินแดงด้วยครับก
2: ็
7: เลยสลับให้ด้านอโศกดินแดงแต่เข้ากลางไฟวันนี้ทายตัวแล้วครับช่วงเช้ามาหนาแน
2: ่
7: นเร่งเร่งตามได้รอบสั้นช่วงนี้ได้รอบยาวยาวขึ้นนะครับ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: พระรามเก้าขาเข้าจากแยกรามเข้ามาทางด้านเจ้าสองเข้ามาทางด้านจุฬาทิพย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเม
2: ื่
7: อถ้าขึ้นเบี่ยงไล่บรรลบไม่มีปัญหาครับวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดครับ
2: ค่ะ
7: มองหน้าตามเหลี่ยมเป็นแดงพระรามเก้าขาเข้าตั้งยังเวลาก็ขึ้นราบยังได้ดีครับยังไม่มีปัญหาครับ
2: ค
7: ่
2: ะ
7: เพชรบุรีช่วงนี้ได้รอบยาวครับได้รอบยาวจับจุดนี้ใจหล่อนนะตามได้โดยตลอดแล้วครับ
2: ค่ะ
7: เริ่มเคลื่อนจอถึงเรือกระไม้ครับยังไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่ครับ
2: ค่ะ
7: เรือนี้จ้าเรื่องอยู่ครับเรื่องอยู่กลางไฟช่วงนี้ได้ตลอดแล้วครับ
2: ค่ะอันนี้มันก็เลยทำให้รถที่ลงจากทางด่วนฉลองรัฐตรงผังเมืองใช่ไหมคะที่มันก็จะ
7: ใช่ครับเราก็ต้องสลับบนทางลงมาด้วยครับช่วงเจ็ดตุลา
2: ค
7: มหน้าโรงพยาบาลปิยเวสอะครับหน
2: ้
7: าโรงพยาบาลปิยเวส
2: ค่ะ
7: ตรงคลองช่วยใหญ่เราต้องสลับด้านบนลงมาด้วยครับ
2: ค่ะ
7: ต้องเฉลี่ยด้านบนเข้ามาด้วยคร
2: ับค่ะค่ะยังไงฝากด้วยนะคะเพราะว่าท่านที่ใช้แบบลงทางด่วนมาบอกว่าติดแบบนิ่งๆเลย
7: สลับกันเข้ามาด้วยครับ
2: ค่ะ
7: ช่วงเช้าจะมีปัญหาตรงเข้ากลางซอยจบ
2: ค่ะ
7: ตลอดนะครับ
2: ค่ะ
7: ถ้ากลางซอยจบต่อได้ดีเราก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปได้อย่างในรอบยาว
2: ค่ะ
7: ถ้าอะไรโตแล้วก็จันแล้วก็สลับเสร็จแล้วไม่รู้สาต่อเล่นให้อยู่ครับเล่นให้อยู่ท
2: ั
7: ้งกราบก้าวทั้งพัทลีครับ
2: ค่ะค่ะ
7: ข
2: อบคุณมากค่ะรองสาวัสสวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก
2: ค่ะก็คือฟันธงไปเลยนะคะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยนะคะมันมาจากถนนอโศกมนตรีนะคะทั้งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทนะคะก็มาจากที่โรงเรียนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย2โรงเรียนนะคะที่ตั้งอยู่บนอโศกมนตรีนะคะที่ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะก็เลยทำให้รถเนี่ยติดพันต่อเนื่องบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะคือพอผู้ปกครองส่งนักเรียนเสร็จเนี่ยก็จะต้องออกในซอยย่อยนะคะที่ทะลุเชื่อมสุขุมวิทกับเพชรบุรีค่ะมันก็จะเป็นปัญหาที่เพชรบุรีในฝั่งขาเข้าก็จะสะดุดเป็นช่วงๆไปทำไมจะเป็นทางด้านของทางพร้อมพงนะคะทางด้านของทองหล่อนะคะแล้วก็ยังติดพันต่อเนื่องไปบนอโศกดินแดงพออโศกดินแดงปุ๊บท้ายเนี่ยไปที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าที่แยกพระราม9รถบนถนนพระราม9นะคะที่มาจากทางแยกผังเมืองมุ่งหน้ามาที่แยกพระราม9ก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งรถทางด้านของถนนกำแพงเพชร7บนเพชรอุทัยเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ติดพันต่อเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งใน S ของ JSR Radio นะคะคุณไททันซาวเนี่ยนะคะโพสต์มาบอกว่าใช้ทางพิเศษฉลองรัฐนะคะลงมาที่ตรงผังเมืองเนี่ยติดหนักลงไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็สาเหตุจากทางอโศกมนตรีนะคะมาดูภาพรวมของการจราจรกันค่ะจากศูนย์มาตรฐานการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณภคพลสว่างแก้วสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ครับผมช่วงนี้ดินแดงมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากท้ายสะสมอยู่บริเวณช่วงของหลังด่านดินแดงเลยครับมาจนถึงช่วงทางลงปืนจิบสองเหนือครับผมส่วนทางตรง มุ่งหน้าเข้าไปที่ท่าเรือต่อเนื่องไปจนถึงทางออกบางนาช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางด้านของบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือครับบริเวณหน้าด่านช่วงนี้ก็มีสะสมเล็กน้อยครับผ่านด่านมาแล้วท้ายต่อเนื่องตู้เลยครับต่อเนื่องไปจนถึงเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของดาวคะนองบริเวณหน้าด่านช่องอีพีพาช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับผมสะสมประมาณสัก1กมได้ครับไปจนถึงพื้นที่ด้านนอกครับผมแล้วก็เข้าด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณร่วมที่ขึ้นมาจากด่านสาธุประดิษฐ์1ครับช่วงเหนือเซ็นทรัลพระราม3ครับผมส่วนมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับท่าเรือยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับฝั่งของแจ้งวัฒนะครับช่วงนี้บริเวณเหนือถนนงามวงวานครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาก็ยังมีปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณของโค้งบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทครับช่วงด่านศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ครับผมส่วนมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวช่วงพหลโยธินครับมาจนถึงต่างระดับพญาไทส่วนทางด้านของฉลองรัฐบริเวณหน้าด่านจตุโชติช่วงนี้ก็มีสะสมหน้าด่านประมาณสัก500เมตรได้ครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลอตัวช่วงจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับแล้วก็ทางลงพระราม9แล้วก็ทางลงสุขวิท50ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับผมส่วนทางด้านของบุรพาวิถีขาออกไปที่ชลบุรีก็จะมีปริมาณรถมากช่วงบางพีครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับมีสลับหยุดนิ่งเป็นบางจุดครับผมส่วนทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับทางออกบางขุนเทียนแล้วก็จุดเชื่อม M82ยังไม่เป็นปัญหาครับผมฝั่งของประจิมมัธยาช่วงนี้ก็มีรถมากครับท้ายชะลอตัวตั้งแต่บางบำรุเลยครับมาจนถึงช่วงของจุดเชื่อมบางซื่อครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าบางจุดก็มีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนภาพรวมจุดอื่นๆยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณภาคพลสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุบนถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของอมตะนครมุ่งหน้ามาทางไปทางชลบุรีค่ะนะคะจุดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงแยกตัดถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าชนกัน4คันเลยนะคะเป็นปิกอัพ3คันแล้วก็มี SUV อีก1คันนะคะก็ปิกอัพเนี่ย1ใน3ก็แน่นอนเป็นรถปิกอัพแบบมีตู้ทึบข้างหลังเนี่ยนะคะที่ชนกันนะคะ SUV อีก1คันทั้งหมดรวมเป็น4คันค่ะจุดนี้ขวางอยู่ช่องทางกลางของคู่ขนานนะคะแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายกันนะคะส่วนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะในเส้นทางอื่นๆนอกจากนี้นะคะที่เช้าวันจันทร์นี้เนี่ยรถติดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอโศกมนตรีนะคะที่ทำให้ทางอโศกถนนเพชรบุรีนะคะในฝั่งขาเข้านั้นก็ติดต่อเนื่องไปนะคะรวมทั้งถนนพระราม9รวมทั้งรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าทั้งทางอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่ติดต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะคุณ NNN เนี่ยโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากเวสต์ฟิลด์นะคะการจราจรนั้นคือรถนั้นโล่งๆนะคะคุณ NNN บอกว่านี่วันจันทร์เช้าจริงหรือเปล่านะคือไม่มั่นใจว่าทำไมทางด้านราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงหน้าเวสต์ฟิลด์เนี่ยนะคะคือการจราจรเนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ดีกว่าที่คิดนะคะทำให้ไม่มั่นใจว่าเช้าวันจันทร์ไม่ใช่ค่ะนะคะราชพฤกษ์ขาเข้าทางด้านนนท์ไม่ติดแต่ว่าเส้นอื่นๆเนี่ยติดหนักนะคะอย่างคุณบิล โบพีเคนะคะก็โพสต์มาใน X ว่าใช้ทางพิเศษประจิมรัฐยานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางกำแพงเพชรค่ะตอนนี้เนี่ยรถติดแบบนิ่งสนิทเคลื่อนตัวขยับกันได้ช้ามากนะคะส่วนทางคุณโอลิเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่ใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าที่ตัดผ่านทางรถไฟตรงแยกอาจนรงค์นะคะผิวถนนเนี่ยชำรุดทำให้รถชะลอตัวแล้วก็ท้ายนั้นสะสมยาวไปเลยตรงสำนักงานเขตบางนาเหรอคะเลยสำนักงานเขตบางนาไปนะคะหรือว่าคลองเตยน่าจะเขตคลองเตยไหมคะตรงนี้นะคะที่อยู่ตรงทางรถไฟสายเก่านะคะส่วนคุณประชาค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในฝั่งขาเข้าจากคลองตันมุ่งหน้ามาที่แยกพร้อมพงระยะทางกิโลครึ่งใช้เวลา19นาทีนะคะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแบบที่ติดหนักมากนะคะแล้วก็คุณจอยสัน0512โพสต์มาใน S JS Radio นะคะว่าแยกเจริญผลค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางปทุมวันอันนี้เป็นถนนพระราม1นะคะแยกเจริญผลมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันนั้นติดไม่ขยับมากกว่า5นาทีท้ายแถวนั้นเลยแยกกษัตริย์ศึกไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นภาพของการจราจรในช่วงของเช้าวันจันทร์วันนี้ที่โดยรวมทุกเส้นทางนั้นค่อนข้างจะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
16: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
15: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
16: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
15: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
18: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
19: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
20: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
19: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
20: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
19: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
20: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
19: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ค่ะเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสมพรรัตน์เนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าบนถนนเทิดไทยนะคะเป็นฝั่งทางวัดนาคปรกมุ่งหน้ามาทางวุฒากาศค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเป็นสะพานข้ามคลองด่านนะคะมีรถแท็กซี่สีชมพูเนี่ยไปเสียก็เลยทำให้รถคันอื่นเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าเป็น2ช่องทางสวนกันนะคะฝั่งนึงเขาก็ไปของเขานะคะฝั่งนึงแบบว่าจะเบี่ยงมาก็ไม่ได้นะคะการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะก็เจ้าสร้อยนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะณตอนนี้ยังไงท่านใดผ่านจุดนี้ก็เพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วหรือยังนะคะเพิ่มเติมกันได้ที่ดอกจัน1808ของเจ้าสร้อยโทรฟรีนะคะส่วนทางด้านของอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งว่าถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาที่สิริราชค่ะตรงกันข้ามกับซอยอรุณอมรินทร์39นะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์กับรถเก๋งอะค่ะชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งตอนที่แจ้งมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะส่วนคุณโนนะคะมาแจ้งบัตรเหตุนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมจุดนี้เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะมาที่ทางพื้นที่สน.ทองหล่อกันนะคะกับทางรถตำรวจโทอภิชาติพลชัยมาศรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
1: ผมตอนนี้เข้ากลางซอยเปิด2ช่องแล้วครับ
0: ค่ะ
1: มีขาเข้ารอสักครู่นะครับเร่งระบาย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วโดยรอบก็ตอนนี้กำไรก็ดีขึ้นตัวดีแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แยกเอกมัยสวิตเข้าออกดีนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีมากตรงอโศกสักครู่นะครับกำลังเร่งระบายเข้ากลางซอยเปิด2ช่อง
0: ค่ะ
1: ทางรับพลัมสีแล้วก็เกษมราชขึ้นตัวดีครับเพราะเข้าออก
0: ค่ะ
1: ครับผมฝั่งตรงนี้ทางรัฐเข้าออกขึ้นตัวดีครับไม
0: ่
1: มีเหตุอื่นครับ
0: ค่ะช่วง7:00 น. 7:30 น. ครึ่งเนี่ยมันสามารถแบบระบายบนอโศกมนตรีได้มากกว่านี้ไหมคะรองสาวัต
1: รได้เท่านี้ครับเพราะว่ารถมันเยอะช่วงพีค
0: ค่ะ
1: ครับผมถ้าผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้มาส่งลูกหลานเข้าสถาบันการศึกษาหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับช่วงเวลาดังกล่าว
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นช่วงแบบ
1: พีคสุดท้ายมาแล้วครับ
0: อ๋อค่ะตอนนี้ขยับได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะก็สาเหตุคือมันเป็นจะบอกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกก็ได้นะคะคือผู้ปกครองไปส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามนะคะเอาว่าส่วนใหญ่ก็จะไปส่งนักเรียนกันนะคะน้อยมากนะคะที่จะให้นั่งรถโดยสารสาธารณะนะคะถ้ามีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้เนี่ยก็อาจจะแบบค่อนชั่วหน่อยนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละนะคะด้วยความที่หลายๆคนเป็นห่วงคือต้องไปส่งนะคะต้องไปส่งถึงโรงเรียนเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้ในชั่วโมงเร่งด่วน7:00 ถึง 7:30 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงพีคสุดค่ะนะคะที่บริเวณเส้นทางใกล้ๆกับจุดที่มีโรงเรียนตั้งอยู่เนี่ยนะมันก็จะติดหนักนะคะแล้วก็อย่างอโศกมนตรีเนี่ยด้วยกายภาพของถนนมันก็ไม่กว้างมากนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทห้างร้านที่ตั้งอยู่นะคะแต่ว่าคนทำงานก็จะนั่งรถไฟใต้ดินกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยผู้ปกครองส่งนักเรียนกันก็ไปส่งด้วยตนเองทำให้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งมีบางโรงเรียนค่ะนะคะที่โรงเรียนนั้นช่วยบรรเทาปัญหาจราจรนะคะอย่างทางโรงเรียนเซนคาเบียลนะคะที่สามเสนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรถเป็นฟีดเดอร์เป็นชัตเทิลบัสค่ะนะคะที่รับส่งจากสถานีของรถไฟฟ้าเนี่ยยาวมาส่งที่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งค่ะที่ส่งลูกหลานที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วก็น้องๆเนี่ยนั่งรถคันเนี้ยนะคะที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเนี่ยมาโรงเรียนมันก็เลยทำให้จำนวนรถบนถนนเนี่ยก็จะน้อยลงไปนะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญว่ารถอื่นๆที่ใช้เส้นทางร่วมกันเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะแบบลดจำนวนผู้ปกครองนะคะโดยการจัดทำเป็นฟีดเดอร์แบบเนี้ยนะคะส่งนักเรียนกันเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาการจราจรมันน่าจะดีขึ้นนะคะมันน่าจะดีขึ้นสำหรับในจุดตรงนี้นะคะเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่าการบรรเทาปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะทางด้านของ ถนนประชาอุทิศในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางสุขสวัสดิ์ค่ะนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าเพราะว่าจำนวนรถที่ใช้เส้นทางในขณะนี้เนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะคะที่ใช้เส้นทางกันอยู่ในณตอนนี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด้านของถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางอโศกมนตรีที่ผู้ปกครองส่งนักเรียนกันแล้วก็ทยอยออกจากเส้นทางกันนะคะก็คงจะทำให้ทางด้านของถนนพิบูลย์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็คงจะขยับได้ดีขึ้นนะคะรวมทั้งทางด้านของถนนอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่ก็จะขยับกันได้ดีขึ้นนะคะพอทางด้านนี้ขยับได้ดีขึ้นค่ะนะคะก็จะทำให้รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าจากทางยะพราม9เข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะค่อยๆขยับตามกันมานะคะรวมทั้งทางด้านของถนนกำแพงเพชร7ด้วยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกดินแดงนะคะแล้วก็เส้นทางบนถนนเพชรอุทัยด้วยนะคะที่จากทางด้านของพระราม9นะคะใช้ทางเพชรอุทัยนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้ามาที่เพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรก็คงจะขยับกันได้ตามมานะคะหวังว่าเป็นแบบนั้นนะคะส่วนภาพรวมของการจราจรนะคะในช่วงก่อน9โมงตอนนี้นะคะมาดูในเส้นทางของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของรามอินทรานะคะรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะที่เข้ามาทางราบ11นะคะในช่วงเวลาตอนนี้บนรามอินทราในฝั่งขาเข้ารถยังคงเยอะอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงของทางแฟชั่นไอแลนด์เข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต่อเนื่องมาทางสนามมวยลุมพินีนะคะแล้วก็มาทางเข้าผลโยธินมุ่งหน้ามาทางราบ11พอเลี้ยวเข้าผลโยธินเนี่ยการจราจรก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณราบ11ต่อเนื่องมาทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะแล้วก็พอเลยมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะพอเลยแยกเกษตรกันมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางซอยเสนานิคมค่ะการจราจรยังไปกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจากทางเสนานิคมค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินนะคะคือยังมีรถเยอะนะคะเพราะว่ารถที่เลี้ยวเข้าซอยอาลัยดินนะคะก็จะค่อนข้างเยอะค่ะพอเลยซอยอาลัยดินมานะคะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของรัชโยธินเนี่ยการจราจรนั้นก็จะดีขึ้นค่ะจากทางรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาที่ห้าแยกลาดพร้าวนะคะก็จะเริ่มชะลอกันอีกครั้งนึงนะคะตรงช่วงของก่อนถึงทางโลตัสลาดพร้าวเข้ามานะคะที่การจราจรก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้ากันอีกครั้งนึงเพราะว่ารถอันนี้เป็นรถของเอกชนนะคะที่จะเข้างานกัน9โมงก็มีเป็นจำนวนมากค่ะนะคะจากทางให้แยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรค่ะรถจะชะลอตัวเข้าซอยเฉยพ่วงนะคะเลยซอยเฉยพ่วงมาค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพ
0: มุ่งหน้ามาที่แยกกำแพงเพชรค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเริ่มวันแรกใช้สิทธิ์สั่ง Delivery ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสและ AOT พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออทซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มได้แก่ Shopee Food, LINEMAN, GrabFood และ Robinhoodหลังจากเปิดให้ร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนเพื่อเชื่อมผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาของทุกวัน

0: ขณะเดียวกันก็มีร้านร่วมลงทะเบียนบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบเสร็จแล้ว 88,198 ร้านค้า AOT พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายอาลัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังภายหลังจากสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยระหว่างวันที่14ถึง19มิถุนายน2569โดยท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในความรับผิดชอบของ AOT ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจราจรและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับการเดินทางทั้งนี้ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งจะติดตามสถานการณ์และปริมาณผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการให้บริการตามความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ AOT แนะนำให้ประชาชนมีแผนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานและระบบเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกันแล้วแม้ว่าอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนก็ตามรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะหารือกับภรรยาเกี่ยวกับการลงสมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปี2571หลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐในปลายปีนี้เสร็จสิ้นลงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ลงประชามติปฏิเสธข้อเสนอของพรรคการเมืองแนวขวาจัดที่จะควบคุมจำนวนประชากรของประเทศไว้ที่10ล้านคนภายในปี2593เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ประท้วงกลุ่ม G7 ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่บรรดาผู้นำเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ในฝรั่งเศสเกิดเหตุเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสาร11คนตกใกล้สนามบินในรัฐมิสซูรีของสหรัฐขณะนำผู้โดยสารบินขึ้นเพื่อดิ่งพระสุธาส่งผลให้คนบนเครื่องทั้งหมดเสียชีวิตเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์2ลำชนกันกลางอากาศเหนือนครริโอเดอจาเนโรของบราซิลส่งผลให้คนบนเฮลิคอปเตอร์ทั้ง6คนเสียชีวิตกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของ

พระกรุณาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา17นาทีนะคะของเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะแดดเรียกว่ามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้9โมงกว่านะคะแต่ว่าแดดแรงมากค่ะนะคะส่วนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัส 69% นะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เนี่ยอาจจะแบบร้อนมากกว่านั้นนะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้นะคะว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะเป็นฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด35ถึง37องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้นะคะประจำฤดูฝนก็ยังมีอิทธิพลต่อประเทศไทยทำให้อากาศของเราเนี่ยมันร้อนเพราะว่ามีความชื้นที่ลมนั้นพัดมานะคะทำให้เรารู้สึกแบบร้อนมากๆเพราะว่ามันเหนียวตัวมันไม่เหมือนกับร้อนแห้งๆอย่างในประเทศอื่นๆนะคะเพราะของเราเป็นแบบร้อนชื้นเรื่องของการจราจรนะคะในเช้านี้ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะแล้วก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุมาค่ะบนวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นช่วงของสะพานภูมิพล1ที่ลงมาถนนพระราม3นะคะตรงช่วงลงมาเลยค่ะตรงหน้าอาคาร MS Tower นะคะมีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มค่ะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรก็ยังคงชะลอตัวอยู่นะคะสำหรับตรงจุดตรงนี้ได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของกายภาพถนนด้วยนะคะตรงหัวมุมพอดีมันจะมีเป็นเหมือนกับจะเป็นน้ำที่แบบคอยเจิ่งนองตลอดนะคะตรงช่วงเนี้ยตรงหน้าอาคาร MS นะคะที่ตัดวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็ลงพระราม3นะคะแล้วก็พื้นถนนมันก็ยังไม่เรียบมากนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยจุดนี้นะคะเพราะว่ารถที่มาจากทางด้านของถนนพระราม3ในฝั่งขาที่ออกไปทางสะพานกรุงเทพนะคะแล้วเขาก็จะมากลับรถตรงเนี้ยก่อนถึงแยกวงแหวนอุตสาหกรรมพอกลับรถปุ๊บบางทีเขาจะเข้าตัวอาคารตรงเนี้ยค่ะนะคะจากกลับรถขวาก็จะปาดมาปื๊ดมาซ้ายนะคะแล้วก็รถทางตรงที่มาจากถนนพระราม3มาจากโรงแหวนอุตสาหกรรมมันก็จะแบบไขว้กันไปมาแบบเนี้ยค่ะจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะทำให้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในจุดนี้จากที่รถเนี่ยจะไขว้กันเพื่อปาดมาซ้ายแล้วก็เข้าตัวอาคาร MS Tower นะคะในจุดตรงนี้คุณพันธ์นะคะแจ้งว่ารัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของรัชโยธินนะคะมาที่ทางรัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะทีนี้ตรงปากซอยรัชดาภิเษก36เจ้าหน้าที่นั้นปิดการจราจรไม่ให้รถเข้าไปในซอยรัชดา36นะคะคือเป็นเหมือนกับเป็นวันเวย์นะคะเพราะว่ารถในซอยเนี่ยออกมาบนรัชดาได้นะคะก็ข้างในคุณพันธ์บอกว่าน่าจะมีการวางท่อนะคะอันนั้นเนี่ยรถก็จะต้องไปใช้รัชดาภิเษก32หรือว่าซอยเสือใหญ่อุทิศใช่ไหมคะ32นะคะให้รถเนี่ยเข้าไปในซอยนั้นนะคะไม่สามารถเข้าซอย36ได้นะคะในจุดการจราจรตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าจุดไหนที่การจราจรนั้นติดขัดนะคะคุณสวิทเจี๊ยบค่ะโพสต์มาใน S นะคะของ JS Radio ช่วงก่อน9โมงนิดตัวเองนะคะบอกว่าบนถนนเพชรบุรีนะคะตรงแยกเพชรพระรามเนี่ยยังติดไม่ขยับเลยนะคะแถมยังมีรถจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายด้วยนะคะก็อยากให้นะคะอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นช่วยระบายรถทางถนนเพชรบุรีด้วยนะคะ ตรงแยกเพชรพรามนะคะเพชรพรามก็จะเป็นตรงช่วงของตัดกับพระราม6นะคะตรงมาทางราชเทวีเนี่ยบอกว่ารถยังคงติดต่อเนื่องเลยนะคะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มเติมค่ะในจุดที่แต่ละท่านยังคงติดกันอยู่นะคะแล้วก็ในเวลาที่รถติดแบบนี้นะคะบางทีอาจจะแบบมีหงุดหงิดกันอะไรกันบ้างนะคะก็ฝากระวังกันเพิ่มเติมนะคะว่าบางครั้งอาจจะทำให้มันเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะจากที่รถติดบางทีแบบขับตามๆกันไปจิ้มๆกันไปแบบนี้นะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงของการขับรถท่ามกลางรถติดแล้วก็อากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะนะคะแต่ก็เชื่อว่านะคะยังมีคนส่วนใหญ่นะคะที่เป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะขับรถเคารพกฎจราจรกันนะคะแล้วก็ช่วยกันที่ทำให้การจราจรบนท้องถนนนั้นติดขัดน้อยลงเท่าที่จะช่วยกันได้ค่ะนะคะวิธีที่ช่วยกันได้นะคะก็คือทำให้อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยลงนะคะแล้วก็คนที่เป็นคนขับรถที่ดีคือขับรถตามกฎจราจรนะคะเคารพสัญญาณไฟจราจรค่ะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นหรือว่ากลางค่ำกลางคืนนะคะสัญญาณไฟจราจรก็เป็นไปตามนั้นคือไฟแดงก็หยุดรอสัญญาณไฟเนี่ยจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะก็ชวนกันนะคะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะเราทำโครงการนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้ขับรถที่ดีเคารพกฎจราจรเพราะเป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้เนี่ยก็เลยมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นคนขับรถดีนะคะอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นน้อยลงค่ะก็จะมีเงินคืนให้นะคะจากกองทุนของโครงการนะคะโดยหลักเกณฑ์จะเป็นแบบนี้นะคะว่าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะจะมีเป็นกองทุนของโครงการนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำประกันภัยรถในโครงการคนรักรถของจสร้อยกับวิทยาประกันภัยนี้นะคะสำหรับท่านที่ทำประกันเวลาพร้อมๆกันนะคะในช่วงเวลาอย่างเดือนเนี้ยนะคะอยู่ในเดือนนี้ก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีก็จะไปดูแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มกันนะคะว่าขับรถเป็นยังไงขับรถดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดูได้จากว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะสมาชิกในกลุ่มนั้นๆก็จะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ในโครงการนี้เรามีทั้งเป็นประกันภัยรถประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารถของเราเป็นฝ่ายถูกก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะเป็นรถสำรองของโครงการคนรักรถนะคะให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมนะคะก็กำหนดเอาไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะท่านที่สนใจนะคะจะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุประเภท1กับจสร้อยกับระยะประกันภัยนี้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ค่ะซึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจ02150888นะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลนะคะก็มีข้อมูลค่ะนะคะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเป็นอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของสวนผีเสื้อมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเขาเขียวค่ะจุดเหตุนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่89+900นะคะแจ้งว่ามีรถชนกันหลายคันนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับสวนผีเสื้อมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเขาเขียวนะคะกม89+900ก็คืออีกนิดนึงจะถึงเขาเขียวแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุที่รถชนกันหลายคันในช่องทางขวานะคะแล้วก็ใน อนนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการอย่างไรกันแล้วนะคะสำหรับในจุดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะบนมอเตอร์เวย์นะคะเดี๋ยวได้ความยังไงก็จะมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุหรือว่าท่านใดที่ผ่านไปในจุดนี้นะคะหรือว่าใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะก็แจ้งข้อมูลกับจสร.ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะสำหรับหมายเลขที่ใช้ทั้งแจ้งเรื่องราวของสภาพการจราจรนะคะของอุบัติเหตุแล้วก็เหตุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเส้นทางที่แจ้งมานะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไหนเอ่ยนะคะในตอนนี้ที่ใน YouTube นะคะของจสร้อยนะคะที่เราขึ้นภาพให้นะคะในช่องขวาก็มีอุบัติเหตุนะคะที่มอเตอร์เวย์นะคะที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกส่วนผีเสื้อมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเขาเขียวนะคะตรงกิโลเมตรที่89+900ค่ะนะคะในช่องขวาชนกันหลายคันแต่ว่าสภาพไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะเหมือนกับชนท้ายแล้วก็ต่อกันค่ะในช่องขวาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกู้ภัยนะคะก็อยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะได้เคลื่อนย้ายนะคะอยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะเคลื่อนย้ายค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้เนี่ยเคลื่อนตัวชะลอตัวนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมีรถแบบชะลอดูกันด้วยนะคะว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะคะในจุดตรงนี้ค่ะส่วนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงเวลานี้ของมอเตอร์เวย์การจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะนะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็การจราจรทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้การจราจรของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าการจราจรก็ขยับได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงของกลางอโศกมนตรีนั้นโรงเรียนเข้ากันหมดเรียบร้อยนะคะได้พักหนึ่งแล้วค่ะนะคะเลยทำให้เพชรบุรีในฝั่งขาเข้านั้นสามารถระบายรถได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมาส่งผลนะคะทำให้ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกตอนนี้รถเยอะมากขึ้นแทนนะคะรถที่มาจากทางแยกนางเลิ้งบนถนนนครสวรรค์นะคะที่มาใช้ถนนพิษณุโลกค่ะต่อเนื่องมาทางยมราชนะคะการจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกราชเทวีนะคะแล้วก็ทำให้ทางเพชรพระรามนะคะที่จะเข้ามาทางบรรทัดทองเนี่ยนะคะซึ่งก็เลยต้องรอสัญญาณไฟนะคะซึ่งถ้าหากว่าได้สัญญาณไฟเข้าบรรทัดทองมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะจะเป็นเส้นทางที่เข้าสู่นะคะใจกลางได้เข้ามาทางประตูน้ำเข้ามาทางพระราม1กันได้นะคะแต่ว่าไปติดรอติดสัญญาณไฟเพราะว่าบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกจากราชเทวีมุ่งหน้ามาที่ประตูน้ำนะคะยังคงติดขัดช้าๆกันอยู่เลยค่ะนะคะต้องเลยแยกประตูน้ำไปนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะคะคุณเรืองฤทธิ์นะคะแจ้งว่ารถไปน้ำมันหมดอยู่บนสะพานพระราม3สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะน้ำมันหมดเกลี้ยงเลยเหรอคะ
4: น้ำมันหมดครับคือน้ำมันเข็มวัดน้ำมันผมเนี่ยมันเสียสักพักนึงแล้วแต่ผมน่ะไม่ได้ไปทำ
3: ค่ะ
4: ไม่ได้ไปทำแล้วทีนี้ก็จะเติมวันละ500อะครับเพราะว่าเราใช้แค่ไปส่งลูกส่งแฟน
3: ค่ะ
4: ทีนี้เมื่อวานใช้รถไกลกว่าปกติก็คือพาลูกไปเที่ยวด้วยแหละ
3: ค่ะ
4: ว่าจะเติมตอนเช้าแต่ยังไม่เติมเลยครับไปส่งแฟนมาก็หมดกลางสะพานพระราม3เลยครับผม
3: โอ้โหหมด
4: ขอประทานโทษนะครับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันครับตอนนี้ให้ทางจสร้อยแล้วก็กู้ภัยช่วยบริการอยู่ครับผม
3: ค่ะเป็นพระราม3สะพานพระราม3ฝั่งมุ่งหน้าลงมาทางไหนคะ
4: ผมขึ้นจากฝั่งท่าพระนะครับจะไปฝั่งพระราม3ครับ
3: อ๋อแล้วไปหมดเกลี้ยงอยู่บนสะพานคุณ
4: บนสะพานเลยพี่ก่อนถึงกลางสะพานนิดนึงอ่ะ
3: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้รถหน้าผมเนี่ยที่เลยคันผมไปเนี่ยโล่ง แต่ข้างหลังนี่ติดของผมนี่แหละเพราะว่าต้องเปลี่ยนของผม
3: อันนี้ใช้น้ำมันอะไรอะคะคุณเรืองฤทธิ
4: ์โซฮอล91ครับผม
3: ใช้91นะคะ
4: ครับผม
3: อ๋อมีเมืองสมุทร2005มีที่ปอดเต็กตึงที่มาช่วยคุณเรืองฤทธิ์อยู่ใช่ไหมคะมาเจอ
4: ใช่ครับผมให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการ
3: ค่ะ
4: ให้อยู่ครับผม
3: เดี๋ยวคุยพร้อมกันเลยเมืองสมุทร2005สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี
3: ่ค่ะตอนนี้ดำเนินการยังไงอะคะ
5: พอดีผมกำลังกลับบ้านครับแล้วมาเจอพี่เขาจอดอยู่บนสะพานพอดีก็เลยแวะถามว่าเขาเป็นยังไงครับ
3: ค่ะ
5: แล
3: ้
5: วแต่ตอนนี้ก็คือผมขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะเลิกงานกำลังเข้าบ้านแต่นี้มาเจอเขาก็เลยได้แกลอนกับไปซื้อน้ำมันให้เขามาเรียบร้อยครับกำลังจะขึ้นสะพานไปครับ
3: ค่ะไปเอากาลอนมาจากไหนคะเอากาลอนมาจากไหนอะคะ
5: อะไรนะครับ
4: แกนลอนของผมเอง
3: อ๋อคุณเรืองฤทธิ์มีติดเอาไว้
4: ใช่ครับเพราะว่าน้ำมันผมเสีย
3: ค่ะตอนนี้ทางปตทกำลังใกล้ถึงน้ำมันมาเติมให้นะคะ
4: ครับผม
3: อ๋อค่ะก็
4: ขอบคุณน้องเขามากนะน้องเขาโอ้โหนิสัยดีมากเลยครับวิ่งเข้ามาหาเลยขอบค
3: ุ
4: ณมากเลยขอบคุณมากเลยครับ
3: แล้วก็คุณเรืองฤทธิ์คงจะต้องรีบนำรถไปเทียนว่าต้องไปซ่อมแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเสี่ยงขับแบบนี้มันก็ไม่ได้เงินนะเสี่ยงเกิน
4: ก็ดีนะจะยังมีคนมาช่วยถ้าพี่เสี่ยงนี่ผมหมดสิทธิ์เลย
3: ครับค่ะค่ะนะคะยังไงต้องนำไปเปลี่ยนเกน้ำมันด่วนเลยนะคะ
4: ใช่ครับมาแล้วครับจอดกู้ภัยมาแล้วครับน้องคนที่ไปซื้อน้ำมัน
3: เดี๋ยวเติมนะคะแล้วก็ไปต
4: ่อโอเคครับขอบคุณจอ200มากเลยครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเมืองสมุทร2005ที่ปอดเต็กตึง
4: ที่ประสานให้คร
3: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราขับด้วยความเสี่ยงแบบนี้ไม่ได้นะคะอุปกรณ์อันนี้เกณฑ์น้ำมันก็สำคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่บนรถนะคะไม่จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเบรกทุกอย่างสำคัญหมดมันต้องสมบูรณ์เวลาที่ออกมาขับบนท้องถนนนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้ด้วยนะคะเสียขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านด้วยนะคะในการที่นำรถออกมาใช้บนถนนนะคะยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รถเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเช้าวันจันทร์เป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะนะครับคือมันหลายอย่างนะที่ทำใหส่งผลต่อเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรที่ยังไม่คลี่คลายนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะจากทางยมราชมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีต่อเนื่องมาที่แยกประตูน้ำค่ะนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะรู้สึกว่าเช้าวันนี้เนี่ยบนแยกประตูน้ำของเพชรบุรีในฝั่งขาออกซึ่งปกติเนี่ยมันจะไม่หนักขนาดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้บนแยกประตูน้ำนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกเนี่ยติดหนักทีเดียวค่ะนะคะเลยทำให้จากทางยมราชเข้ามายังไปได้ช้านะคะส่วนบนถนนราชปรารภอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเป็นเส้นทางที่แนะนำว่าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่าผ่านเข้ามาเลยดีกว่านะคะเพราะว่าบนถนนราชปรารภนะคะไม่ว่าจะฝั่งทางด้านของดินแดงเข้ามามุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำเนี่ยคือมันจะติดนิ่งสนิทนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะจากทางแยกประตูน้ำนะคะมุ่งหน้าไปทางหมอเหลงค่ะนะคะการจราจรก็จะติดหนักนะคะอันเนื่องมาจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าก็ขนาดมอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์ยังติดนะคะเส้นนี้หนักจริงๆนะคะถ้าแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องมาสถานที่มาอาคารที่อยู่บนราชปรารภเนี่ยแนะนำว่าเลี่ยงไปเลยนะคะลืมไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็ดิฉันว่าไม่รู้ GPS มันรู้หรือเปล่านะคะว่าบนราชปรารภเนี่ยมีแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเท่าที่เคยสอบถามมาบางคนเนี่ยแจ้งว่าแบบรถมาติดอยู่บนราชปรารภเราก็ถามนะคะว่ายังไงทำไมถึงใช้เส้นนี้นะคะบอกว่า GPS เนี่ยพามาทำไม GPS น่าจะรู้นะว่าจุดนี้เนี่ยมันติดมากๆนะคะบนราชปรารภเนี่ยติดทีนะเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็มีนะคะถ้าหากว่านี่ขนาดไม่มีฝนตกนะถ้ามีฝนตกมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะติดขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ให้ลืมไปเลยนะคะว่ามีเส้นนี้อยู่สำหรับท่านที่ ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้นะคะส่วนท่านที่มาจากพื้นที่ทางด้านนอกจะเข้าสู่ทางด้านในทางประตูน้ำนะคะก็ขอให้ใช้เส้นทางนะคะอย่างมาทางวิภาวดีรังสิตนะในฝั่งขาเข้านะคะก็ให้ใช้มาที่ห้าแยกลาดพร้าวนะคะแล้วก็ตรงมานะคะเข้าผลโยธินแล้วก็ออกไปทางแยกกำแพงเพชรนะคะหรือว่าจะออกไปทางปฏิพัฒน์ค่ะไปใช้ทางพระราม6นะคะแล้วก็มาใช้ทางด้านของบรรทัดทองนะคะแล้วก็จะมาทางเจริญผลนะคะเข้าพระราม1นะคะหรือว่าจะไปทางนู่นเลยนะคะไปทางด้านของถนนกรุงเกษมค่ะนะคะไปออกทางก่อนถึงหัวลำโพงเข้าอังรีดูนังอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่เข้าสื่อพื้นที่ทางประตูน้ำทางราชดำริได้ดีกว่านะคะหรือว่าจะใช้พระราม4ก็ได้นะคะพระราม4ในฝั่งขาออกมาการจราจรก็จะดีกว่าที่จะติดอยู่บนราชปรารภเพราะว่ามันนิ่งมากๆนะคะสำหรับในเส้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางแล้วก็ใช้เส้นทางกันนะคะส่วนข้อมูลนะคะในเส้นทางนะคะการจราจรที่แจ้งไว้นะคะใน SJS Radio นะคะคุณมัฟฟินลูฟี่นะคะแจ้งว่าถนนเลียบทางรถไฟฝั่งที่จะมุ่งหน้าสะพานพระราม7ค่ะบอกว่าติดมากเลยนะคะหางแถวมาถึงวงเวียนตรงกฟผ.แล้วนะคะนี่9โมงแล้วนะคะยังติดอยู่นะคะคือติดครึ่งชั่วโมงขึ้นไปค่ะถนนเลียบทางรถไฟฝั่งมุ่งหน้าสะพานพระราม7นะคะติดมากหางแถวมาถึงวงเวียนตรงกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วนะคะยังคงไปกันได้แบบช้าๆทีเดียวค่ะนะคะในจุดตรงนี้ที่แจ้งมาในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยค่ะนะคะสำหรับทุกท่านที่ใช้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่ติดมากกว่าปกตินะคะก็แจ้งมาได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแจ้งได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะจะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีรายงานนะคะเรื่องของราคาทองคำนะราคาทองคำที่ในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะที่ราคาทองคำเนี่ยมันสวิงลงมาแบบโอ้หกหมื่นแบบต้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะที่ราคาทองคำในวันนี้นะคะก็ขึ้นมาค่ะนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 66,400 บาทขายออก 66,600 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 65,066 บาท72สตางค์ขายออก 67,400 บาทนะคะก็ปรับขึ้นมา 1,100 บาทนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันนะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกันนะคะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านนะคะที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะจะยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้โพสต์ในทูตโซเชียลนะคะเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งขออภัยตีสี่ครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีการลงนามก็จะเป็นทางการกันนะคะในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่นครจีนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้นะคะราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะคะแต่ว่าราคาหุ้นก็ขึ้นไปนะคะส่วนราคาทองคำเห็นว่าคงจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยนะคะคงจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะทำให้ราคาทองคำของตลาดในประเทศไทยอันนี้ดูเฉพาะในประเทศไทยนะคะที่ราคาทองคำตอนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่ะนะคะก็ยังไงมาติดตามกันต่อนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: แอมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ค่ะแล้วก็ที่ได้รายงานกันไปนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่โพสต์ในทรูโซเชียลนะคะว่ามีการบรรลุข้อตกลงกันนะคะสำหรับเรื่องของการที่จะยุติการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซนะคะเราสามารถให้เรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยก็เดินได้ปกตินะคะโดยจะลงนามกันนะคะอย่างเป็นทางการวันที่19มิถุนายนนะคะวันศุกร์นี้ค่ะนะคะก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นนะคะอะไรก็ขึ้นหมดนะคะยกเว้นราคาหุ้นของน้ำมันที่จะดิ่งลงมานะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีที่บนสะพานพระราม3ก่อนหน้านี้คุณดวงฤทธิ์ที่น้ำมันหมดแล้วก็เมืองสมุทร2005ปติ๊กตึงไปช่วยเหลือนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี
0: ่ค่ะรถของคุณดวงฤทธิ์ที่เป็น Mitsubishi Mirage อันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคันแรกเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะเอามีคันแรกมีอีกคันนึงเหรอคะ
1: ใช่ครับมีคันนึงเลยกันมานิดนึงครับพี
0: ่ค่ะน้ำมันหมดเหมือนกันเหรอคะ
1: น้ำมันหมดเหมือนกันครับ
0: เอาเป็นคันนี้เป็นรถอะไรอะคะ
1: คันนี้ของพี่เป็นรถอะไร
2: Mazda 3นะคะ
1: มันเป็น Mazda 3ครับ
0: Mazda 3
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้น้ำมันหมดเพราะว่าอะไรอะคะ
1: อันนี้เกขึ้นไหมพี่น้ำมัน
2: มันไม่ขึ้น
1: เกน้ำมันไม่ขึ้นเหมือนกันครับเหมือนคันแรกเลย
0: เกน้ำมันเสีย
1: ใช่ครับเกน้ำมันเสีย
0: ค่ะแล้วทีนี้เมืองสมุทร2005แกลลอนที่เติมเมื่อกี้ยังพอเหลือไหมคะเติมให้คันนี้ได้ไหม
1: แกลลอนเมื่อกี้ใส่คันแรกไปหมดแล้วฮะแล้วทีนี้อีกคันนึงเขาก็มีแกลลอนมาก็เลยพาพี่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยลงมาข้างล่างมาซื้อน้ำมัน
0: ค่ะพาซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
1: ใช่ครับพาซ้อนมาจะมาซื้อน้ำมันข้างล่างครับ
0: ปั๊มอยู่ไกลไหมคะ
1: ตอนน่าจะห่างประมาณ3โลได้ครับ
0: ค่ะ
1: 3กิโล
0: ค่ะค่ะก็มาซื้อแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเติมให้
1: ใช่ใช่ครับเอาขึ้นไปเติมว่าตอนนี้กำลังซื้อได้น้ำมันเรียบร้อยกำลังจะขึ้นไปเติมว่าการจราจรบนถนนจะชะลอเลนซ้ายนิดนึงครับ
0: ค่ะ
1: เพราะรถจอดเสียอยู่ช่องเลนซ้าย
0: ค่ะแล้วก็เมืองสมุทร2005ยังไหวอยู่นะยังไม่ง่วงอะไรนะคะ
1: นิดนึงครับพี่นิดนึงครับพอดีเพิ่งลงเวรมา
0: เออนั่นน่ะสิเพราะว่าเพิ่งออกเวรนะแล้วก็มา
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ไปช่วยเหลือกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะยังถือว่ายังค่อนชั่วหน่อยเพราะว่าในช่วงนี้คือเราไม่ได้เป็นช่วงที่น้ำมันขาดแคลนนะตอนนั้นที่แบบว่ามีตังก็ซื้อยากแล้วก็แพงด้วยนะคะตอนนั้นแบบว่าโหไปไหนมาไหนเนี่ยต้องวางแผนต้องดูว่าไอ้ปั๊มนี้จะมีไหมปั๊มนี้ไอ้น้ำมันดีเซลยังคงเหลืออะไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถยังซื้อหากันได้นะคะแต่ว่าราคามันก็ขึ้นไปตามกลไกการตลาดนะคะนะคะก็จุดตรงนี้ที่แล้วก็ผ่านจุดที่รถเสียน้ำมันหมดนะคะคันที่2นะคะบนสะพานพระราม3ฝั่งที่จะลงถนนพระราม3นะคะพอผ่านจุดที่รถน้ำมันหมดคันนี้นะคะผ่านมาแล้วการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับท่านที่ติดอยู่ก็จากสาเหตุที่เราได้รายงานกันไปนะคะแล้วก็เรื่องของทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะก็เตือนกันมานะคะฝากเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะก็ยังคงมีนะคะการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือว่าสายทองแดงค่ะรวมทั้งอุปกรณ์ที่อยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้านะคะซึ่ง PEA เนี่ยขอความร่วมมือพวกเราเนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังนะคะถ้าหากว่าเห็นผิดสังเกตนะคะเพราะว่ายังมีการลักขโมยสายไฟฟ้าสายทองแดงอุปกรณ์ในหม้อแปลงไฟฟ้านะคะซึ่งการกระทำตรงเนี้ยค่ะนอกจากจะผิดกฎหมายนะคะยังก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ที่กระทำต่อคนที่ไปขโมยแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะคะทีนี้การลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะแล้วก็กระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้ไฟฟ้านะคะ แล้วก็ไหนจะสถานที่ที่มีความสำคัญค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะผู้ที่ไปลักขโมยพวกอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากับสายไฟฟ้านะคะอาจจะอันตรายถึงกับชีวิตค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีแรงดันสูงรวมทั้งต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้ที่กระทำผิดก็มีความผิดตามกฎหมายนะคะทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะทั้งแพ่งทั้งอาญานะคะคือต้องจ่ายด้วยแล้วก็ต้องไปรับโทษนะคะถูกจำกัดอิสรภาพต่างๆนะคะดังนั้นค่ะ PEA ขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยนะคะหรือว่าการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็คงจะตีความได้ว่ามีคนขโมยมาขายกับพวกร้านรับซื้อนะคะจะเป็นของเก่าจะแบบไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่ได้ค่ะนะคะเพราะถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดนะคะนั้นก็จะมีความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าหากว่าพบเห็นสิ่งผิดสังเกตเนี่ยแจ้งได้นะคะแจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งไปที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะแจ้งไปได้ที่1129 PEA Contact Centerแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะแจ้งที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีนะคะเพื่อร่วมกันช่วยกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะคะที่ PEA 1129นะคะอันนี้ Contact Center นะคะอันนี้จำได้เลยค่ะนะคะแล้วก็สามารถแจ้งได้ถ้าหากว่าพบเห็นอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของการลักขโมยการเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับอุปกรณ์ไฟฟ้ากับสายไฟฟ้านะคะฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านเลยค่ะนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะทีนี้กลับมาติดตามกันต่อนะคะที่เรื่องของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคะกับอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะที่จะลงนามกันอย่างเป็นทางการกันนะคะวันที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็ส่งผลทำให้นะคะหลายๆตลาดนั้นคือขานรับเป็นความยินดีเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยนะคะบิตคอยน์นั้นพุ่งขึ้นมาเกือบ 3% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยค่ะดัชนีในตอนเช้านี้ก็ปรับขึ้นรับข่าวสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่จบดีลสันติภาพนะคะก็จะมีเฉพาะราคาน้ำมันค่ะนะคะที่ร่วงลงมานะคะแล้วก็จะทำให้ความกังวลเนี่ยคลายตัวลงนะคะจากปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อมาจากที่ราคาน้ำมันนั้นสูงขึ้นนะคะเลยทำให้พวกราคาสินค้าหรือว่าสาขาที่เกี่ยวเนื่องกันก็ตามไปด้วยนะคะเลยกลายเป็นเงินเฟ้อนะคะอันนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนชั่วหน่อยนะคะทำให้กลไกของการทำงานมันก็จะขับเคลื่อนไปได้ดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจอะไรก็น่าจะตามมานะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเรียนว่าทำให้การท่องเที่ยวนั้นกลับมาคึกคักมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นทั่วโลกนะคะเพราะว่าตอนที่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์28กุมภาพันธ์มานะคะที่สงครามนั้นเริ่มขึ้นนะคะก็ทำให้การเดินทางสายการบินอะไรเนี่ยต้องปรับลดเที่ยวบินลงนะคะแล้วก็เที่ยวบินที่เป็นฮับของทางตะวันออกกลางนะอย่างสายการบินทางตะวันออกกลางที่มีเป็นดูไบเนี่ยเป็นจุดที่จะไปเปลี่ยนเครื่องกันนะคะอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างฝรั่งยุโรปอะไรที่มาเนี่ยเขาก็จะมาเส้นนี้นะคะก็ทำให้การเดินทางที่มาสู่เอเชียมาสู่ประเทศไทยนั้นก็จะน้อยลงตัวเครื่องบินก็ราคาแพงขึ้นลิบลิ่วนะคะพอมี จบเดียวเป็นเดียวสันติภาพกันนะคะก็จะทำให้บรรยากาศของการท่องเที่ยวนั้นกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นแล้วมันก็ควรจะเป็นไปอย่างนั้นด้วยนะคะรวมทั้งประเทศไทยเราที่พอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติพวกฝรั่งพวกยุโรปอะไรเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปนะคะจากการที่เดินทางมันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะว่าอย่างนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้อะไรต่างๆเนี่ยคงจะดีขึ้นตามมาค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลัง10 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเกิดเหตุคนร้ายลอบเผาโซล่าฟาร์มปัตตานีเจ้าหน้าที่ชี้หวังขัดขวางการพัฒนาและทำลายโอกาสของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้และเช้าวันนี้ราคาทองพุ่งสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
1: ลมนภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุคนร้ายลอบเผาสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอำเภอยะหลิ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาทางด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทแห่ง1หมู่ที่4บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโปอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีและก่อเหตุเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์จนได้รับความเสียหายเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ทรัพย์สินของโครงการได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุภายหลังรับแจ้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและโดยรอบพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและสั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุจัดตั้งจุดตรวจและจุดสกัดในเส้นทางสำคัญรวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ชุด

0: เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการก่อเหตุในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนและการเลือกทำลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมุ่งมั่นทำลายมากกว่าสร้างทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ทันทีหรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาด 9:03 ปรับขึ้น 1,100 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,600 บาทรับซื้อบาทละ 66,400 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,400 บาทรับซื้อบาทละ 65,066 บาท 72 สตางค์คู่มือสุขภาพวันนี้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กช่วงฤดูฝนไปติดตามกันค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนกรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากเช่นบริเวณลิ้นเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นเด็กเล็กอาจมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่อาการรุนแรงอาจพบไข้สูงผิดปกติรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยลงซึมลงอาจมีอาการชักเกร็งอาจเจียนมากหรือหายใจเหนื่อยหอบหากพบอาการเหล่านี้ควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับการป้องกันโรคขอแนะนำให้ผู้ปกครองมันสอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และให้หมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้ของบุตรหลานเมื่อกลับจากโรงเรียนหรือหลังจากพาไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากและสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีงานไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: ตรงพยาบาลที่นั่น
2: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคนโต
2: แล้วสองคนนี่ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
2: คุณพระเจ้า

0: 10:12 นะคะในช่วงนี้ก็ยังมีการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะคุณเวทินค่ะคุณเวทินนั้นแจ้งว่าเส้น340ในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของต่างระดับบางบัวทองมุ่งหน้ามาทางแยกนพวงศ์ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเนื่องจากว่ากิโลเมตรที่3ตรงกันข้ามกับที่ว่าการอำเภอบางบัวทองติดขัดในทั้งในช่องทางด่วนทางคู่ขนานเลยนะคะช่องทางด่วนเนี่ยติดมากกว่าคู่ขนานบอกว่ายังพอเคลื่อนตัวได้ค่ะไม่มั่นใจว่าในตรงนี้มีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะบนเส้น340บางบัวทองมุ่งหน้าสุพรรณบุรีนะคะตรงช่วงที่ติดอยู่เนี่ยเป็นช่วงของตัดกับกาญจนาพิเศษหรือว่าต่างระดับบางบัวทองมุ่งหน้ามาทางแยกนพวงศ์นะคะที่การจราจรนั้นติดทั้งด่วนแล้วก็ทั้งช่องทางคู่ขนานเลยส่วนคุณเต้ยค่ะแจ้งว่าบนถนนพระราม6ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของโรงกลองน้ำสามเสียมมุ่งหน้ามาทางประดิพัฒน์การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงแยกพิบูลวัฒนามีจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดในช่องซ้ายตรงทางโค้งที่ออกมาจากใต้ทางด่วนแล้วก็นำขาตั้งกล้องเนี่ยมากางบนถนนเลยนะคะส่วนตัวคนขับบอกว่าลงมาเหมือนจิบกาแฟหรือว่าทำอะไรไม่ทราบอยู่ข้างถนนอยู่ข้างรถนะคะทำให้รถที่มาเนี่ยต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายออกมาจากทางใต้ทางด่วนตรงซอยพระราม6 37นะคะซึ่งรถที่ผ่านมาก็เกือบจะชนเอาค่ะนะคะบนถนนพระราม6ในฝั่งขาออกตรงแยกพิบูลวัฒนานะคะมีจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ในช่องทางซ้ายตรงทางโค้งที่ออกมาจากใต้ทางด่วนแล้วก็นำขาตั้งกล้องมากางบนถนนนะคะส่วนตัวคนขับมอเตอร์ไซคันเนี้ยลงมาทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างรถนะคะทำให้รถที่มาเนี่ยต้องเบี่ยงหลบนะคะทำให้รถที่มาเนี่ยต้องเบี่ยงซ้ายอันนี้เป็นขาตั้งกล้องเซอร์เวย์ไหมคะที่แบบเหมือนจะทำอะไรกับถนนหรือเปล่าก็ต้องมีตั้งกล้องแบบนี้ค่ะจะบอกว่าถ่ายภาพคงจะไม่ใช่แต่ทีนี้ถ้าแบบนี้ก็ควรจะมีเป็นกลวยวางเอาไว้ก่อนจะถึงจุดที่ทำงานนะคะอันนี้สันนิษฐานนะคะว่ากำลังตั้งกล้องเหมือนกล้องเซอร์เวย์กล้องสำรวจอะไรพวกนี้ค่ะนะคะที่เวลาเขาจะทำถนนจะทุบจะอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีตั้งกล้องเอาไว้ก่อนนะคะสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการทำงานไหมหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะต้องถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่ทราบไหมว่ามีทำอะไรตรงนี้ด้วยนะคะบนถนนพระราม6ในฝั่งขาออกจุดที่คุณเต้ยได้แจ้งไว้นะคะส่วนคุณบัวจันทร์ข่าวบอกว่าใช้บนทางด่วนขั้นที่1ฝั่งดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนาช่วงของดินแดงมาทางต่างระดับมักกะสันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะคือเลยจากด่านจ่ายเงินดินแดงมาประมาณ500เมตรก็มีท้ายแถวค่ะรถติดเลยนะคะคือหัวแถวก็จะไปลงทางลงอโศกนะคะก็เลยแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะคะว่าที่จะลงตรงอโศกขับอ้อมไปทางบางโคลนะคะไปทางฝั่งนู้นแทนน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าที่จะไปลงอโศกคือที่จะเข้าเป็นขั้นที่2ใช่ไหมคะที่จะไปทางพระราม9แล้วก็จะลงตรงอโศกได้นะคะคือติดมากนะคะคุณบัวจันทร์ก็เลยแนะนำว่าให้ขับอ้อมนะคะออกไปทางบางโคลนะคะแล้วค่อยวนกลับมานะคะการจราจรนั้นน่าจะใช้การได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นผลนะคะมาจากทางด้านของบนถนนเพชรบุรีนะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะคือจากทางตั้งแต่พิษณุโลกนะคะเข้ามามุ่งหน้ามาทางยมราชนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่แยกประตูน้ำค่ะวันนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดมากตรงแยกประตูน้ำนะคะซึ่งปกติที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ยกเลิกสะพานลอยข้ามแยกประตูน้ำไปเนี่ยมันไม่ติดขนาดนี้ตั้งแต่คือวันที่ปิดวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ติดเท่านี้นะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตรงแยกประตูน้ำเนี่ย หนักมากทีเดียวค่ะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกที่จะกว่าจะผ่านตรงแยกประตูน้ำออกไปได้เนี่ยช้ามากนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าบนถนนเพชรบุรีที่มาจากใต้ด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะนั่นมันติดอยู่ตรงแยกประตูน้ำนี่แหละนะคะที่เป็นปัญหานะคะทำให้การจราจรนั้นติดพันต่อเนื่องออกไปทางแยกราชเทวีพอแยกราชเทวีนั้นติดนะคะก็เลยทำให้รถที่มาจากทางถนนศรีอยุธยานะคะรถที่มาจากทางถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้ารถที่มาจากถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะไม่ว่าจะขึ้นทางจตุรทิศเข้ามาลงบนถนนศรีอยุธยาก็เลยลงได้ช้านะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยตรงช่วงของแยกพญาไทมันก็เลยติดพอแยกพญาไทติดปุ๊บนะคะก็ทำให้ถนนพญาไทนะคะที่จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่มุ่งหน้ามาซอยรางน้ำคือตั้งแต่ซอยรางน้ำถนนรางน้ำเข้ามามุ่งหน้ามาที่แยกพญาไทมันก็เลยติดนะคะทีนี้พอตรงช่วงของพญาไทติดค่ะก็ทำให้โดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นติดไปด้วยทีนี้รถบนทางด่วนศรีรัตน์ที่จะลงตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เลยติดก็เลยทำให้บนทางด่วนศรีรัตน์ติดค่ะเรียนให้ภาพแบบนี้นะคะว่าที่ติดต่อเนื่องกันก็มาจากตรงแยกประตูน้ำนี่แหละนะคะที่วันนี้เนี่ยติดมากกว่าปกตินะคะเลยทำให้ถนนใกล้เคียงนั้นติดหนักไปด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะอันเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงตีสี่ครึ่งนะคะที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ในทรูโซเชียลนะคะเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะคะที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสกันนะคะก็จะมีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19กันยายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะซึ่งทำให้เนี่ยตั้งแต่เช้ามานะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะในทั่วโลกนะคะมันก็เป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะหุ้นก็พุ่งขึ้นนะคะจะมีราคาน้ำมันที่ร่วงลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บรรลุเดียวในครั้งนี้เดียวสันติภาพในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบส่งผลดีต่อทั่วโลกยังไงบ้างรวมทั้งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้กันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนด้วยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ชายรถชายราทุกท่านครับ
0: ค่ะค่ะในการที่บรรลุข้อตกลงนะคะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะตรงนี้เนี่ยมันส่งผลต่อภาพทั่วโลกเนี่ยในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: จริงๆคุณพินามันก็พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันส่งผลดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: ในทุกมิติเมื่อกี้คุณพินาก็รายงานมันดีหมดอ่ะตลาดหุ้นขึ้นราคาน้ำมันลดลงทองคำขยับขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตทั้งหมดคือดีอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือพูดง่ายก็ดีดีเลยอ่ะนะครับดีทั้งตัวทั่วโลกแล้วก็ดีทั้งเศรษฐกิจสหรัฐเองที่เป็นปัญหาเยอะก็คือว่าเรื่องของเงินเฟ้อราคาสินค้าที่แพงขึ้นในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยในบ้านเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เดือดร้อนกันหนักเลยเพราะดีหมด
0: ค่ะ
1: อันนี้ใช่คุณวินาท่านฟังอย่างนี้ครับเป็นข้อคิดแล้วกันคือข้อตกลงที่จะเซ็นวันที่วันศุกร์เนี่ย
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นข้อตกลงหรือมันเป็น MOU
0: MOU
1: เพราะว่าสหรัฐเนี่ยสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าเป็นข้อตกลงเป็นดีลสันติภาพ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูดีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอิหร่านบอกว่ามันเป็นบันทึกความเข้าใจบันทึกความเข้าใจนี่ก็คือว่าเดี๋ยวต้องดูวันศุกร์ว่าจะเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: คือบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ผูกพันอะไรเลยนะถ้าบันทึกตามความเข้าใจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมกลัวว่าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถึงวันศุกร์มันจะล่มก่อนหรือเปล่าในแง่ของหัวข้อของการหัวข้อของข้อตกลงหัวชื่อของการข้อตกลงอ่ะมันจะเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: นะอันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าน้ำหนักของ MOU กับน้ำหนักของข้อตกลงไอ้สนธิสัญญานี่คงไม่ใช่แน่
0: ๆค่ะ
1: ผมว่าประเด็นที่เราจะต้องติดตามก็คือว่าข้อตกลงวงเล็บเป็น agreement
0: ค่ะ
1: หรือบันทึกความเข้าใจ MOU Memorandum of Understanding
0: ค่ะ
1: MOU เป็นบันทึกความเข้าใจคุณวินากับผมมาบันทึกความเข้าใจกัน
0: ค่ะ
1: มันก็ทั่วไป
0: คือจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็น MOU เนี่ย
1: ก็คงทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ทำตามก็ไม่ผูกพันตามกฎหมายหรือระเบียบของแต่ละประเทศทั้งสิ้น MOU อ่ะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกรณี MOU ไทยกับเขมรนะ
0: 44
1: MOU 44
0: ค่ะ
1: ดังนั้นให้ท่านผู้ฟังติดตามคุณวินาติดตามว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนก่อนนะอันที
0: ่
1: หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในความแน่นอนในความแน่นอนก็คือเขามีข้อตกลงกันแล้วสมมติเป็นข้อตกลงแต่ในความไม่แน่นอนก็ยังมีข้อตกมันยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามแต่ละฝ่ายไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ข้อตกลงกันไว
0: ้ค่ะ
1: สิ่งที่จะทำให้มันไม่เป็นไปตามหรือมีการละเมิดหรือมีการยกเลิกหรือมีการโจมตีกันต่อไปก็ต้องไปดูว่าแล้วเขาตกลงอะไรกันเขาตกลงอะไรกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
0: ค่ะ
1: อิหร่านก็ยอมที่จะให้สหรัฐเข้ามาตรวจสอบสมรรถนะยูเรเนียม
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่งอิหร่านก็ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็จะเป็น2ประเด็นหลักที่สหรัฐอเมริกาต้องการอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: สิ่งที่อิหร่านต้องการก็คือว่าห้ามให้หยุดยิงในอิหร่านด้วยแล้วก็ในเลบานอนด้วย
0: ค่ะ
1: อันที่2ก็คือยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านก็หลักๆก็น่าจะเป็นอยู่4เรื่อง2เรื่อง2ทั้ง2ฝ่าย
0: ค่ะ
1: อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มันเป็นการละเมิดกันก็กลับมายิงต่อแต่ว่าในเบื้องต้นเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ผมเรื่องมันเป็นสัญญาณบวก
0: ค่ะ
1: สัญญาณที่ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทองคำจะได้ขึ้นสักทีนะ
0: เมื่อเช้านี้ราคาในประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์ปรับขึ้นมาเขียว
1: ใช่ใช่คนบินบอลอยู่ที่80,000นะ
0: ค่ะ
1: คนบินบอลอยู่80,000นะทองคำจะได้ปรับขึ้นสักทีเลย
0: ค่ะ
1: นะไอ้เงินเฟ้อต้นทุนการผลิตก็จะมีทิศทางที่ลดลงเพราะมันคงจะราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยมันคงจะไม่ทำให้ต้นทุนในการผลิตหรือราคาสินค้าในประเทศไทยมันลดลงได้ทันที
0: ค่ะ
1: มันมีช่วงที่ดีเลย
0: ์
1: ไปสัก2-3 เดือน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเพราะน้ำมันในเวลานำเข้ามาไม่ใช่สั่งมาวันนี้ได้วันนี้เลยมันไม่ใช่นะมันอีก2-3 เดือนนี่เป็นจะเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเป็นสัญญาณบวกเป็นสัญญาณบวกผมคิดว่าเนี่ยทำไมเขาถึงสัญญาณบวกผมคิดว่าก็ทั้งเจ็ดทั้งคู่ครับเจ
0: ็
1: ดทั้งอิหร่านด้วยแล้วก็เจ็ดทั้งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็กดดันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกดดันหลายเรื่องนะกดดันเรื่องของเศรษฐกิจเร
0: ื่
1: องต้นทุนในการผลิตและราคาสินค้าส่งออกสินค้าไทยบางตัวเข้าไปสหรัฐอเมริกาในกระทบนะเช่นส่งออกกุ้งส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยกระทบจากการที่สงครามสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ต้นทุนในการผลิตสูงต้นทุนในการผลิตสูงเขาก็ลดการนำเข้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางประเภทนะก็กรณีผมยกตัวอย่างแล้วเราฟังก็เป็นเรื่องกุ้งกดดันสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐที่สองก็คือว่าก็หมดอำนาจตามในการทำสงครามแล้ว
0: ค่ะ
1: หมดอำนาจในการทำสงครามตามกฎหมายเพราะว่าถ้าจะทำต่อก็ต้องไปขอสภาคองเกรส
0: หนึ่
1: งต้นทุนในการผลิตเขาแพงขึ้นเศรษฐกิจเขาแย่ลงสองหมดอำนาจตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ให้อำนาจประธานาธิบดีทำสงครามหมดแล้วผมคิดว่าวันที่1 มิถุนาเนี่ยหมดวันที่1 มิถุนาเนี่ยแล้วก็จะทำต่อก่อสภาคองเกรสสามก็คือเป็นแรงกดดันของเขาคือว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังทำสงครามอยู่เนี่ยเรตติ้งก็ตกไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เรตติ้งก็ตกมากในขณะนี้แล้วก็มันส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีนี
0: ้อ๋อ3พฤศจิกายนที่เป็นเลือกตั้งกลางเทอมของของวุฒิสภาด้วยอะไรด้วย
1: ใช่สมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขา ขาอะไรนะเขาทำสงครามแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: เขาทำสงครามแบบเนี้ยปรากฏว่าเรตติ้งตกพอไปแพ้เลยไปแพ้การเลือกตั้งเลย
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เหมือนกัน
0: อืมค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการหาทางลงด้วยนะคะของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
1: ใช่
0: ลงยังให้สวย
1: ๆคือแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่โดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาไปทำสงครามเนี่ยมหาศาลนะคร
0: ับ
1: ผมมีตัวเลขอยู่แต่ผมลืมตัวเลขไปละนะมหาศาลมากจนถึงวันนี้มหาศาล
0: ค่ะ
1: ตัวอิหร่านเองก็เจ็บนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดียุโรปก็ดีรวมทั้งทั่วโลกอ่ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะกระทบหมดกระทบค่าครองชีพกระทบต่อเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรดีตัวเดินทางก็เรตติ้งก็ตกไปตกอย่างมากนะตอนนี้ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ 30% นะ
0: โอ้
1: 100% เนี่ย 100% ก็คือนิยม 30% ถ้าต่ำกว่า 100% ก็ลดความนิยมก็ลดลงมาตามระดับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเลือกตั้งกลางเทอมมานะคะทางสภาคองเกรสทางรีพับลิกันเนี่ยไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ในการตัดสินใจกฎหมายนโยบายการกับเพื่อนเซ็นกิจต่างๆก็มีปัญหา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นยุ่งทั้งในแง่ของเรตติ้งของประธานาธิบดีตก
0: ค่ะ
1: ยุ่งในแง่ของเสียงในสภา
0: ค
1: องเกรสก็ตกไปด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ดีคือเขาก็อยากจะจบอยู่แล้วโดนดันทั้งแต่เนื่องจากว่าประเทศเขายักษ์ใหญ่การจบก็ต้องมีมาตรมีฟอร์มนะครับอันนี้ก็โอเคผมคิดว่าเป็นข้อสุขที่ดีนะผมคิดว่าอิหร่านเขาก็ยอมเยอะนะยอมเยอะในแง่ของสองเรื่องสำคัญก็คือว่ายอมเปิดช่องแคบของมุดถ้าดูฟังช่องแคบของมุดเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือว่าน้ำมันโลกน้ำมันที่จะออกมาจากตัวออกกลางเนี่ยไปสู่ตลาดโลกเนี่ย 20%
0: ค่ะ
1: ต้องผ่านทางช่องแคบของมุดนะน้ำมันโลกที่เราใช้กันอยู่เนี่ย 20% ของโลกเนี่ยมาจากช่องแคบของมุดแล้วเรานำเข้าเนี่ยมากกว่า 60% เนี่ยมาจากตัวออกกลาง
0: ค่ะ
1: มันก็ดีกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็เราก็คงเห็นน้ำมันราคาน้ำมันลดลงแต่เวลาลดลงจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดมากนะบ้านเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาโครงสร้างการกำหนดราคาน้ำมันในบ้านเรามันมีปัญหา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็อย่าไปคาดหวังว่าน้ำมันโลกลดแล้วเราบ้านเราเนี่ยจะตอนนี้ดีเซลมัน40 บาท
0: ค่ะ
1: ก็อย่าหวังว่ามันจะกลับไปที่29.99 บาทอ๋อ
0: เหรอคะมันจะไม่ไปกลับไปที่ราคาช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์เหรอคะเพราะว่าเขาทางสงครามเนี่ย28 กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
1: ผมกับคุณวีนาท่านฟังผมว่าพวกเราคิดแบบนี้แหละ
0: โลกสวย
1: คิดกันแบบนี้แหละแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่กลับไป
0: อ๋อเหรอคะโอ้โห
1: ไม่กลับไปเพราะว่าก็โครงสร้างมันมีปัญหา
0: ค่ะ
1: โครงสร้างการกำหนดราคาน้ำมันมันมีปัญหาม ีปัญหาเรื่องอะไรมันมีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันโรงกลั่นเราไปอ้างอิงราคาสิงคโปร
0: ์
1: ก็มีปัญหาเรื่องค่าการตลาดเรามีปัญหาเรื่องของค่าการกลั่นมันแก้ไขไม่ได้ผมดูแล้วดูทรงเหมือนจะได
0: ้ค่ะ
1: ดูทรงเหมือนตอนแรกมันจะน่าจะมีความหวังนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็กลับไปเหมือนเดิมแหละเพราะนั้นก็ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าไอ้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐสมมติเป็นเรียกว่าข้อตกลงแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้เป็นข้อตกลงหรือ MOU ที่จะเกิดขึ้นจะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันลดลงแต่จะทำให้ราคาน้ำมันบ้านเราลดลงกลับไปสู่จุดเดิมก็คือดีเซล 29.99 บาทผมว่าในมุมของผมนะอาจจะผิดก็ได้นะฟังน
0: ะ
1: แต่ผมว่าไม่ใช
0: ่ค่ะอาจารย์คะทีนี้ย้อนกลับไปนะคะที่อาจารย์แบบว่ายังเราก็ยังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่บรรลุข้อตกลงสันติภาพเนี่ยจะเป็นข้อตกลงสันติภาพหรือว่าเป็น MOU นะคะทีนี้น้ำหนักของความเป็นข้อตกลง agreement เนี่ยกับ MOU เนี่ยมันมีน้ำหนักต่างกันขนาดไหนอะคะอาจารย
1: ์ agreement ก็มีน้ำหนักมากอันนี้เป็นคำถามที่จริ
0: งค่ะ
1: agreement ก็มีข้อตกลงก็จะมีน้ำหนักมาก
0: ค่ะ
1: จะถึงขั้นผูกพันตามกฎหมายของรัฐบาลนั้นๆเนี่ย ก็ไม่ถึงแต่ว่าความเข้มข้นของข้อตกลงจะมีมากกว่า MOU ระดับมันก็จะเป็นถ้าไล่เรียนมันจะเป็นสนธิสัญญาแล้วก็ลงมาก็จะเป็นข้อตกลงเบาสุดอ่อนสุดก็จะเป็นอะไรนะบันทึกความเข้าใจหรือ MOU
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเราเพราะนั้นข้อตกลงถ้าเป็นข้อตกลงก็จะดีกว่าก็คือชัดขึ้นชัดขึ้นปฏิบัติปฏิบัติตามข้อตกลงมากขึ้นแต่ MOU เนี่ยมันก็หลวมๆอ่ะกว้างๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับที่เขาจะลงนามเนี่ยมันเดี๋ยวเราต้องตามนะว่ามันเป็น MOU หรือมันเป็น agreement แต่ที่สำคัญก็คือไม่ใช่ treaty ก็คือสนธิสัญญาแน่นอน
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่สนธิสัญญาแน่นอน
0: ค่ะ
1: แม้นโดนัลด์ทรัมป์ก็จะใช้คำว่าดีลสันติภาพ peace deal ก็ตาม
0: ค่ะ
1: แต่ดีลคำว่าดีลก็คือก็อาจจะเป็นข้อตกลงก็ได้ก็อาจจะเป็น MOU ก็ได
0: ้ค่ะ
1: อันนี้ต้องติดตามว่าจะเป็นข้อตกลงเรื่องไปอยู่เพราะสรุปก็คือว่าข้อตกลงถ้าเป็นข้อตกลงก็จะเข้มข้นกว่า MOU แต่ว่าข้อยังไม่ถึงขั้นผูกมัดเป็นกฎหมายในสนธิสัญญาไม่มีทางผมว่ามันไม่มีทาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าที่มันมีความไม่แน่นอนเพิ่มเติมความไม่แน่นอนก็คือว่าจะมีการเจรจาใน60วันเรื่องของสมรรถนะยูเรเนียม
0: ค่ะ
1: คำว่าสมรรถนะยูเรเนียมท่านผู้ฟังครับก็คือว่าเพื่อจะเอาตรงนี้เนี่ยไปผูกพันกับอาวุธนิวเคลียร
0: ์ค่ะ
1: อิหร่านเนี่ยมีสมรรถนะยูเรเนียมเกิน60%แล้วที่สามารถจะพัฒนาไปเป็นอาวุธได
0: ้ค่ะ
1: มีอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่ประมาณสัก4ตันแค่400กิโล
0: ค่ะ
1: ก็มีอยู่ประมาณสัก4-6 ตันนะในทำสมรรถนะยูเรเนียมสงวนไอ้ยูเรเนียมเนี่ยมันไปพัฒนาได้หลายที่เป็นประโยชน์หลายรูปแบบไปทำอาวุธก็ได้ไปทำการเกษตรก็ได้ไปทางวิชาการก็ได้ไปทำเรื่องของพลังงานก็ได้พลังงานนิวเคลียร์ไอ้สมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของสมรรถนะของมันเนี่ยมันไปเป็นแบบไหนที่ไปเป็นเพื่อทางวิชาการเพื่อเกษตรเพื่อวิศวะเพื่อวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะ
1: เพื่อพลังงานนี่ก็ประมาณได้20-30%
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาสมรรถนะแร่ยูเรเนียมเนี่ยไปถึงเกิน60%เนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒน์อีกนิดเดียวก็ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์แล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: นั้นก็อยู่ภายใต้60วันที่เขาจะมาลงรายละเอียดในการเจรจา
0: ค่ะ
1: สมรรถนะยูเรเนียมว่ารูปแบบจะเป็นแบบใดซึ่งผมคิดว่าอิหร่านเขาก็ยอมมาถ้าเป็นประการข้อตกลงนี้อิหร่านก็ยอมเยอะนะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเป็นไพ่สำคัญของเขาที่เขายอมที่เขายอมลดเพดานลงมานะผมว่าเขาก็ยอมเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เพราะก่อนหน้านี้เขาก็ยืนกลางว่าคือผมคิดว่าระหว่างปิดช่องแคบของมุดกับสมรรถนะยูเรเนียมเนี่ยผมคิดว่าเขายอมที่จะเปิดช่องแคบของมุดแต่ไม่ยอมจะไม่ยอมเจรจาเรื่องสมรรถนะยูเรเนียมนะแสดงว่าอันนี้เขายอมทั้งสองเรื่องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็อยากจะจบอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือผมพูดถึงแรงกดดันของสหรัฐอเมริกาจริงๆแรงกดดันของในอิหร่านก็มีนะครับเร
0: ื่อง
1: เศรษฐกิจของเขาก็หนักเจอโดนทำลายไปเยอะมากมาสามบ้านเมืองบ้านเมืองพังพินาศกันไปเยอะเจอเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินเขาอ่อนมากเลยนะครับราคาสินค้าคืออยู่กันลำบากอ
0: ่ะ
1: ก็กดดันทั้งคู่ครับกดดันทั้งสองประเทศเลยครับ
0: ค่ะก็เลยต้องแบบอาศัยทั้งทางปากีสถานด้วยนะคะที่จะมาช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาในครั้งนี
1: ้วันศุกร์นี้จะเซ็นกันที่ถ้าผมจำได้
0: เจนีวา
1: สวิตเซอร์แลนด์
0: ใช่ค่ะ
1: เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ครับเจนีวาถูกต้อง
0: ค่ะเขาเลือกเจนีวาอันนี้มันมีนัยยะอะไรที่แบบอยากให้ชาวโลกรู้อย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ว่า
1: เจนีวาเนี่ยเขาสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นประเทศเป็นกลางนะเขาไม่เป็นสมาชิกของยุโรปเขาเป็นกลางเป็นดำรงประเทศเป็นสถานะความเป็นกลางทั้งการเมือง
0: ค่ะ
1: ทางด้านเศรษฐกิจเอาสินทรัพย์เงินต่างๆไปไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: อันที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: อันที่สองเนี่ยเริ่มต้นของการเจรจาสมัยที่ยังไม่คือก่อนวันที่28กุมภาพันธ์ที่มีสงครามเนี่ยการเจรจาระหว่างสหรัฐกับ อิหร่านเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่เจนีวานะครับเริ่มต้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคร
0: ับ ค่ะนั่นก็จะ
1: กลับไปสู่ประเทศที่เริ่มต้นของการเจรจาครับ
0: ค่ะซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องระวังอิสราเอลด้วยไหมคะอาจารย์ว่าจะอยู่ในแถวในแนวนี้ไหมจะแบบมีแตกแถวมาป่วนข้อตกลงอะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ผมเห็นด้วยคุณวีนาเลย
0: ค่ะ
1: คือที่ถ้าผมตามข่าวแล้วฟังตามข่าวเนี่ยผมว่าปวดหัวกับอิสราเอลมากๆเลยนะคือกลายจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรอบนี้เนี่ยไปทำสงครามผมเป็นว่าเป็นไปตามแรงยุของอิสราเอลนะผมก็ไปตามแรงยุของอิสราเอลนี่คือการก้าวพลาดของสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: แล้วพอทำสงครามเสร็จเนี่ยคือคนประเทศที่ได้ประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่ากระทบเยอะแยะมากมายประเทศที่ได้ประโยชน์คืออิสราเอล
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราช่วงระหว่างสงครามเนี่ยอิสราเอลก็สู้กับอิหร่านด้วยแต่หลักๆก็ไปสู้กับเลบานอนไปสู้กับเฮสบอลลาห
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเหมือนตอนหลังมันจะไม่ค่อยฟังเหมือนไม่ค่อยฟังสหรัฐเท่าไหร่ละ
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยฟังสหรัฐเท่าไหร่เพราะนั้นความเสี่ยงก็เห็นด้วยคุณวีนาว่าต้องคุมอิหร่านให้คุมอิสราเอลให้ดี
0: ค่ะ
1: อิสราเอลนี่แบบในพื้นที่ไปดูแผนที่ในบริเวณในตะวันออกกลางนะเล็กมากนะ
0: ใช่
1: เล็กมากเลย
0: ค่ะ
1: แต่เป็นตัวป่วนเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ยิงกันอุตลุดคือเนี่ยก็คุมนอกจากจะเรื่องของรายละเอียดของข้อตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดอีกอันก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยจะจุดจริงไหมอ่ะ
0: ในช่วง
1: ป่วนก็อีกป่วนดังใต้ของเลบานอนน่ะ
0: ค่ะในช่วงระหว่างวันที่19นี้ว่าแบบจะมีอะไรไหมหรือว่าถึงแม้ว่าหลังจากนั้นมีการลงนามก็ต้องจับตามองดูอีกเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าอิสราเอล
1: ยังมีความไม่แน่นอนทั้งก่อนวันศุกร
0: ์
1: และหลังวันศุกร
0: ์
1: ก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะครับไม่ใช่แบบโอ้ทุกอย่างจบแล้วไม่ใช
0: ่ค่ะ
1: เรื่องนี้มันมีมาเป็นร้อยปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันมีเป็นร้อยปีแล้วผมคิดว่าช่วงระหว่างทางใน4วันใช่ไหมตอนนี้มัน15 16 17 18 19วันศุกร์ก็ถ้าอิสราเอลละเมิดผมคิดว่าก็จะไม่เสร็จอิหร่านอาจจะไม่เสร็จ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแบบจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้ว่าสัญญาณจะไปในแนวบวกก็ตามนะคะในเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อค่ะค่ะก็วันนี้โจสรอยต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.อาจมากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์กันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารมณิชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนนะคะซึ่งอาจารย์ให้มุมที่น่าสนใจนะว่าเรื่องนี้นะคะคือทั้งนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะคะก็ใช้คำว่าเป็นการบรรลุข้อตกลงเป็นการบรรลุข้อตกลงนะคะหรือว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพหรือว่าเป็น agreement นะคะแต่ว่าขณะที่อิหร่านเนี่ยจะยังใช้ MOU เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจว่าแล้วน้ำหนักล่ะนะคะจนกว่าจะถึงวันที่19วันศุกร์นี้เนี่ยนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นด้วยนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในทางอื่นๆอีกไหมนะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะส่วนในตอนนี้นะคะมีข้อมูลนะคะที่แจ้งนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่ในวันจันทร์นี้นะคะการจราจรก็ยังคงเป็นปัญหานะคะรถหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะก็ปัญหามาจากตรงแยกประตูน้ำสำหรับท่านที่ติดอยู่ในเวลานี้นะคะถ้าหากว่าสามารถเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นก่อนก็จะดีกว่านะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกับทางศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อั๋นนะคะเรื่องของสถานการณ์ค่ะจากการบรรลุดีลสันติภาพนะคะที่จะลงนามกันวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากการที่มีการลงนามกันนะคะทีนี้เรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือนะคะในระหว่างการเจรจา60วันหลังจากที่มีการลงนามกันนะคะซึ่งจะนำไปสู่การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่สุดนะคะที่จะทำลายจะกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมไว้ทั้งหมดอันนี้ตามข่าวนะคะแล้วก็ทางรอยเตอร์ค่ะก็มีรายงานนะคะว่าทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันแล้วก็อิตาลีนะคะพร้อมที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านค่ะหลังจากที่ข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านค่ะหรือว่าดีลสันติภาพนี้ได้บรรลุข้อตกลงกันนะคะคุณนันทชัยอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านโน้น
1: ก็คือเมื่อกี้ติดตรงหน้าเรือนจำมินบุรีครับแต่ว่ามันติดอยู่สักประมาณ 5-6 นาทีครับผมว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุแต่ว่าตอนนี้มันไหลมาเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นสะพานแล้วครับข้างหน้านี้มันไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยครับรถเยอะเฉยๆครับ
0: รถเยอะทำให้แบบติดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แปลกดีเหมือนกันนะคะว่าผ่านมาแล้วไม่มีอะไรแล้วผ่านมาก็คือยังเคลื่อนตัวตามกันได้เลยนะคะ
1: เคลื่อนตัวตามกันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่ารถเยอะแล้วก็ขับช้ากันด้วยแล้วก็แซงกันด้วยแล้วก็เบียดกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปมาแล้วมันก็ทำให้รถข้างหลังชะลอตัวด้วย
0: ค่ะตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณนันทชัยนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะจุดนั้นเป็นสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางร่มเกล้านะคะมาที่สะพานข้ามคลองสามวานะคะแล้วก็ชะลอตัวหน้าเรือนจำพิเศษมินบุรีนะคะคือมันเหมือนอะไรที่เป็นจุดพิศวงเหมือนกันนะเวลาที่แจ้งมาว่ามีรถติดพอผ่านมาเอ้ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะแปลกดีเหมือนกันสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรส่วนคุณวัชระนะคะแจ้งว่าบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะจากเลียบคลองประปามุ่งหน้ามาทางตรงข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะการจราจรใช้กันได้ทีนี้เพิ่มเติมบอกว่าใกล้กับบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดหญ้าอยู่ที่เกาะกลางนะคะตัดหญ้าอยู่ที่เกาะกลางค่ะนะคะคือไม่ได้ทำให้จราจรติดขัดอะไรแต่ว่าฝากให้ระวังกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนคุณณัฐพลนะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งแจ้งวัฒนะเข้ามาค่ะแจ้งว่าก่อนถึงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เล็กน้อยนะคะมีปิกอัพจอดเสียอยู่ช่องซ้ายค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดแจ้งมาได้สักพักหนึ่งนะคะตอนที่คุณณัฐพลแจ้งเข้ามาเนี่ยจสร้อยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนให้ทราบเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากที่แจ้งมาแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะบนถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงตระดับเอกชัยมุ่งหน้ามาที่บางบอน3จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านพลีโน่นะคะมีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์ไม่เห็นคู่กรณีค่ะอุบัติเหตุนั้นอยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วค่ะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สายแล้วนะคะจาก11โมงนะคะจาก11โมงละค่ะทีนี้เรื่องของการจราจรนะคะที่มีแจ้งไว้นะคะเป็นพื้นที่ในพื้นที่ของทางสน.สามเสนนะคะที่ได้มีการจัดการจราจรนะคะเป็นการปรับการจราจรใหม่นะคะเมื่อเช้าเนี่ยเรารายงานไปแล้วแต่ว่าที่ทางสน.สามเสนน่ะได้ทดลองปรับการจราจรนะคะก็คือจะแบ่งเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะในช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่ช่วง 5:30 ถึง 7:00 น.นะคะที่จะปรับการจราจรค่ะนะคะโดยรถที่ลงจากสะพานกรุงธนนะคะสามารถเลี้ยวขวาได้ที่แยกสังฮีนะคะไปทางโรงเรียนเซนฟรังโรงเรียนเซนคาเบรียลนะคะ 5:30 ถึง7 โมงซึ่งเดิมเนี่ยให้ถึง7:30นะคะแต่ว่าตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยที่มีการทดลองปรับการจราจรกันก็ให้เลี้ยวขวาตรงแยกสังฮีได้5:30ถึง7:00ค่ะนะคะเพราะว่าที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าจะได้ระบายรถบนถนนนครราชสีมานะคะซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะติดเพราะว่าเส้นนี้ก็จะมีเป็นสถานที่ราชการเช้าคนมาทำงานเยอะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ติดต่อเนื่องไปทางด้านถนนราชดำเนินนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรับนะคะว่าให้เลี้ยวขวาได้5:30ถึง7:00ส่วนในช่วงเย็นจะเป็น2:00ถึง4:00เย็นนะคะที่โรงจัดสะพานกรุงธนมาให้เลี้ยวขวาได้ที่แยกสังฮีนะคะแล้วก็การจัดการจราจรในตอนเช้าที่ข้ามสะพานกรุงธนนะคะซึ่งก็จะมีปรับเป็น3:1นะคะจะเป็นช่วง5:30ถึง7:00 7:30ถึง8:00แล้วก็8:20ถึง8:45ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นตามปกตินะคะตามช่องทางทิศทางตามปกติค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะจากทางฝั่ง3 เสนออกไปทางบางพลัดนะคะบนสะพานกรุงธนจะเป็น3:1ก็จะมีช่วงเวลาเหมือนกันนะคะเป็น3:30ถึง4:305:00ถึง5:45แล้วก็6:00เย็นก็จะเป็น18:15จนถึง20:30ถึง2:30นะคะที่เป็น3:1ค่ะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook JS100 Radio นะคะที่เราลงภาพกราฟิกไว้ให้นะคะจะได้ศึกษาเส้นทางกันเพราะว่าเมื่อตอนเช้าท่านรองกับจราจรบอกว่ามีผู้ปกครองนะคะของนักเรียนที่มาส่งอะค่ะนะคะเพราะว่าเขาให้เลี้ยวขวาได้ถึง7:00ผู้ปกครองก็มีการปะทะคารมกับทางเจ้าหน้าที่กันนะคะโดยผู้ปกครองก็บอกว่าไม่ทราบทำไมนู่นนี่นั่นนะคะทั้งที่โรงเรียนน่ะก็ได้มีการส่งเรื่องของการปรับการจราจรนะคะช่วงเวลาต่างๆเนี่ยในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองหมดแล้วนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวคงสักอาทิตย์2 อาทิตย์ก็คงจะเข้าที่กันนะคะรับรู้กันหมดนะคะก็แจ้งให้ทราบสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะเพราะว่าในปัจจุบันคือรถมันมีทั้งจุดที่มีแนวก่อสร้างด้วยอะไรด้วยนะคะมีรถติดจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการจราจรในพื้นที่สน.ต่างๆก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพของจำนวนรถที่ใช้เส้นทางในช่วงเวลาตอนนั้นว่าพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้รถในช่วงเวลาไหนก็ต้องปรับนะคะนั้นก็ต้องศึกษานะคะดูรายละเอียดได้นะคะเวลาที่จุดไหนมีการปรับเปลี่ยนการจราจรนะคะใน Facebook JS Radio นะคะที่เราก็จะนำลงมานะคะรายงานให้ทราบกันให้ได้ศึกษากันนะคะเพราะว่าเส้นทางต่างๆคือบางทีบอกทางอากาศไปอาจจะแบบจำได้ไม่หมดนะคะเพราะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ไปดูเพิ่มเติมได้ใน Facebook JS Radio นะคะสำหรับท่านที่ติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจิราพรค่ะแจ้งมาว่าบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเลียบด่วนรับอินทราในฝั่งขาเข้าช่วงของซอยวัชรพลค่ะมุ่งหน้ามาที่นวลจันทร์นะคะบนเลียบด่วนนะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือบอกว่าติดมากผิดปกตินะคะฝากเจ้าสร้อยแจ้งประสานงานกับทางสน.โคกคลามให้หน่อยนะคะว่าเหตุใดทำไมถึงติดมากขนาดนี้นะคะซึ่งผิดปกติจะไม่ติดขนาดนี้นะคะหรือว่าท่านใดใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะฝากดูด้วยนะคะว่ามันติดจากสาเหตุอะไรมีหัวแถวไหมนะคะคือฝั่งที่ติดจะเป็นเรียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะหรือว่าประดิษฐ์มนูธรรมในฝั่งขาเข้าช่วงของวัชรพลมาที่นวลจันทร์นะคะตอนนี้เนี่ยสลับหยุดนิ่งเลยค่ะติดมากกว่าปกตินะคะยังไงท่านใดทราบสาเหตุที่ติดอยู่นะคะขนาดนี้เนี่ยจากสาเหตุอะไรนะคะก็เพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้เป็นข้อมูลนะคะเผื่อว่ามีการทำอะไรต่างๆนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านที่ใช้เส้นทางจะได้เลี่ยงกันนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าที่ติดเนื่องจากอะไรนะคะก็แจ้งได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันค่ะแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหลัง11:00ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนพื้นป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบต้องนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาที่ดินรัฐการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวก่อนขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างพังงาและกระบี่โดยยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการอย่างจริงจังไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดอยู่เหนือกฎหมายและจะเริ่มสะสางและจะเร่งสะสางปัญหาเดิมให้แล้วเสร็จพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นอีกเพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของธรรมชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความผิดปัจจุบันมีพื้นที่คดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีซึ่งกระทรวงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดจนถึงที่สุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการการก่อสร้างท่าเรือและระบบการขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตเพื่อเป็นทางเลือก

0: คใหม่ในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวลดปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับสนามบินภูเก็ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนชายฝั่งการจัดกำลังชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ลงพื้นที่เพื่อยกระดับการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังผาเมืองปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพจัดกำลังพลชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ดำเนินโครงการ Army Delivery เพื่อช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโดยได้พบปะเยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้บริการตรวจสุขภาพแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณบ้านดอยนาหลวงตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการดูแลช่วยเหลือประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา13นาทีนะคะในช่วงตอนนี้นะคะท่ามกลางอากาศที่น่าจะร้อนขึ้นนะคะเพราะรู้สึกแดดก็แรงมากขึ้นค่ะตอนนี้อุณหภูมินะคะที่วัดได้อยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัส 59% นะคะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะมีแต่แดดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะในช่วงตอนนี้คุณจิราพรนะคะเมื่อช่วงก่อน11โมงเนี่ยแจ้งมาว่าใช้ถนนเลียบด่วนรามอินทราในฝั่งขาเข้าหรือว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะจากทางซอยวัชรพลด้านรามอินทราเนี่ยนะคะมุ่งหน้ามาที่ซอยนวลจันทร์ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าติดมากผิดปกตินะคะจนคุณจิราพรเนี่ยขับมาแล้วจนเจอสาเหตุนะคะว่ามีอุบัติเหตุนะคะอยู่เรียนตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลกระดูกและข้อค่ะมีรถเก๋งนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านจุดนี้มาแล้วค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะต้องขอบคุณมากคุณจราพรที่แจ้งสาเหตุนะคะของรถติดมาให้จสร้อยได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เป็นการทำงานนะคะที่ทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะนะคะที่แจ้งมาว่ามีการทำงานนะคะทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาการปิดเปลี่ยนจราจรบนถนนหลานหลวงค่ะบริเวณแยกยมราชถึงแยกสะพานขาวเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานียมราชนะคะก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะ16มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะตรงช่วงนี้ที่จะมีการเบี่ยงการจราจรกันก็มีผลทำให้ถนนหลานหลวงบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าสะพานขาวสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรนะคะเส้นนี้เดินรถทางเดียวอยู่แล้วนะคะทีนี้ผู้ที่พักอาศัยก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยในโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532 0632176532ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะในเส้นทางที่บนถนนเพชรบุรีนะคะที่การจราจรในฝั่งขาออกนะคะในตอนนี้ก็ยังคงมีรถหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของยมราชนะคะมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีค่ะนะคะอันนี้ก็มาจากแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะนะคะตั้งแต่ยมราชมุ่งหน้าราชเทวีต่อเนื่องมาที่แยกประตูน้ำค่ะนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะส่งผลทำให้เส้นทางที่เชื่อมต่อกันนะคะก็จะกระทบไปด้วยนะคะอย่างตรงช่วงของแยกราชเทวีนะคะทีนี้รถที่มาจากทางพญาไทนะคะมาจากทางด้านของพญาไทนะคะมาจากทางศรีอยุธยานะคะมาจากทางตรงศรีอยุธยานะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปนะคะแล้วก็ถอยหลังกันไปนะคะทางพญาไทจากถนนรางน้ำค่ะที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกพญาไทนะคะก็ติดพันต่อเนื่องเลยค่ะจากที่ตรงราชเทวีนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของถนนจตุรทิศตอนนี้จตุรทิศในฝั่งขาเข้านั้นดีขึ้นแล้วนะคะรถที่จตุรทิศที่จะลงถนนศรีอยุธยานั้นการจราจรใช้การได้นะคะลงมาแล้วก็จะเริ่มมีรอนะคะ ท้ายแถวจากแยกสัญญาณไฟนะคะตรงช่วงของพญาไทนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะรถที่จะลงมาทางราชปรารภเหมือนเคยค่ะนะคะในตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าบนราชปรารภนะคะเป็นแนวก่อสร้างนะคะรถไฟฟ้าที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะรวมทั้งจากทางถนนนิคมมักกะสันนะคะรถที่มาจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้านิคมมักกะสันเนี่ยยังคงใช้การได้แล้วก็จะมาเริ่มรอสัญญาณไฟก่อนจะถึงแยกนิคมมักกะสันนะคะเพราะว่ากว่าที่จะเลี้ยวไปทางราชปรารภได้เนี่ยการจราจรนั้นไปได้ช้ามากนะคะอันนั้นก็เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางส่วนทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยรถที่มาจากทางพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแยกคลองตันต่อเนื่องมาที่เอกมัยเพชรบุรีการจราจรถือว่ามากันได้แล้วนะคะจะมีติดตามแยกต่างๆนะคะไม่มากนะคะตอนนี้เพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะจะไปหนักตรงทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกอย่างที่ได้แจ้งไปว่ายมราชมุ่งหน้ามาราชเทวีต่อเนื่องมาที่ประตูน้ำการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม1นะคะพระราม1ค่ะจากทางเจริญผลเข้ามานะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าหน่อยนะคะเพราะว่ารถที่เลี่ยงไปทางประตูน้ำเนี่ยจะเข้ามาทางบรรทัดทองนะคะจากบรรทัดทองมุ่งหน้าเข้ามาที่เจริญผลนะคะก็เลยทำให้รถบนถนนพระราม1เนี่ยก็จะเต็มพื้นที่เป็นช่วงๆไปนะคะจากทางเจริญผลเข้ามาเนี่ยการจราจรก็ยังคงใช้กันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มหนาแน่นตรงช่วงของแยกปทุมวันค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชดำรินะคะรถเยอะมากนะคะทั้งสองฝั่งค่ะนะคะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งก็จะเลี่ยงที่แนวก่อสร้างของรถไฟฟ้ากันนะคะทำให้ทั้งทางด้านถนนพระราม1นะคะที่เข้ามาราชดำรินะคะแล้วก็รวมทั้งรถจากทางสุขุมวิทนะคะจากทางนานาที่มุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนเพลินจิตก็จะเริ่มช้าเลยนะคะเพราะว่าจากทางเพลินจิตต่อเนื่องมาทางชิดลมมาทางราชประสงค์ค่ะนะคะก็จะมาเจอรถที่มาจากทางถนนพระราม1ค่ะนะคะทำให้ต้องบริหารสัญญาณไฟกันตรงนี้นะแต่ละด้านนั้นค่อนข้างจะนานสักเล็กน้อยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางนะคะก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะคะในวันนี้บัตรเหตุแจ้งเข้ามาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะบัตรเหตุที่แจ้งเข้ามานะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีทั้งเป็นช่วงของเช้าวันจันทร์นะคะที่ต่างคนก็ต้องรีบมาทำงานกันนะคะก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวบางทีแบบรีบไปซอกแซกกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ขับรถทุกคนนะคะว่าถ้าหากว่าเราแบบใจเย็นอีกนิดนึงนะคะช้าลงไปอีกหน่อยเนี่ยแต่ทำให้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะดีทั้งเราแล้วก็เพื่อนร่วมทางกันนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนำค่ะนะคะว่าเรามีโครงการนะคะคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะเราทำโครงการนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะที่มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะสำหรับคนที่ทำประกันรถในโครงการคนรักรถนะคะเพราะว่าเป็นผู้ขับรถดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะซึ่งในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3ค่ะนะคะก็จะเป็นรถที่อายุมากกว่า7ปีนะคะคือ7ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็อันนี้เนี่ยอยู่ในประเภท3ค่ะนะคะได้ทั้งเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะสิทธิประโยชน์จะมีเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะรวมทั้งถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีจะมีเงินกองทุนของโครงการเนี่ยคืนให้นะคะในกลุ่มต่างๆเพราะว่าในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นนะคะขับรถเป็นยังไงดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะว่าอธิบายไปนะคะว่าเวลาที่เราเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะท่านที่อยู่ในช่วงเวลาทำพร้อมๆกันจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีจะมาสแกนแต่ละกลุ่มเลยกันเลยนะคะว่าขับรถเป็นยังไงนะคะดีไหมนะคะ เป็นผู้มีวินัยในการขับรถมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดูจากว่าการมีการใช้สินไหมไปในกลุ่มนั้นถ้าหากว่าไม่เกิน 70% นะคะจะมีเงินกองทุนคืนให้เพราะถือว่าเป็นผู้ขับรถดีก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ค่ะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคุณเอค่ะอยู่ที่รังสิตนครนายกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะ
2: เฉพาะการจราจรก่อนเที่ยงนะครับก็ผู้เดินทางจากสัญญาคลองเจ็ด
1: ค่ะ
2: ขาเข้าครับการจราจรทั้งสองฝั่งคล่องตัวไม่มีปัญหาอุบัติเหตุไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้บริเวณฝั่งขาเข้าก็บริเวณกับรถออกสองนะครับขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนขาออกก็ตรงจุดกลับรถก็ติดนิดหน่อยไม่มากนะฮะแต่ก็ยังติดเคลื่อนตัวกันได้ดีอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ครับตอนนี้เราจะเข้าของหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะ
2: กับการจราจรก็ยังโอเคอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ปกติเองไม่มีนะครับ
1: แล้วแดดย่านนั้นเป็นไงบ้างคะคุณเอก
2: ไม่แดดไม่แรง
1: อ๋อค่ะ
2: คือไม่ถึงขนาดแรงมาก
1: ค่ะ
2: ยังสบายๆอยู่นะคร
1: ับ ค่ะ
2: แต่ก็เมฆแบบไม่มากการเป็นฝนกระจายอยู่
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: เขาจะรายงานเท่านี้ก่อนครับที่จุดทางขึ้นเทียบขึ้นคือจะปักหลัก
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทางนะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะอันนี้ก็โพสต์ได้นะคะทั้งเรื่องของจราจรทั้งเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะนะคะหรือว่าเรื่องราวที่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็เพิ่มเติมกันนะคะผ่านทางในช่องทางของจสร้อยได้เลยนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ประดิษฐ์มนุธรรมเรียบด่วนรันอินทราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับผม
1: ค่ะ
3: วันนี้ออกมาจากคฤหาสน์ลาดพร้าว71เลี้ยวซ้ายออกประดิษฐ์มนุธรรม
1: ค่ะ
3: ออกวันนี้เข้าออกไม่มีปัญหาหน้าเซ็นทรัลรถไม่มีนะครับวันนี้โล่งสบาย
1: ค่ะ
3: ขาเข้าก็ไม่มีปัญหาอาจจะเป็นไปได้ว่าสายแล้วก็เกิดตัวได้ดีตอนนี้ก็วิ่งมาถึงเกือบจะถึงถนนรามอินทราครับตรงนี้จะมีปั๊มเจ็ตปตท.ใหญ่ๆอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: เจอรถคอกเหล็กรถพบมีคอกเหล็กแต่ว่าเขาบรรทุกกล่องโฟมมาเต็มเลยใหญ่ๆทั้งนั้นนะของทั้งกองเล็กกองใหญ่ทีนี้ผมก็เขาก็โบกผมให้ตอนที่ผมจะไปส่งน้องปูมีปูอยู่ในกล่องนี้น่าจะเกิน100ตัว
1: อ๋อค่ะ
3: แต่ไม่มีกลิ่นนะเป็นปูที่สะอาดเป็นปูผู้ต้องหาครับผม
1: ค่ะค่ะจับมัดแล้วใช่ไหมเป็นผู้ต้องหาจับมัดเรียบร้อย
3: ถูกต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นผมส่องดูเขาก็เจาะรูด้วยนะ
1: ค่ะ
3: กล่องมันจะทำรูเล็กๆเล็กๆเหมือนรูสวยๆแล้วก็มีกล่องใหญ่ๆก็ใส่ท้ายกล่องเดียวแต่รูไว้เยอะ
1: ค่ะ
3: จุดหมายปลายทางก็ค่อนข้างจะไปไกลนิดนึงหนองจอกพื้นที่4
1: ค่ะ
3: การขนส่งพื้นที่4เขาเอาเบอร์โทรให้เรียบร้อยก็บอกไม่ต้องห่วงรับรองปูไม่หาย
1: ค่ะ
3: เลี้ยวขวาไปผ่านตลาดก็จะอยู่ขวามือโฆษณาให้เลยร้านนี้ก็บอกว่าขายทุเรียนกับขายน้องปู
1: ค
3: ่ะไปผ่านก็ไปซื้อได้แต่ไม่รู้ว่าปูแบบไหนก็ไปเลือกดูกันได
1: ้ค่ะ
3: โชคดีเที่ยวแรกนะวันนี้ได้รับน้องปู
1: ค่ะ
3: ผมก็จบรายงานแถวๆก่อนถึงสถานีแลนด์แล้วก็เพิ่มเติมจราจรแถวกม8ผมดูให
1: ้ค่ะ
3: ทุกท่านผมได้ข้องตัวครับผม
1: ดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: ก็ในเส้นทางนะคะตอนนี้การจราจรก็คงจะดีขึ้นนะคะยกเว้นทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกที่ตอนนี้รถยังหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่ามีเป็นแนวก่อสร้างค่ะที่ทำให้ช่องทางก็จะลดน้อยลงไปนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวกันค่ะนะคะจสร้อยรับแจ้งอุบัติเหตุอันนี้ที่ทางหลวง3017ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะตรงโค้งวัดประสาทนิมิตอำเภอเมืองค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ตกข้างทางค่ะ ในจุดนี้มีผู้บาดเจ็บ3คนนะคะทางเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วค่ะนะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.โคกตูมนะคะจังหวัดลพบุรีตรงโค้งวัดปราสาทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนในตอนนี้นะคะในเส้นทางยังมีจุดไหนที่เรียกว่ายังแน่นๆกันอยู่นะคะจากทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะอันนี้ก็แจ้งได้ค่ะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808ค่ะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่ทางด้านของแขวงทางหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่แจ้งแขวงทางหลวงอยุธยานะคะแจ้งถึงการเบี่ยงการจราจรค่ะนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานค่ะที่ปรับปรุงผิวการจราจรค่ะนะคะทีนี้เนี่ยในช่วงที่ทำงานนะคะเมื่อช่วง 6-9 มิถุนายนนะคะที่กำหนดทำงานแต่ว่าไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าตอนนั้นมันมีฝนตกนะคะก็เลยต้องมีเพิ่มวันเพิ่มเติมกันนะคะทีนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายนนะคะ 6 โมงเช้าถึง 5 โมงครึ่งตอนเย็นนะคะบนทางหลวงหมายเลข32วัดถนนสายเอเชียตรงช่วงกิโลเมตรที่11+200ถึงกิโลเมตรที่18+065หรือว่าตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถึงอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะเป็นการปรับปรุงผิวการจราจรนะคะที่มันเกิดเป็นรอยแตกแล้วก็ทรุดตัวของผิวทางค่ะดังนั้นเนี่ยต้องดำเนินการที่ปรับปรุงนะคะแก้ไขค่ะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้แล้วก็รวมทั้งอาจจะทำให้เกิดเหตุอะไรต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำงานกันแล้วก็ต้องทำงานในช่วงของกลางวันนะคะ6นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา30นาทีค่ะทางหลวงหมายเลข32ท่านในช่องทางซ้ายค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะนะคะที่ทำงานกัน15นะคะวันที่15ถึงวันที่10เดี๋ยวนะคะวันที่15ถึงวันที่18มิถุนายนนะคะที่แจ้งมากิโลเมตรที่11+200ถึง18+065หรือว่าตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคจนถึงอยุธยาซิตี้พาร์คนะคะที่ทำงานกันค่ะนะคะแล้วก็ทำงานช่องทางซ้ายแล้วก็ไหลทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ใช้เส้นทางอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางค่ะนะคะหรือว่าถ้าจะเลี่ยงก็นู่นเลยนะคะไปใช้เส้น347ทดแทนค่ะนะคะใช้เส้น347ลงทางด่วนบางปะอินอุดรัตยานะคะลงทางด่วนไปแล้วก็วิ่งกันยาวๆ347แล้วค่อยเลี้ยวขวาตรงแยกวรเชษฐ์นะคะเพื่อเข้าหมายเลข32สายเอเชียอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เลี่ยงจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยคือเป็นวันจันทร์รถที่จะเดินทางเข้าออกกรุงเทพก็จะมีเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็แจ้งมาให้ทราบสำหรับท่านที่จะเดินทางกันนะคะในช่วงตอนนี้บนถนนสายเอเชียในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุที่รัชดาพิเศษคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: จุดเกิดอุบัติเหตุอยู่รัชดาขาเข้าตรงก่อนถึงปั๊มพีทีนิดนึง
1: ค่ะ
4: ตอนถึงสารยาครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรถยกมาแล้วเสียช่องทางซ้ายเป็นหนึ่งช่องทาง
1: ค่ะ
4: รถชะลอตัวผมรถชะลอตัวมาตั้งแต่อุโมงค์รัชโยครับ
1: โอ้โหค่ะ
4: ตอนนี้ก็คงไปไกลนิดนึงแต่ว่าพอเลยจุดนี้คล่องตัวดีครับ
1: ค่ะ
4: รอเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถยกมาแล้วเรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะ
4: อันนี้อยู่ชิดขอชิดเลนซ้ายแล้วครับ
1: อ๋อรถที่เกิดเหตุเสียหายเยอะไหมคะคุณชาตรี
4: สองคันขึ้นย้ายด้วยตัวเองไม่ได้ทั้งสองคันเลยต้องใช้รถยกสองค
1: ัน ก็แสดงว่าแรงเหมือนกันนะอาจารย
4: ์ก่อนหน้านี้คงจากการจราจรดี
1: ค่ะค่ะค่ะ
4: ก็ฝั่งกับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะ
4: ไม่มีชะลอตัวดูครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะ
4: ได้ครับก็ผมจะเข้าซอยอภาพิรมแล้วครับ
1: ค่ะ
4: ครับเอาเลยจุดนิดนึงรถคล่องตัวเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: อุบัติเหตุ รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าตรงข้ามศาลอาญานะคะรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะก็เสียไปช่องซ้ายค่ะนะคะแต่ว่าการจราจรภาพรวมเนี่ยถือว่ายังคงใช้การกันได้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะก็ยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่ใช้เส้นทางกันแล้วยังเหมือนกับว่าชะลอตัวด้วยสาเหตุมีเจ้าหน้าที่ทำงานซ่อมบำรุงผิวทางนะคะหรือว่าตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะมีฝนตกมาค่อนข้างบ่อยนะคะต้นไม้มันก็จะแบบแตกช่อนะคะต้นไม้จะแบบโตเร็วมากแป๊บเดียวเดี๋ยวยื่นมานะคะในช่วงของหน้าฝนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการเล็มกันอะไรกัน

คะเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเวลาที่ลมแรงๆมาเดี๋ยวพวกกิ่งก้านสาขาบางทีมันหักไปหรือว่าลมแรงเนี่ยพัดไปทำให้เป็นปัญหาการจราจรได้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนร้อยละ40ก็ตามค่ะนะคะแต่ว่าลักษณะการตกของฝนคือเวลาตกตรงไหนก็จะตกตรงนั้นละค่ะนะคะไม่ค่อยขยับไปไหนนะคะทำให้พื้นที่ที่ฝนตกบางทีน้ำระบายไม่ทันเพราะว่าก่อนฝนตกลมมันก็จะแรงพอลมแรงปุ๊บพัดพวกใบมงใบไม้อะไรเนี่ยปลิวมาแล้วมันก็จะไปอุดท่อระบายน้ำนะคะทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแบบเจ้าหน้าที่ไม่มานู่นเนี่ยบางทีลมมันแรงค่ะนะคะคือกวาดอะไรแล้วแต่ลมมาก็พัดพวกใบมงใบไม้เนี่ยไปอุดซี่ของท่อระบายน้ำได้ทำให้การระบายน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนั้นเนี่ยบางจุดจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันตัดต้นมงต้นไม้อะไรที่นอกเวลาเร่งด่วนกันนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องส่งผลต่อเรื่องของการจราจรนะคะจุดไหนเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะแจ้งมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านที่เดินทางค่ะบางทีเราไปธุระนะคะบางครั้งอาจจะไปเจอนะคะไปเจอคนที่หลงมานะคะซึ่งมีอาการหลงลืมค่ะนะคะเขาอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจแบบจะหลงอะไรบางทีคือจะเดินกลับบ้านแบบนี้แล้วเกิดจำไม่ได้นะคะเพราะว่ามีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะฝากให้ความช่วยเหลือกันด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าที่เสื้อผ้านะคะมีเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดที่มีรูปดอก Forget Me Not เข็มกลัดนี้อันไม่ใหญ่มากนะคะก็ขนาด 3x5 เซนประมาณนี้ค่ะบนเข็มกลัดจะมีรูปดอกไม้สีม่วงนะคะอันนี้คือดอก Forget Me Not ค่ะนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีอาการหลงลืมมีอาการอัลไซเมอร์นะคะก็ช่วยกันพากลับบ้านกันได้นะคะด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกน QR code ที่อยู่บนเข็มกลัดอันนี้ค่ะนะคะเมื่อคุณสแกนมาเนี่ยก็จะเป็นการโทรเข้ามาที่จสร้อยเจ้าหน้าที่เราก็จะรับแล้วก็จะสอบถามกันนะคะว่าคนที่พบเนี่ยเข็มกลัดอันนั้นเนี่ย ID เป็นรหัสอะไรนะคะฝากดูให้หน่อยว่า ID เป็นรหัสอะไรครับนะคะเพื่อเจ้าที่จสร้อยเนี่ยจะได้ตรวจสอบนะคะว่าเป็นญาติของใครญาตินั้นเป็นใครนะคะแล้วก็จสร้อยเนี่ยจะประสานงานญาติให้นะคะเพื่อช่วยพาตัวกลับบ้านกันนะคะอันนี้เป็นอะไรที่เราสามารถช่วยกันได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้จำนวนผู้ที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีอาการอัลไซเมอร์มีอาการหลงลืมนะคะบางคนอยู่บ้านแต่ว่าเดินออกไปแล้วก็เกิดจำทางกลับบ้านไม่ได้ค่ะซึ่งอันนี้น่าเห็นใจเพราะว่าลูกหลานก็ต้องไปทำงานกลางวันต้องไปทำงานกันนะคะบางครั้งผู้ที่มีอาการหลงลืมเนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วท่านก็ออกมาซื้อนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเดินใกล้ๆแต่ว่าจังหวะนั้นเกิดจำทางไม่ได้แล้วก็บางทีเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะออกไปไกลจากบ้านค่ะนะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่มีเป็นญาตินะคะคนในครอบครัวซึ่งมีอาการหลงลืมนะคะก็ลงทะเบียนกันได้ที่จสร้อยไม่ยากเลยนะคะโทรมานะคะโทรมาใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านก็กด1137ค่ะเป็นเบอร์จสร้อยเหมือนกันนะคะแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่จสร้อยค่ะนะคะว่าจะลงทะเบียนนะคะเพื่อช่วยกันนะคะพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ผู้หลงลืมกลับบ้านในโครงการของเราที่เราทำโครงการนี้นะคะจสร้อยก็จะลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็จะส่งเป็นเข็มกลัดเนี่ยกลับไปให้นะคะเพื่อจะได้เอาไว้ติดเสื้อนะคะติดเสื้อเวลาที่ออกไปไหนมาไหนเนี่ยเกิดหลงออกไปจากคนที่เจอเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าโอ้ต้องช่วยกันนะคะพากลับบ้านด้วยการโทรเข้ามาที่จสร้อยเดี๋ยวเราจะประสานกับเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าประสานกับญาติพาตัวกลับบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกเหนือจากตัวเข็มกลัดที่เราส่งไปให้นะคะก็ยังมีเป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้รีดติดเสื้อลักษณะหน้าตาเนี่ยเหมือนกับตัวเข็มกลัดแต่ว่าขนาดใหญ่หน่อยนะคะเอาไว้รีดติดเสื้อนะคะเพื่อให้เป็นจุดสังเกตว่าคนที่ไปเจอเนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อเขามีอาการหลงลืมนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะช่วยกันได้ด้วยวิธีนี้นะคะที่ลงทะเบียนในโครงการร่วมกันพาผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้หลงลืมกลับบ้านนะคะกับจสร้อยโทรฟรีนะคะที่ดอกจัน1808ลงทะเบียนก็ไม่เสียสตางค์อะไรทั้งสิ้นนะคะจสร้อยนี่จะช่วยกันนะคะในโครงการตรงนี้ค่ะตอนนี้รับแจ้งนะคะเป็นเหตุฆาตกรรม

0: นื่องจากว่าพบศพเป็นผู้ชายอายุ34ปีถูกฆาตกรรมคือร่างนี่ถูกยัดกล่องเอาไว้นะคะในบ้านพักเป็นย่านดอนเมืองนะคะมาเพิ่มเติมการกับดอนเมือง002จนที่มูลที่ป่อเต็กตึงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะบ้านยังไงอะคะ
1: เป็นบ้านทาวน์โฮมครับ
0: ค่ะ
1: ลักษณะเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้น
0: ค่ะ
1: เป็นบ้านปูนนะครับ
0: ค่ะ2ชั้นนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วไปพบศพบริเวณไหนของตัวบ้านนะคะ
1: คือภายในบ้านนะครับก็ผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลูกของเจ้าของบ้านโดยที่ลูกเจ้าของบ้านนะครับก็ใช้ชีวิตเพียงคนเดียวภายในบ้านก็จะชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาพูดคุยสนทนากันในบ้านนะครับโดยในบ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะคือการปลูกต้นกัญชาไว้อะไรไว้วางของกระเดกเกะกะภายในบ้านนะครับส่วนล่างของผู้เสียชีวิตนะครับจากการที่เจ้าที่เข้าตรวจสอบด้วยอะไรเงี้ยครับก็พบร่างเนี่ยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านนะครับโดยภายในห้องเนี่ยก็เป็นห้องซึ่งเปิดแอร์ไว้ภายในห้องเราก็มีการล็อกห้องโดยเจ้าที่ตำรวจก็เลยพังห้องประตูห้องเข้าไปจนไปพบเนี่ยลักษณะเหมือนกล่องเป็นกล่องนะครับกล่องพลาสติกที
0: ่
1: เหมือนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยใส่ของเก็บไว้ในนั้นอะไรเงี้ยไปพบกล่องต้องสงสัยซึ่งมันก็จะมีอ่างที่ใหญ่กว่ากล่องเนี่ยอยู่โดยกล่องใบเนี้ยอยู่บริเวณตรงกลางเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ถูกฝังกบด้วยดินอีกทีหนึ่งทีนี้เจ้าที่ตำรวจเขาก็สงสัยก็เลยไปพยายามเคลียร์แล้วก็พบกล่องที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยม
0: ี
1: น้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักอะไรเงี้ยก็เลยเปิดดูก็พบว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นลักษณะนั่งเหมือนนั่งคุกเข่าอะครับแล้วก็ความหน้าอยู่ในกล่องดังกล่าวอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้โหต้องเป็นกล่องแบบที่ใหญ่มากเลย
1: ก็ไม่เชิงว่าใหญ่มากด้วยร่างสภาพร่างของผู้เสียชีวิตเองเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาไม่ได้เป็นคนค่อนข้างใหญ่แต่เป็นคนตัวสูงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็มนุษย์ก็ถ้าเป็นร่างกายตัวเล็กๆก็สามารถใส่ได้อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็อยู่ในกล่องแล้วก็คือเป็นทั้งร่างเลยนะคะคืออวัยวะต่างๆอะไรนี่ครบถ้วน
1: ถูกต้องครับร่างเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีพอถอของพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์เวชนิติเวชจากโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มตรวจสอบกันหลังจากนั้นพวกก็แกะกล่องมาแล้วก็เพื่อย้ายร่างออกจากกล่องปุ๊บเนี่ยก็พบบาดแผลครับเป็นบาดแผลเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธมีดผมใช้คำว่าคาดนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ถูกแทงบริเวณช่วงหน้าอกกลางหน้าอกเลย
0: ค่ะ
1: เพียงหนึ่งแผลครับบาดแผลที่เราพบได้ก็คือมีเพียงบาดแผลเดียวส่วนร่างกายอย่างอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับไม่พบที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยครับหร
0: ือ
1: ว่าโซนหายใจไม่มี
0: ค่ะแล้วก็คือห้องถูกล็อกนี่คือถูกล็อกจากภายในหรือว่ากุญแจใส่อยู่ข้างนอกอะคะ
1: มันเป็นเหมือนบนประตูลูกบิดครับน่าจะแบบถูกล็อกจากข้างในแล้วก
0: ็ค่ะ
1: ติดแล้วก็แทกเข้าเลยอะไรเงี้ย
0: ค่ะเฉพาะตัวลูกบิดไม่ได้แบบมีกลอนหรือว่าล็อกกุญแจเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะ
1: ค
0: ่ะผู้เสียชีวิตนี่เสียชีวิตมาประมาณสักกี่วันแล้วอะคะ
1: จริงๆเมื่อคืนมันมีเหตุการณ์แจ้งเข้าที่โรงพักดอนเมืองครับว
0: ่
1: าเหตุทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยแล้วก็ตำรวจก็มาตรวจสอบแต่เนื่องด้วยเป็นยามวิการด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก
0: ็
1: บวกกับข้อมูลไม่ชัดเจนผ
0: ู้
1: แจ้งก็ไม่ชัดเจนในการสับสนว่าวนไปมาอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เลยทำให้ต้องยกเลิกภารกิจในช่วงกลางคืนไปแต
0: ่
1: พวกก็จะมีช่วงตีห้าของวันเนี้ยครับก็บุคคลที่มาแจ้งเนี่ยเขาก็พาญาติมาด้วยว
0: ่
1: ามันเป็นลักษณะเหมือนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในบ้านว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบแต่รู้ว่ามีการถูกแทงเกินขึ้นตาอะไรเงี้ยก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบหลังจากนั้นพอมาตรวจสอบเสร็จก็พยายามดูในบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่เจอเลยก็เลยแบบมีเดินจุดเดียวแหละครับที่มันมีดินฝังกบอยู่อะไรเงี้ยภายในบ้านก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเจ้าที่ก็เลยคงแบบเข
0: ี่
1: ยดูแล้วก็พบที่เป็นสิ่งที่มันผิดปกติจริงก็เลยไปเจอสภาพร่างเป็นแบบนั้นครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีพยานนะครับมีพยานที่เกิดเหตุว่าแบบ ใครเป็นผู้ก่อเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้กลไกว่าแบบรู้ว่ามีการแทงกันจริงแต
0: ่
1: ไม่รู้ว่าเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรเงี้ยครับ
0: อืมค่ะคนที่แจ้งเหตุเมื่อคืนเนี้ยเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ
1: ใช่ครับเป็นเหมือนเพื่อนๆกันที่รู้จักกันเป็นลักษณะเหมือนสังคมที่เราเข้ามาปลูกต้นกัญชาหรือว่ามาเสพกัญชาร่วมกันอย่างเงี้ยครับ
0: หมายถึงว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเขายึดอาชีพปลูกกัญชาขายใบมันน่ะค่ะ
1: น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็เดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงนะคะดอนเมือง002คือลักษณะของการพบศพเนี่ยคืออยู่ในกล่องพลาสติกแล้วก็กล่องพลาสติกเนี่ยมันวางอยู่บนอ่างในอ่างเนี่ยมีดินอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ดินคือดินเนี่ยกลบกล่องมิดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โอ้โห
1: เราเหมือนน่าจะเป็นดินที่ใช้เพาะปลูกต้นกัญชาหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ถนัดเท่าไหร่น
0: ะค่ะ
1: คิดว่านะครับน่าจะเป็นดินคงไม่ใช่ดินที่แบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยที่มีน้ำหนักอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้ก็แล้วในที่เกิดเหตุในห้องเนี่ยมันมีพวกกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
1: จะมีกล้องวงจรปิดในบ้านของไม่มีนะครับแต่ก็จะมีของเพื่อนบ้านอาจจะเห็นรู้แหละครับเริ่มทางตำรวจสน.ดอนเมืองครับก็เริ่มไล่ตามกล้องแล้วน่าจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์น่าจะควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับ
0: ได้ค่ะงั้นยังไงเดี๋ยวมา
1: ติดตามมีเสียงในระหว่างที่ก่อมีเสียงจากกล้องเพื่อนบ้านนะครับได้ยินเสียงด้วยในส่วนภาพก็น่าจะมีเห็นนะครับว่าภาพน่าจะไม่ได้แบบก่อเหตุกันข้างหน้าบ้านภายในบ้านอาจจะได้ยินเสียงประมาณนั้นคร
0: ับ แต่สามารถดูแล้วน่าจะเชื่อมโยงกันได้นะคะยังไงเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ค่ะก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณดำเมือง002มากเลยค่ะนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะค่ะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีการขยายผลกันต่อค่ะกับพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุนี้นะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังส
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
8: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณชัยรัตน์ค่ะแจ้งว่าถนนรามอินทราในฝั่งขาออกค่ะจากทางรัชดารามอินทรามุ่งหน้าไปที่สวนสยามนะคะในฝั่งขาออกเครื่องรถช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตรงรามอินทรา115มีอุบัติเหตุค่ะณขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายรถหมดแล้วนะคะก็เร่งระบายรถค่ะนะคะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะสำหรับในจุดตรงนี้ค่ะส่วนในฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางนะคะจะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนในวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะของไทยช่วยไทยช่วยไทย plus นะคะที่สามารถนะคะซื้อผ่านทาง delivery ได้นะคะที่วันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ช่วงเวลาก็คือช่วง6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะอันนั้นในวันนี้ก็คงจะมีลูกค้านะคะที่ซื้อผ่านทางนะคะผ่านทาง delivery เนี่ยกันเป็นจำนวนมากค่ะนะคะว่าอากาศมันร้อนมากนะคะน่าจะทำให้ยอดของการใช้สิทธิ์ Food Delivery ของไทยช่วยไทย Plus ในวันนี้นะคะเป็นวันแรกจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็ Delivery นะคะที่เป็นพันธมิตรกันนะคะก็จะมีทั้ง Grab Food, Line Man, Robin Hood แล้วก็ Shopee Food ด้วยนะคะโดยต้องผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วค่อยคลิกเข้าไปนะคะที่ delivery นะคะของรายต่างๆว่าร้านไหนเราจะซื้อกลางวันนี้จะทานอะไรดีนะนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะส่วนยอดก็เหมือนกับปกตินะคะว่าสามารถนะคะวันหนึ่งเนี่ยได้300กว่าบาทนะคะที่เราสามารถใช้กันได้ยังเหลือกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่านี่เพิ่งผ่านมาครึ่งเดือนบางคนบอกว่าเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับของเดือนนี้ค่ะนะคะก็แล้วแต่นะคะแต่ละคนว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประสบนิกรเดินทางเข้ากราบถวายสการะพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายสการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าภายหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นด้านหน่วยงานเกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยสำหรับการเข้ากราบถวายสการะประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งมีการตรวจสัมภาระลงทะเบียนและจัดรอบเข้าพื้นที่ภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีการจัดเตรียมจุดบริการทางการแพทย์จุดยืนเครื่องแต่งกายและจุดพักคอยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเข้าถวายสการะภายในพระบรมมหาราชวังข้อปฏิบัติและการแต่งกายในการเข้าร่วมเพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของสำนักพระราชวังสวมใส่ชุดสุภาพสีดำสุภาพรัฐบาลจัดพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่าน

0: ราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาครามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพบกจัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพลเอกพนาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณกองบัญชาการกองทัพบกภายในพิธีผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง47วินาทีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมถวายและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยตลอดมา
2: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมือกันพอผ้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกดใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็มีข่าวที่เป็นไปในทางที่ดีนะคะก็จากที่เมื่อตอนประมาณ 4:30 ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้โพสต์ในทรูโซเชียลนะคะว่าบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านนะคะเรื่องของการจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐอเมริกานะคะโดยจะมีการลงนามเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะคะที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโพสต์ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้นะคะเป็นในทางที่บวกค่ะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นนะคะส่วนน้ำมันเนี่ยก็จะร่วงลงมาเล็กน้อยนะคะทองก็ขึ้นราคามานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะยังมีพูดถึงนะคะเรื่องของการที่ความขัดแย้งนะคะเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยนะคะจะใช้เวลาหลังจากเจรจาใน60วันหลังจากนี้นะคะซึ่งก็จะนำไปสู่ของการยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะที่ทั้งทำลายทั้งกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สะสมเอาไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะดูในรอยเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอังกฤษฝรั่งเศสนะคะเยอรมันอิตาลีนะคะก็เห็นด้วยที่จะยกเลิกการบอยคอตอิหร่านนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้ค่ะที่ฉันก็ได้คุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศของระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนด้วยนะคะอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าอันนี้เนี่ยทางทรัมป์เนี่ยพูดว่าเป็นข้อตกลงสันติภาพหรือว่าเป็นดีลสันติภาพนะคะหรือว่าเป็นอะกรีเมนต์ค่ะแต่ว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาจะมองว่าเป็น MOU ไหมนะคะซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นอะกรีเมนต์เนี่ยข้อตกลงเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าส่วนถ้าเป็น MOU เนี่ยมันจะแบบไม่ทำตามก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันในช่วงที่จะถึงวันที่19นี้แล้วก็หลังวันที่19ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะต้องดูว่าบทบาทของอิสราเอลเนี่ยจะมีเหมือนกับแตกแถวหรือเปล่าจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมก็ต้องติดตามกันในเรื่องนี้นะคะเป็นสถานการณ์โลกที่เราก็รอกันว่าหมายอยากจะให้มันยุติสักทีหนึ่งนะคะจะได้ไปทำอะไรกันต่อไปค่ะนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเรื่องของการจราจรในเช้าวันจันทร์นี้นะคะ15มิถุนายนค่ะทางด้านของถนนสามเสนนะคะที่สน.สามเสนได้ประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ารถที่มาจากสะพานสังฮีเนี่ยสามารถเลี้ยวขวาได้ที่แยกสังฮีค่ะแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมจากเดิมนะคะ 5:30 ถึง 7:30 แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเป็น 5:30 ถึง 7:00 เช้าที่จะเลี้ยวขวาได้ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุค่ะคุณเสมาว่ามีผู้ปกครองบางท่านเกิดปะทะคารมกับตำรวจว่าทำไมนู่นนี่นั่นนี่อะไรแบบเยอะแยะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อธิบายกันไปนะคะแล้วก็รวมทั้งทางโรงเรียนเนี่ยเขาได้ส่งไลน์ให้ในกลุ่มผู้ปกครองหมดทุกห้องเลยนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งทางสน.สำเพ็งก็ว่าไม่เป็นไรนะคะคงจะแบบในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะคะก็น่าจะเข้าที่นะคะมันก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนี้นะคะว่าในการจัดการจราจรในช่วงเช้าบนสะพานกรุงทนฝั่งขาเข้ามาที่3เสนเป็น3ต่อ1จะมีเป็นช่วงเวลา 5:30 ถึง 7:00 7:30 ถึง 8:00 8:20 ถึง 8:45 นาทีที่มีการปรับเป็น3ต่อ1ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook JS Radio นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าท่านที่จะต้องใช้เส้นทางบริเวณนั้นท่านที่ทำงานอยู่หน่วยงานแถวๆนั้นนะคะดูได้เพิ่มเติมค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเป็นอะไรที่ถกเถียงกันนะทำให้เสียอารมณ์เปล่าๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางดอนเมือง002จนที่มูลที่ป่อเต็กตึงค่ะก็แจ้งว่ามีเป็นเหตุฆาตกรรมพบศพของผู้เสียชีวิตอายุประมาณ34ปีนะคะอยู่ในทาวน์โฮมที่ย่านดอนเมืองค่ะนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชั้น2ของตัวบ้านผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกฆาตกรรมนะคะโดยมีบาดแผลที่เป็นของมีคมที่หน้าอกเพียง1แผลนะคะลักษณะเนี่ยคือเป็นนั่งอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ปิดมิดชิดนะคะเป็นกล่องพลาสติก
2: yeah.
1: แล้วก็กล่องนี้เนี่ยถูกตั้งเอาไว้บนอ่างบนอ่างก็จะมีเป็นดินเนี่ยกลบหมดเลยเหมือนกับตั้งใจว่าจะปกปิดว่า ไม่มีกล่องนี้อยู่นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ทราบได้ยังไงก็อันเนื่องมาจากว่าเมื่อคืนเนี่ยทางสน.พื้นที่นะคะเป็นสน.ดำเนินเนี่ยรับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทที่บ้านหลังนี
2: ้
1: แต่ทีนี้คนแจ้งเนี่ยพูดจาวกวนพูดจาวกวนเจ้าหน้าที่ก็เลยยกเลิกเหตุไปจนกระทั่งเช้าวันนี้น่ะผู้แจ้งรายเดิมเนี่ยแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีเหตุคนหายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบในพื้นที่นะคะก็พบกล่องที่ว่าไปกล่องนี้อยู่บนชั้น2ของบ้านซึ่งถูกประตูเนี่ยถูกล็อกลูกบิดเนี่ยจากภายในนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพังประตูเข้าไปแล้วก็พบศพของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ก็จะดูพวกกล้องวงจรปิดนะคะคือที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ขายเหมือนกับเพาะกัญชาขายใบขายใบกันนะคะแล้วก็น่าจะติดตามคนก่อเหตุได้นะคะจากทั้งกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในช่วงของคุณเสมาฟังแล้วก็น่ากลัวนะเนี่ยคือเป็นเหตุเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรารับแจ้งเนาะเป็นฆาตกรรมที่หั่นน่ะแฟนผู้ชายที่เป็นเชฟหั่น
2: ผู้หญิง
1: นะคะเป็นชาวเมียนมาอันนั้นก็ควบคุมตัวได้แล้วคนที่ก่อเหตุนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ไทยช่วยไทยพลัสที่สามารถใช้ได้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะวันนี้วันแรกจนถึงวันที่30กันยายนค่ะ6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะโดยจะต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนนะคะแล้วเข้าไปที่ไทยช่วยไทยแล้วก็เลือกในพันธมิตรนะคะที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีทั้ง Grab Food LINE MAN Robin Hood แล้วก็ Shopee Food ค่ะนะคะก็สามารถที่จะใช้กันได้นะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นฝากคุณเสมาเอาไว้นะคะวันนี้ฝนของกรุงเทพประมาณ140ของพื้นที่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะในช่วงของคุณเสมาค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ครับและช่องทางการติดต่อหลักนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีทาง YouTube นะครับให้ได้ติดตามจสร้อยรับชมรับฟังกันสดๆเลยร่วมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดรายการไปพร้อมๆกันยินดีมากๆเลยนะครับผ่านช่องทาง JS100 Radio Official ทาง YouTubeของเรานะครับทาง Facebook Fanpage JS100 ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับทางหน้าเว็บไซต์ทาง X ทาง Instagram ทาง TikTok รวมไปถึงทาง LINE ของทางจสร้อยเพิ่มเพื่อน assign JS100 พิมพ์ติดกันนะครับสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นคลิปก็สามารถส่งมาทางช่องทาง LINE @JS100 ได้เช่นเดียวกันทางแอปพลิเคชันเรามีแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยนะครับมีฟังก์ชันเยอะครับแต่ว่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือตัวฟังก์ชัน SOS นะที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะคะหรือว่า food delivery platform นะคะที่บริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนี่ก็คงจะช่วยให้คุณเสมาได้ใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะ
0: ไม่ทันแล้วฮะหมดแล้วฮะ
2: เดือนหน้า
0: เดือนหน้าเจอกันใหม
2: ่ค่ะโดยวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์ม food delivery 4แพลตฟอร์มหลักก็คือ Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robinhood นะคะหลังจากที่เปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นมานะคะทั้งนี้ร้านค้าสามารถกดสมัครเข้าสู่ระบบ food delivery ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่เมื่อวันที่10มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็ใช้เวลาในการอนุมัติก็ประมาณ5วันนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะคะสำหรับความคืบหน้าโครงการพบว่ามีร้านค้าที่พร้อมนะคะให้บริการนะคะทั่วทั้งร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านค้า delivery รวมกันประมาณ1ล้านแห่งนะคะซึ่งโครงการก็ได้ถือว่าได้กระแสตอบรับอย่างท่วมท้นนะคะจากภาคธุรกิจร้านค้ารายย่อยซึ่งก็เป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เข้าร่วมนะคะมาตรการของรัฐเนี่ยอยู่ที่ 875,831 ร้านค้าแล้วก็มีร้านค้าหน้าใหม่ค่ะที่เข้าร่วมเพิ่มเติมในครั้งนี้อีก 168,307 ร้านค้านะคะแล้วก็ยังมีที่รออนุมัติอยู่อีกประมาณ 3,576 ร้านค้าเราจะได้เลือกกันเยอะๆนะคุณเสมา
0: ใช่ครับ
2: นะคะสำหรับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะได้ตั้งแต่6ตื่นมาก็ได้เลย6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้จ่ายแล้ว 24.8 ล้านรายค่ะพบว่าใช้เต็มวงเงินนะคะในพันบาทแรกไปแล้วเนี่ยนะคะถึง 2.65 ล้านรายค่ะแล้วก็มียอดใช้จ่ายสะสมรวมถึง 29,363 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นรัฐจ่ายเนี่ยนะคะ 17,012 ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินของประชาชนจ่ายเองนะคะ 12,350 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอีกเรื่องนึงวันนี้อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตี3นะคะตี 3:45 ค่ะเจ้าที่รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้ามาทางด้านหลังอันนี้คือเหตุเกิดที่ปัตตานีนะคะด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของบริษัทกันกุลโซลาร์พาวเวอร์เจเนเรชั่นนะคะที่หมู่4บ้านท่าพงตำบลตะลุกกาโปอำเภอยะริ่งนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะก่อนที่คนร้ายจะก่อเหตุเผาพื้นที่เก็บแผงโซลาร์เซลล์นะคะได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยของโครงการเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะภายหลังที่ได้รับแจ้งเหตุหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่42เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่ค่ะปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็จัดตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดในเส้นทางสำคัญนะคะรวมถึงประสานเจ้าที่ชุดเก็บกู้และก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดนะคะให้เข้าพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างละเอียดนะคะการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะไม่ได้เพียงแต่เป็นการสร้างความเสียหายกับทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนค่ะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงยังจะมุ่งต้องการมุ่งทำลายมากกว่าการสร้างนะคะโดยเลือกเป้าหมายที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหวังสร้างความหวาดกลัวและขัดขวางความก้าวหน้าของพื้นที่มากกว่าการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเจ้าที่ขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะทุกคนค่ะให้ร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสหรือว่าบุคคลต้องสงสัยก็แจ้งไปได้ทันทีที่สายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะ1341ค่ะ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นความคืบหน้าคดีที่ตำรวจตชด.ยิงวินจักรยานยนต์นะคะที่พื้นที่ห้วยขวางนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางค่ะจะได้นำตัวนะคะ10ตำรวจตรีนับนำทัพนะคะตำรวจตะเวนชายแดนตชด.21ผู้ต้องหาในคดีใช้อาวุธปืนยิงวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าปักซอยประชาสงเคราะห์38เขตดินแดนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ1คนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาฝากขังนะคะพนักงานสอบสวนนะคะแจ้งข้อ3ข้อกล่าวหาค่ะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษสูงและเกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจหลบหนีสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนโดยคนแรกนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีก1คนคือนายชลินหรือบอลนะคะวินจักรยานยนต์รับจ้างอีก1คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยเช้าวันนี้ค่ะคุณเสมาภรรยาของคุณชรินนะคะได้เดินทางมาที่สน.ห้วยขวางนะคะเพื่อที่จะมายื่นเอกสารคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานะคะเนื่องจากว่ามองว่าเป็นการกระทำที่ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุแม้ว่าจะมีต้นเหตุมาจากการโต้เถียงเรื่องของราคาค่าโดยสารแต่จากภาพเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปมองว่าผู้ก่อเหตุมีลักษณะเดินวนเวียนไปมานะคะพยายามหาเรื่องตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็อีกทั้งวินจักรยานยนต์ที่พูดคุยกับผู้ต้องหานะคะยืนยันว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะบอกว่าขณะนี้รู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยค่ะของพยานในคดีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีชายปริศนานะคะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมแว่นตาปิดบังใบหน้านะคะพูดง่ายๆนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่พูดคุยในลักษณะข่มขู่นะคะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์เมื่อถูกถามกลับว่าคุณเป็นใครก็ตอบกลับมาในลักษณะข่มขู่ว่าไม่ต้องรู้พูดมากเดี๋ยวจะโดนเหมือนพวกนั้นนะคะทำให้รู้สึกกลัวนะคะหวาดกลัวเป็นอย่างมากครอบครัวของตัวเองเป็นเพียงประชาชนธรรมดาและยอมรับนะคะว่าสามีอาจมีส่วนผิดที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่หากไม่มีการยั่วยุหรือใช้คำพูดหยาบคายตั้งแต่แรกเหตุการณ์รุนแรงก็คงไม่เกิดขึ้น แล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีการให้การของคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่าโดนรุมทำร้ายนะคะโดยมองว่าจากข้อเท็จจริงตรงนั้นมีเพียงคนอยู่ไม่กี่คนในเหตุการณ์นะคะไม่มีการรุมทำร้ายค่ะเมื่อมีการใช้อาวุธปืนยิงนะคะทุกคนต่างพากันวิ่งหนีและผู้ก่อเหตุกลับยิงกลับต่อเนื่องจนสร้างความสูญเสียร้ายแรงนะคะตอนนี้ครอบครัวกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยมีผู้กล่าวหาว่าวินฝ่ายวินจักรยานยนต์เป็นผู้เริ่มหาเรื่องก่อนก็อยากให้สังคมขอให้สังคมเนี่ยช่วยรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกด้านนะคะให้รอบด้านและขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะราคาน้ำมันค่ะวันนี้นะคะราคาทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดนี่บวกไป1,100แหมพูดผิดไม่ได้นะ ผิดหลักในนั้น 1,100 บาทในการเปิดตลาดครั้งแรกนะคะจากนั้นก็ปรับตัวนะคะทั้งหมดจนถึงเวลานี้เนี่ยปรับไปแล้ว9ครั้งค่ะโดยนะคะเป็นปรับบวก6ครั้งแล้วก็ปรับลบไป3ครั้งนะคะในช่วงเวลานี้ทองคำในประเทศบวกอยู่ 1,250 บาทค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: นะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,218.32 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,550 บาทนะคะส่วนทองคำโลกนะคะราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,332 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่ค่าเงินบาท 32.55 บาทค่ะทางด้านของการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำนะคะวอเซงเฮงวิเคราะห์ว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY แล้วก็บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงอีกครั้งสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบไม่ว่าจะเป็น Brent หรือว่า West Texas มีการปรับฐานลงนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันแล้วนะคะและก็ได้สั่งการให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรวมทั้งสั่งการให้กองทัพสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านโดยทันทีขณะที่นายเซบาสชาลิฟนะคะนายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้ประกาศว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนอกจากนี้นะคะเฟดวอชนะคะก็ของ CME Group เนี่ยนะคะได้ปรับลดการคาดการจาก 42.3% เหลือ 38.2% ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนะคะจัดปัจจัยข้างต้นทำให้นักลงทุนคลายความกังวลค่ะด้านราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อนะคะซึ่งก็จะเปิดทางทำให้เฟดลดดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นในอนาคตทางด้านของกองทุน SPDR นะคะขายทองคำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนถึง 6.28 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,013.64 ตันค่ะนะคะมาดูข่าวต่างประเทศออกขอก่อนข่าวต่างประเทศจริงก็ลืมเรื่องของน้ำราคาน้ำมันนะคะ
0: คอ
2: ันนี้ต้องรีบประกาศเลยเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดเนี่ยเวสเทสซัสนะคะลงไป4เหรียญ14เซนต์ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 80.74 นะคะ
0: ค
2: ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขณะที่เบรนท์ลงไปอีก3เหรียญ80เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 83.53 เหรียญ นะคะต่อบาร์เรลค่ะนะคะซึ่งบ้านเราก็ควรจะลดควรจะลดนะคืนนี้น่าจะมีข่าวดีไหมคะคุณเสมา
0: ต้องรอดูเน
2: า
0: ะ
2: นะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่1,596.58 นะคะจุดนะคะลดบวกเพิ่มขึ้นนะคะขออภัยเพิ่มขึ้น 4.17 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 61,117.80 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะสเตฟานดูจาริกโฆษกของเลขาธิการ UN เนี่ยนะคะบอกเปิดเผยบอกว่านายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UN แสดงความยินดีต่อการประกาศความสำเร็จของสหรัฐกับอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันซึ่งกำหนดให้มีการหยุดยิงทันทีแล้วก็เป็นการถาวรการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตลอดจนมีการวางกรอบสำหรับการเจรจาในขั้นตอนต่อไปนะคะดูจะริกล่าวว่านะคะนี่เป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งต่อการคลี่คลายความขัดแย้งโดยวิธีสันติวิธีนะคะแถลงการยังระบุว่าเลขาธิการ UN ได้แสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานกาตาร์อียิปต์ซาอุดิอาระเบียตุรกีและประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่ร่วมกันสนับสนุนการเจรจาจนนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพในครั้งนี้เลขาธิการ UN นะคะหวังว่าทุกฝ่ายจะต่อยอดจากแรงขับเคลื่อนใหม่นี้นะคะแล้วก็เพิ่มความพยายามเป็นทวีคูณค่ะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ยืนยันว่า UN พร้อมเสมอที่จะสนับสนุนทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ครอบคลุมและก็ยั่งยืนนะคะทางด้านสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าบรรดาผู้นำของสหราชอาณาจักรนะคะฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีก็ได้ออกแถลงการร่วมนะคะขานรับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะโดยสำนักข่าว BBC อ้างอิงแถลงการดังกล่าวระบุว่านี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสในการฟื้นฟูเสถียรภาพในภูมิภาคและก็สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจโลกกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรปเหล่านี้ระบุว่าพร้อมที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อตอบสนองขั้นตอนอันชัดเจนและก็สามารถตรวจสอบได้ของอิหร่านในการดำเนินงานโครงการนิวเคลียร์นะคะนอกจากนี้ผู้นำยุโรปยังได้เรียกร้องให้มีการนำข้อตกลงระหว่างสหรัฐอิหร่านไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วและครอบคลุมโดยระบุว่าการเร่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้มีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไร้เงื่อนไขและข้อจำกัดถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งพวกเราจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทางการสหรัฐและอิหร่านรวมถึงพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อคว้าโอกาสในช่วงเวลานี้ไว้นะคะรักษาแรงขับเคลื่อนและก็บรรลุข้อตกลงทางการทูตในระยะยาวต่อไปค่ะก็เป็นข่าวดีทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทัลอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
7: ่
6: ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดSOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ติดตามผู้สื่อข่าวกันนะครับมีคุณพาดาราจงหมายการนะครับอยู่ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกปภ.นะครับไปติดตามกันครับคุณพาดาราสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆเพราะว่างานนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการร่วมมือกันนะระหว่างทางการการประปาส่วนภูมิภาคใช่ไหมคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยคุณก็คือทำให้งานเนี่ยมันรวดเร็วสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการประปาทั่วประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะคะอันนี้มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าโครงการดีๆนะคะความร่วมมือด้านทั้งงานวิจัยแล้วก็การพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาค่ะโดยมีตัวแทนนะคะจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษามาสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมร่วมกันนะคะท
0: ั้
1: งนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะโดยนายนิติทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรนะคะก็ร่วมลงนาม MOU ในโครงการที่กล่าวมานี้แล้วค่ะซึ่งนะคะทางด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกปภ.เนี่ยก็อยากจะให้องค์กรมีสมรรถนะที่สูงขึ้นแหละกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยนำเอาแนวคิดนะคะนวัตกรรมแบบเปิดหรือว่า Open Innovation มาใช้ในการประสานองค์ความรู้เทคโนโลยีจากหน่วยงานต่างๆนะคะภาคเอกชนสถาบันการศึกษามาร่วมกันจัดทำนะคะมี12หน่วยงานด้วยกันค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนองค์การเกษตรกรรมบริษัท AT เทคโนโลยีแอนิแวร์จำกัดและบริษัทซีเวสซิสเต็มประเทศไทยจำกัดนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็จะมีความร่วมมือระหว่างกันประมาณ5ปีนะคะเพื่อเข้ามาส่งเสริมเรื่องของงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะก็จะมีทั้งการนำเอาทั้งความรู้ของบุคลากรแล้วก็นักศึกษามาต่อยอดนะคะสู่งานผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ที่ทางกปภ.เนี่ยจะสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าความร่วมมือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำอย่างไรนะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็ทำให้ลดการสูญเสียในระบบน้ำประปาลงเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพการให้บริการได้ดียิ่งขึ้นก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะที่ได้มีความร่วมมือระหว่างกันอย่างเรื่องของคนที่อาจจะใช้บริการนะน้ำประปาหรือว่าเราเวลาไปจ่ายค่าน้ำเข้าไปใช่ไหมคะเราจะมีแอปพลิเคชันอย่างตอนเนี้ยค่าน้ำนะคะก็สามารถที่จะติดต่อจ่ายได้ในแอปพลิเคชันแต่ก็จะมีการพัฒนาขั้นต่อไปอีกว่าถ้าสมมติเราอยากจะรู้ว่าจุดที่มีบริการน้ำดื่มนะคะเพราะว่าทางการประปาเนี่ยเขาก็จะมีน้ำดื่มจุดต่างๆนะคุณให้ในชุมชนอะไรเงี้ยก็จะมีบอกไว้เหมือนกันหาได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะหรือมีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอยู่ตลอดว่าน้ำตอนนี้ค่าเป็นยังไงค่า pH ปกติมีปัญหาจุดไหนอย่างไรให้กับภาคประชาชนเนี่ยได้รวดเร็วทันสมัยมากขึ้นด้วยนะคะในอนาคตแล้วก็รวมไปถึงการรายงานแหละว่าตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มจุดบริการยังไงต่อไปในอนาคตนะคะก็ถือว่าได้คุยนะคะกับทางตัวแทนเนี่ยท่านก็บอกว่าพอได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยที่เป็นภาคเอกชนนะคะก็ดีแล้วก็ผลงานนักศึกษาต่างๆเหล่านี้ค่ะงานมันเร็วขึ้นหลายๆอย่างมันรวดเร็วมันแก้ไขได้ตรงจุดตรงเป้าหมายมากขึ้นก็ถือว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่ได้มีการ MOU กันในวันนี้ก็เลยอยากจะนำเอาเรื่องนี้มาฝากให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ติดตามฟังต่อใครก็ที่ใช้นะคะน้ำอยู่นะรอฟังข่าวดีได้เลยว่าจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจหรือมีอะไรนะคะที่เรียกว่าพัฒนาไปยิ่งกว่านี้เนี่ยก็รอติดตามได้เพราะว่าอย่างที่บอกระยะเวลา5ปีเราได้เห็นอะไรที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะจากทางการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนั่นเองค่ะ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพาดาราด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณพาดาราจงหมายกลางนะครับกับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.นะครับให้ได้ติดตามกันนะมีอีกหนึ่งเรื่องครับจากทางด้านของ BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนแจ้งเรื่องของการเบี่ยงการจราจร BEM แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์3จุดนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณเลยทางขึ้นยมราชเลยทางขึ้นพหลโยธิน2และบริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงิน3ด่านอโศก4เนื่องจากดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการโดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้ครับ 1. บริเวณเลยทางขึ้นยมราชวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาจุดนี้เลื่อนจากวันที่9มิถุนายน69มานะครับ 2. บริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2ในวันที่18ถึง19มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาครับ 3. บริเวณก่อนเข้าช่องด่านเก็บเงิน3ด่านอโศก4ในวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาครับทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-664-6400ครับย้ำอีกครั้งนะครับ02-664-6400ครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายมหัดไทยทั่วประเทศเล็งขับเคลื่อนมหัดไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพัดยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขะแขง1แมลงขยับ2ตัวเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีมอบนโยบายมหัดไทยทั่วประเทศเล็งขับเคลื่อนนโยบายมหัดไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพลัสยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ปัญหายาเสพติดความมั่นคงและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมกำชับทุกจังหวัดสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสวัสดิการภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่ประชาชนพร้อมถ่ายทอดโอกาสทางเศรษฐกิจจากความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการผลักดันการเข้าร่วม OECD การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่นไฟพัดอย่างเต็มประสิทธิภาพครอบคลุมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการแก้ไขปัญหาความมั่นคงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการรับมือภัยพิบัติและการพัฒนาระบบราชการสู่รัฐบาลดิจิทัลนอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกจังหวัดสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพัดและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือภาครัฐได้อย่างทั่วถึงรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนทั้งแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนภัยและการลำเลียงสิ่งของจำเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์หนี้นอกระบบและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกพื้นที่นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนต่อเนื่องล่าสุดยึดยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดเชียงรายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเข้มงวดมาตรการเฝ้าตรวจและป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการลำเลียงยาเสพติดข้ามพรมแดนซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้รับแจ้งเบาะแสลักลอบขนยาเสพติดบริเวณบ้านไทยเจริญตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจึงจัดกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจพื้นที่จนกระทั่งช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือต้องสงสัยแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก่อนโยนสิ่งของขึ้นฝั่งแล้วเร่งหลบหนีกลับออกไปเมื่อตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบกระสอบต้องสงสัย17กระสอบภายในบรรจุยาบ้าประทับตาวาย1รวมกว่า 6,24,000 เม็ดจึงตรวจยึดด้วยเป็นของกลางพร้อมส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.เวียงแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายโฆษกกองทัพเรือยืนยันว่าแม้ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติยังพยายามใช้แนวชายแดนและลำน้ำโขงเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดแต่กองทัพเรือและหน่วยงานความมั่นคง

0: จะยังคงบูรณาการกำลังปิดกั้นทุกช่องทางอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: ขณะที่วานนี้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรีสรรพสารมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนและตำรวจสภ.บ้านแปงสกัดกั้นการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศที่มิได้เสียภาษีอากรในพื้นที่บ้านชนันล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยได้1รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่เถื่อน23กล่องรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลสัญชาติกัมพูชาให้นำบุหรี่ที่ลักลอบเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาไปส่งต่อในจังหวัดจันทบุรีการขยายผลเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดบุหรี่เถื่อนได้เพิ่มอีก21กล่องที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่าชายแดนรวมทั้งของกลางทั้งสิ้น44กล่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐกว่า8ล้านบาทท
2: รงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันครับในช่วงเวลานี้นะครับเห็นบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเชิญชวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้าตรวจสภาพนะครับจดทะเบียนรย.12ตามกฎหมายมีอัตราภาษี150บาทนะครับเพื่อใช้งานได้อย่างถูกต้องก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้เพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวนะครับกับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลอยทะเลเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับก็จะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวนี่แหละครับว่าจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12เนี่ยลักษณะนะต้องเป็นยังไงตามขั้นตอนกฎหมายได้รับความคุ้มครองอะไรยังไงบ้างนะครับมีรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงานยังไงบ้างนะครับเห็นบอกว่ามีการระบุนะความยาวต้องไม่เกิน 1.75 นะครับเมตร75เซนสูงต้องไม่เกิน2เมตรอะไรอย่างเงี้ยความกว้างเท่าไหร่นะครับรวมตัวรถแล้วเท่าไหร่ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์นะด้านความปลอดภัยยังไงถึงจะเหมาะสมข้อกำหนดรายละเอียดสำคัญของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงได้เพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟด้วยนะมีไฟหน้านะครับสีขาวหรือสีเหลืองนะครับเพื่อให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยมองเห็นได้ชัดต้องมีแผ่นสะท้อนแสงไหมนะครับมีเรื่องของอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้วนด้านท้ายหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนอะไรแบบเนี้ยคือแบบเล็กๆน้อยๆอุปกรณ์อะไรเงี้ยคือมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันต้องใช้ในการตรวจสภาพไหมถ้าเราจะจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12นะครับคุณพลอยทะเลอยู่ในสายแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกันกับทางด้านของคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขออนุญาตสอบถามครับเรื่องของการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตรงนี้รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ของการจดทะเบียนใช่ไหมคะก
1: ็
2: ขั้นตอนการดำเนินการเจ้าของรถสามารถนำรถไปยื่นคำขอรับการตรวจสภาพพร้อมบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องนะคะตามแนวทางใหม่ที่สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็ส่วนของลักษณะนะคะลักษณะด้านพ่วงข้างจะมีข้อกำหนดอย่างไรนั้นก็จะมี2 อย่างค่ะก็คือเงื่อนไขขนาดของตัวพ่วงรถพ่วงข้างต้องมีขนาดที่ได้สัดส่วนและไม่ใหญ่เทอะทะเกินไปเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะได้แก่ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรค่ะความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างของพ่วงกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรและเมื่อความกว้างกับตัวรถจักรยานยนต์แล้วไม่เกิน 1.5 เมตรค่ะส่วนข้อ2นั้นเงื่อนไขอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนจดทะเบียนนะคะตัวรถต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้ครบถ้วนและใช้งานได้จริงค่ะได้แก่ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างชัดเจนค่ะแผ่นสะท้อนแสงมีอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงด้านท้ายและแผ่นสะท้อนแสงบริเวณส่วนพ่วงป้ายแสดงสถานะต้องติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างไว้ด้านท้ายด้วยค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นลักษณะใช่ไหมฮะเป็นข้อกำหนดนะสำหรับใครที่จะไปจดทะเบียนเข้าในความเป็นมาของโครงการนะท่านรองโฆษกครับทำไมถึงต้องให้มีการจดทะเบียนรย.12นะครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการปกครองได้รายงานผลการสำรวจรถพุ่มพวงและรถพ่วงข้างของฝ่ายปกครองใน878อำเภอค่ะ76จังหวัดทั่วประเทศในช่วงเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีรถพุ่มพวงในรูปแบบต่างๆประกอบด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง3ล้อพ่วงข้างประมาณ 22,302 คันและรถยนต์อีก 1,377 คันค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมาพ่วงข้างได้มีการเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลค่ะเช่นโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนผ่านการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนะคะในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือที่ที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ทุกกลุ่มนะคะได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดค่ะจึงมีการโดยให้ผู้ประกอบการรถพ่วงข้างร่วมอีก 3,800 คันค่ะ
1: ครับถ้าเกิดว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างฟังอยู่เนี่ยเขาต้องเตรียมเอกสารยังไงต้องดำเนินการยังไงครับตลอได้ไหมหรือว่าต้องไปขนส่งอย่างเดียวเลยครับท่านรอง
2: จากรายงานค่ะต้องไปตอนนี้ต้องไปที่ขนส่งอย่างเดียวค่ะ
1: ครับเรามีเคาะมีถึงระยะเวลาที่กำหนดไหมครับว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเมื่อไหร่ยังไง
2: ยังไม่มีระยะเวลากำหนดค่ะจริงๆรัฐบาลก็อยากเชิญชวนให้เจ้าของไปลงทะเบียนจดทะเบียนให้ได้มากที่สุดค่ะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ซึ่งยังไม่มีกำหนดว่าจะมีการหมดลงทะเบียนเมื่อไหร่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเขาฟังอยู่แล้วถ้าเขาไม่สะดวกที่จะไปในเร็วๆนี้ก็แสดงว่าเขาก็ยังใช้ได้ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมถ้ายังไม่ได้จดทะเบียน
2: ไม่ได้ผิดค่ะแต่ว่าก็อยากให้เจ้าของรถพ่วงข้างไปลงทะเบียนให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยนะคะและความเหมาะสมต่อการใช้งานให้รองรับให้ได้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่าเราอยากจะเน้นในทางของด้านรถเศรษฐกิจชุมชนให้ได้มากที่สุดในปัจจุบันจำนวนรถพ่วงข้างนะคะเป็นจำนวนรถที่ใช้มากแล้วก็เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงอาชีพของประชาชนด้วยค่ะก็อยากให้ลงทะเบียนให้ถูกต้องค่ะเพราะค่าใช้จ่ายนะคะพร้อมนำเข้ารถตรวจสภาพชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ที่150บาทค่ะ
1: ครับข้อดีของการจดทะเบียนรย.12สำหรับจักรยานยนต์พ่วงข้างล่ะครับท่านรองโฆษกท่านรองโฆษกครับ
2: ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ
1: ครับได้ยินครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็เพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนค่ะแล้วก็ที่สำคัญจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้รถในเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับท่านรองโฆษกมีอะไรอยากจะบอกคนที่เขาใช้จักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นเจ้าของอยู่ในขนาดนี้เรียนเชิญได้เลยนะครับถ้าเขาฟังอยู
2: ่ค่ะรัฐบาลค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำรถเข้ามาจดทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะโดยที่เจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้าไปรับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนค่ะภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยแล้วก็จะช่วยสร้างความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับท่านรองโฆษกที่มาเพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องราวดังกล่าวนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลทะเลรัศมีแสงจันทร์นะครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของการจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับหนุนการประกอบอาชีพนะครับยังไม่มีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนแล้วก็ตายตัวนะครับสำหรับท่านใดที่ฟังอยู่อัตราภาษีเนี่ย150บาทนะครับทำได้ที่กรมการขนส่งทางบกเมื่อสักครู่ที่ท่านรองโฆษกบอกนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับกับทางด้านของโครงการคนรักรถจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีทั้งประเภทที่1และประเภทที่3มาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้นะครับผ่อนได้ด้วย 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับสำหรับประเภทที่3แตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับยังมีนะอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังมีให้เงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% อันนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับ 0% นาน3เดือนครับเงื่อนไขเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขารองรับทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์พวกเนี้ยเข้าร่วมเงื่อนไขประเภทที่3ได้ทั้งหมดเลยนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 021-150-0888 ย้ำอีกครั้งนะครับ021-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขอบคุณวิริยะครับติดตามข้อมูลหลังใหม่นะครับในก่อนหน้านี้นะครับมีทางด้านของคุณทิติพันธ์นะฝากข้อมูลเรื่องของรถเห็นบอกว่าไปจอดเสียนะเป็นรถบรรทุกกม49ถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกครับคุณทิติพันธ์บอกว่ากม49ช่วงทางเบี่ยงแนวก่อสร้างมีรถบรรทุกน้ำมันจอดเสียกีดขวางช่องทางหลักด้านขวาตอนที่คุณทิติพันธ์แจ้งเข้ามาเนี่ยเห็นบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.บางปะกงรับทราบแล้วครับการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันธ์ครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้ากม12แถวบางพลีมาทางด้านของอีกเกียกม9การจราจรพี่พันธ์ให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรครับคุณเล็กหทัยลาดคุณสมพงษ์แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยหลวงแพ่งมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงครับอยู่2เลนซ้ายครับอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางจุดเกิดเหตุคือบนสะพานข้ามคลองพระยาเพชรนะครับเป็นรถกระบะพลิกตะแคงอยู่หลวงแพ่งฝั่งขาออกบนสะพานข้ามคลองพระยาเพชรอยู่2เลนซ้ายนะครับเราได้มีการประสานงานไปทางด้านของสน.จระเข้น้อยได้พันตำรวจโทปรีชามีเพตราท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยเพิ่มเติมให้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถกระบะ2คันนะที่เขาชนกันแล้วก็1ในนั้นก็คือพลิกตะแคงเนี่ยแหละซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านสารวัตรบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทปรีชาด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจรให้นะฮะการจราจรก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นในบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้การได้นะครับคุณชุติมาครับบอกว่ากระเป๋าเป้ยี่ห้อฟิลล่าสีน้ำเงินข้างในเนี่ยมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวนะจำสีจำทะเบียนรถแท็กซี่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่4873กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.กไก่4873กทม.ขึ้นมาจากสถานีรถไฟบางบำรุมาลงที่ปิ่นแก้วอพาร์ตเมนต์ที่อรุณอมรินทร์นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่4873กทม.ถ้าหากว่าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับกรุณาช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถของท่านนะครับเขียวเหลือง1มม.กไก่4873กทม.นะฮะหากฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงนี้มีข้อมูลครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA นะครับเตือนลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่การลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ด้วยนะครับ ท่านพันตำรวจโทปรีชามีเพตาครับท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับผม
1: ครับก่อนหน้านี้อุบัติเหตุนะครับหลวงแพ่งครับท่านสารวัตร
3: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรจุดนี้มีใครเป็นอะไรไหมฮะเนี่ย
3: ก็คร่าวๆเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่กล้ายืนยันว่าบาดเจ็บมากหรือน้อย
1: ครับ
3: รับแจ้งว่าเป็นกระบะสองคันครับกระบะคันแรกเป็นกระบะโดยสารแล้วก็โดนกระบะคันหลังเนี่ยครับชนท้ายทางด้านขวาแล้วก็คนที่นั่งในรถรู้สึกจะหุ้มเด็กนะครับแล้วก็หล่นมาจากมือแต่เบื้องต้นที่ผมไปถึงอ่ะผู้บาดเจ็บอ่ะเขาเอาส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วแต่รับแจ้งว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตอนนี้ผมกำลังให้ลูกน้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าบาดเจ็บมากหรือน้อยครับผม
1: มีคนเห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่านสารวัตร
3: คร่าวๆเลยตอนนี้ผมไม่กล้ายืนยันแต่ว่าจากการดูร่องรอยการชนก็น่าจะลักษณะว่ารถกระบะโดยสารน่ะอยู่ด้านหน้าแล้วก็กระบะคันนี้เหมือนก็จะหักหลบแล้วก็เอาที่ร่องรอยการชนนะครับกระบะคันหลังเนี่ยเหมือนกับบุกทางด้านหน้าทางซ้ายอะครับส่วนรถกระบะโดยสารก็จะบุกด้านหลังทางขวาครับผม
1: โอ้ไม่มีสิ่งของตกหล่นใช่ไหมครับจุดนี
3: ้ถูกต้องครับที่ผมไปรถกระบะนะทางผู้ใต้บังคับบัญชาผมถึงไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนะขอความร่วมมือจากรถที่ผ่านมาเป็นรถเคลนยังไงจุดนี้เลยผมต้องกราบขอบคุณรถเคลนด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ที่ช่วยยกแล้วก็เอาตั้งมาได้พอผมไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยช่องเดินรถมันมีอยู่3ช่องทางรถสามารถวิ่งได้2ช่องทางกว่าแล้วครับ
1: ร
3: ถคันดังกล่าวรถที่พลิกคว่ำจับมาไว้ทางช่องทางด้านซ้ายพอผมไปถึงที่เกิดเหตุผมก็เลยไปดูรถว่าสามารถเคลื่อนย้ายไหมปรากฏว่าผมตรวจสอบแล้วรถคันดังกล่าวมันสามารถที่จะสตาร์ทได้ผมก็เลยให้สตาร์ทแล้วก็ลงจากสะพานลงมาจอดชิดซ้ายเปิดให้รถผ่านได้ทุกช่องทางครับผม
1: ตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับท่านสารวัตร
3: ตรงนั้นสะพานเขาเรียกว่าแครี่บอยครับตรงนั้นนะครับ
1: เป็นขาเข้าหรือขาออกครับตรงนี
3: ้ขาออกครับ
1: ขาออกใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ปกติเส้นนี้เขาใช้ความเร็วกันเหรอครับขับเร็วกันไหมครับ
3: ตรงนี้ก่อนที่จะถึงสะพานมันก็มีไฟแดงอยู่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนขับมากกว่าครับ
1: อ๋อเกิดเหตุบ่อยไหมครับสะพานตัวนี
3: ้นานทีครับผม
1: นานๆทีนะครับ
3: ครับครับผม
1: ตอนนี้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับมีหรือไม่มีครับตอนนี
3: ้หมดแล้วครับพอผมไปถึงที่เกิดเหตุพอผมสามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได้ปุ๊บผมก็ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เร่งกันใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีก็หมดแล้วครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับครับครับผม
1: สวัสดีครับ
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทปรีชามีเพตรานะครับท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วผู้ได้รับบาดเจ็บมีนะครับแล้วก็ทีมกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็รถเนี่ยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ไม่ได้กีดขวางแล้วนะแล้วก็ไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุก็ใช้การได้เป็นปกติหลงแพ่งขาออกนะครับสำหรับจุดดังกล่าวคุณพันธ์พี่พันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมาอยู่ถนนเทพรัตน์พี่หรือว่าบางนาตราดครับผม
1: หาเป็นไงบ้างครับพี่พันธ์เชิญเลย
4: จากแยกบางนามุ่งหน้าไม่กะนะพี่ตอนนี้ก็ใช้การไม่ดีอยู่ครับตั้งไปตั้งกลับอยู่พี
1: ่ครับผม
4: การจราจรยังไม่มีปัญหาครับมีปัญหาก็บางแก้วครับผม
1: ครับ
4: ไปบางแก้วนักเรียนกำลังรถไปรับนักเรียนกำลังไหลเข้าไปในโรงเรียน
1: ครับผมไปรอรับกันแล้วเหรอ
4: ร้อนอยู่เดี๋ยวร้อนอยู่ครับ35 องศา
1: ไม่มีฝนเลยเหรอแถวนั้นไม่ครึ้มเหรอ
4: ยังพี่ยังไม่ม
1: ี
4: ฝน
1: ครับผม
4: คร
1: ับ ขอบคุณครับพี่พันธ์สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์สวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199 2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของซ้อมอพยพหนีไฟตั้งแต่ช่วงบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นที่โรงเรียนสุเหล่าบ้านดอนสุขุมวิท 49/14 นะฮะเขาบอกว่าที่โรงเรียนสุเหล่าบ้านดอนมีรับแจ้งเรื่องของซ้อมอพยพหนีไฟทำการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับช่วงบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นนะฮะ ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรครับที่หม้อแปลงไฟฟ้าที่ซอยลาดพร้าว44เมื่อครู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับเป็นเรื่องของการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับที่โรงเรียนสลอบ้านดอนสุขุมวิท 49/14 บ่าย 2-4 โมงเย็นแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าที่ลาดพร้าว44ก็มีทางดับเพลิงกู้ภัยห้วยขวางไปที่เกิดเหตุนะครับมีเพิ่มเติมข้อมูลนะครับในโอ้โหใน YouTube สวัสดีนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอากาศนะที่แจ้งเข้ามานะครับก็บอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างร้อนมีแสงแดดลำไส้ในหลายพื้นที่เลยนะฮะสวัสดีทักทายคุณกระปุกแดงคุณรพีคุณวิชัยคุณวันยุมาคุณพัชนีนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความหลายๆท่านเลยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะฮะรับแจ้งบอกว่ามีเหตุนะครับที่ย่านหนองจอกเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับจากทางด้านของสุวินทวงศ์21เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูสวัสดีครับสุวินทวงศ์21ครับ
5: สวัสดีครับผม
1: ครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
5: ้ก็ที่เกิดเหตุตอนนี้ออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วครับแยกย้ายแล้วครับผม
1: อ๋อเหตุการณ์เป็นยังไงอะครับพี
5: ่เหตุการณ์ที่ฟังจากที่เขาเล่ามากันนะก็เหมือนกับกระโดดลงมาจากชั้น5ครับ
1: โอ้ตรงนั้นเป็นอาคารหรือเป็นยังไงอะพี
5: ่เป็นอาคารก็เหมือนกับก็คนที่อยู่ชั้นล่างอะชั้นล่างเป็นห้องพักได้ยินเสียงดังตุ๊บแล้วเขาก็เอ้ยอะไรก็มาเปิดประตูไปดูก็มีคนกระโดดลงมาแต่แล้วเขาก็ตอนแรกเขายังไม่รู้สาเหตุก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดกันก็คือผู้เสียชีวิตอะขึ้นไปชั้น5
1: ครับ
5: แล้วก็ไม่นานก็กระโดดลงมาก็ไม่มีใครไม่มีการทำร้ายไม่มีการอะไรคือตัดสินใจกระโดดด้วยตัวเองอะฮะ
1: ผู้หญิงผู้ชายครับพี
5: ่ผู้หญิงครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
5: อายุประมาณ19ปีครับ
1: 19ปี
5: ใช่ครับ
1: โอ้เป็นโรงเรียนเหรอครับ
5: ครับผม
1: แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่ครับ
5: ตอนนี้ก็ดำเนินการนำผู้เสียชีวิตไปสอนอแล้วครับ
1: โอ
5: ้ก็คือญาติก็มาพบแล้วญาติมาก็ร้องไห
1: ้โอ้แล้วเพื่อนๆเขาบอกไหมฮะว่าทำไมน้อง
5: เพื่อนก็ที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังก็น่าจะเกี่ยวกับน้องเป็นโรคซึมเศร้าอะฮะ
1: อ๋อน้องอยู่ระดับชั้นไหนฮะ
5: ม.6 ครับ
1: อ๋อม.6ใช่ไหม
5: ใช
1: ่แต่อายุ19
5: ใช่ครับใช่อ๋อ
1: แต่อยู่ม.6
5: คร
1: ับ อ๋ออ๋ออ่าเขาป่วยมานานหรือยังไม่ทราบเน
5: า
1: ะ
5: ไม่ทราบครับแต่อันนี้ที่คือเพื่อนๆเขาก็คือมีอาการของโรคซึมเศร้าอย
1: ู่แต่ทางครอบครัวเขาก็ทราบแล้วใช่ไหมฮะทราบ
5: ครอบครัวทราบแล้วครับแล้วก็น้องบางคนก็บอกน้องเขาก่อนเสียชีวิตประมาณ6ชั่วโมงอ่ะเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กอ่ะเกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมก็ฟังเขามาอีกทีอ่
1: ะ
5: ถ้าเกิดค้นหาเฟซบุ๊กของน้องเจอก็น่าจะเห็นว่าเขาอาจจะระบายอะไรในเฟซบุ๊กเขาบ้างนะฮะในเฟซบุ๊กหรือในโน้ตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
1: ฮะแล้วอย่างนี้ทางโรงเรียนต้องหยุดก่อนไหมหรือว่าก็ยังไง
5: โรงเรียนไม่หยุดครับยังเรียนตามปกติครับแต่ก็มียังเรียนอยู่เมื่อกี้เห็นก็ยังมีกิจกรรมมีอะไรปกติฮะเพราะว่าจุดตรงนั้นอ่ะน่าจะเป็นจุดอับด้วยแหละไม่มีใครเดินไปไม่มีใครแบบไม่มีใครรู้ไม่อะไรมากอะฮะไม่เป็นจุดหลังด้านหลังติดกับรั้ว
1: ฮะก็คือขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาเลยไม่ได้ไปยืนหรือว่าไม่ได้เป็นนั่งอะไรก่อนใช่ไหมฮะ
5: ก็จากกล้องที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าขึ้นไปแล้วปั๊บยังไงเขาโดดลงมา
1: โอ้ครับเขายังไงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะเหตุการณ์น
5: ี้ครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากครับสุวินทวงศ์21เพิ่มเติมให้ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเห็นบอกว่าน้องอยู่ม.6แค่นั้นเองนะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแถวหนองจอกนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โหลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โอ้เร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: ีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ก่อนหน้านี้นะครับได้รับช่วงต่อมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับบอกว่าเวลาตีห้านะครับเช้าตรู่ก็มีทางด้านของสน.ดอนเมืองเนี่ยในพื้นที่รับแจ้งพบศพชายที่ถูกแทงนะครับแล้วก็สภาพศพเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในลังพลาสติกนะภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แขวงสีกันเขตดอนเมืองนะครับก็ไปที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ชั้น2ของบ้านเนี่ยภายในก็เป็นลังพลาสติกนะที่มีศพอยู่ด้านในนะฮะเป็นลังพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ก็สภาพเนี่ยคือถูกฝังอยู่ในกระบะดินนะแล้วก็มีดินเนี่ยคือปิดลังเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเปิดออกดูเนี่ยก็พบว่าด้านในเนี่ยเป็นศพชายสวมเสื้อบอลสีเขียวเบอร์21กางเกงขาสั้นแล้วก็มีรอยสักที่แขนทั้งสองข้างนะลักษณะเนี่ยถูกจับให้นั่งก้มหน้าตัวงออยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันยกออกมาจากหลังนะก็มาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายชัยสิทธิ์อายุ34ปีนะเป็นลูกชายเจ้าของบ้านจากการตรวจสอบพบบาดแผลถูกแทงที่กลางหน้าอกจำนวน1แผลด้วยกันนะครับก็มีการตรวจสอบพบรถมือถือของผู้เสียชีวิตเนี่ยหายไปนะระหว่างนั้นก็มีการสืบสวนสอบสวนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก4ทุ่มคืนวันที่14นะครับเพราะว่าทางสน.ดอนเมืองเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในหมู่บ้านแห่งนี้นะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบเหตุนะครับกระทั่งจนเวลาประมาณนี่แหละเช้าตรู่ประมาณตีห้านี่แหละก็ได้รับแจ้งอีกได้รับแจ้งเหตุอีกนะก็เลยกลับมาดูอีกก็ปรากฏว่านะครับพบเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่ามีเหตุฆาตกรรมกันจริงนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยนะครับมาด้วยกัน3คนนะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1รายนะครับยังเหลืออีก2รายที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวอยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับทางท้องที่สน.ดอนเมืองนะฮะเขาบอกว่าจับผู้ต้องสงสัยได้1รายละควบคุมตัวได้ละนะครับก็ยังเหลืออีก2รายนะยังเหลือ2รายมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเรื่องของสภาพการจราจรเมื่อครู่บอกว่าถนนเทพรัตน์ยังไม่ติดนะที่พี่พันธ์ฝากข้อมูลไว้แล้วก็อุบัติเหตุที่หลวงแพ่งขาออกนี่ก็เคลื่อนย้ายละนะครับก็ได้ท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยเพิ่มเติมให้บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะไม่ได้กีดขวางและการจราจรก็ดีขึ้นนะครับเป็นปกติแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวมีคุณธนินครับคุณธนินแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กสีเทาข้างในเนี่ยมีพวกของใช้ส่วนตัวนะแล้วก็มีเอกสารแท็กซี่จำได้แค่หมดตัวเลขนะครับเป็นเขียวเหลืองจำได้แค่ว่าลงท้ายว่า829กทม.เขียวเหลือง829กทม.ขึ้นมาจากจรัญสนิทวง84แล้วก็มาลงที่ซอยบางแค1ประมาณบ่ายโมง10นาทีของวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองบ่ายโมง10นาทีแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับจำได้แค่หมดตัวเลข829กทม.ขึ้นมาจากจรัญสนิทวง84มาลงที่ซอยบางแค1นะฮะเป็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กสีเทานะข้างในมีพวกเอกสารแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวนะรบกวนพี่ๆที่ขับรถสาธารณะนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นต่อหากเก็บของผู้โดยสารได้สามารถแจ้งติดต่อกับจส.100ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฉลอง113ปีครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลักออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีนะครับเงินรางวัลรวม113ล้านบาทครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับเศรษฐีเงินล้านอาจเป็นคุณลุ้นกันต่อยังไม่จบธนาคารออมสินเดินหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลักออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทครับหลังจับรางวัลที่1ไปแล้วนะแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาท
1: นี่คือโอกาสของคนรักการออมที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นอีกนะได้ลุ้นต่ออีก2ครั้งกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้านะครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569นี่วันพรุ่งนี้แล้วนะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัลครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลักออมสินและลูกค้าเดิมทั้งสลักออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรทิ้งท้ายกันนะครับในช่วงเวลานี้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวได้ตามรอบไฟนะครับแยกสาทรสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้สาทรเหนือไม่มีปัญหาการจราจรกลับกันสาทรใต้วันนี้ดีครับวันนี้ใช้กันได้ดีฮะในช่วงเวลานี้นะส่วนด้านของพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกพระโขนงกล้วยน้ำไทยเกษมราชชะลอตัวสัญญาณไฟรัชดาใต้ทางด่วนหลังจากนั้นก็มีปริมาณรถมากแถวสารแดงแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องพระราม1เพลินจิตชิดลมชะลอตัวนะครับเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำรถมากครับส่วนใต้ด่วนอโศกเพชรเพชรอุทัยสสนวิจัยคลองตันใช้ได้ครับสุขุมวิทฝั่งขาเข้าหนาแน่นอารีต่อเนื่องมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทส่วนฝั่งกลับกันหลังจากผ่านพ้นแยกอโศกไปใช้การได้ดีขึ้นครับจตุรทิศไปเลียบบึงมักกะสันไปพระราม9ขาออกใช้ได้ครับฝั่งกลับกันชะลอตัวถนนศรีอยุธยามุ่งหน้ามาทางด้านของพญาไทครับสะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ยังใช้ได้นะครับราชวิถีแยกตึกชัยชะลอตัวนะครับเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายยังสั้นครับส่วนอีกด้านหนึ่งสามเหลี่ยมดินแดงใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้นะครับแยกพระราม9ยังใช้กันได้แยกสังฮีชะลอตัวครับท้ายแถวยังไม่ยาวด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุคุณสาวิตรีครับบอกว่าคู่ขนานกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับช่วงหน้าหมู่บ้าน KC นะฮะ National City มีรถบรรทุกไม่ทราบคู่กรณีทำให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฮะฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9การจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิแหวนตะวันออกนะฮะแต่ว่าอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณลันลำปางสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับพี่ลันอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี
2: ้ตอนนี้มาวัดตะเคียนครับพี
1: ่ครับผมเป็นไงบ้าง
2: พอดีมามุ่งหน้ามาจะเข้าวัดตะเคียนเลนซ้ายสุดเจอรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ตรงทางกลับรถที่จะเข้าไปรับเด็กนักเรียนเด่นล่าแท็กซี่จอดเสียไม่รู้สาเหตุอยู่เลนขวาสุดเลยที่จะลอดใต้สะพานเนี่ย
1: ครับ
2: รถติดรถผู้ปกครองกำลังมารับเด็กนักเรียนเด่นล่าเลยรถติดเลนคู่ขนานนะ
1: ครับผม
2: ติดประมาณ1กิโลแล
1: ้
2: วไม่รู้สาเหตุพอดีผมวิ่งเลนกลางไงครับ
1: คือมาจอดผู้ปกครองจอดรอรับนักเรียนกันใช่ไหม
2: ไม่จอดรถเนี่ยที่รถแท็กซี่ขาวเนอะชมพูเนี่ยมันเสียคราวนี้มันอยู่เลนขวาไปขวางทางที่รถจะกลับใต้สะพานที่จะไปรับเด็กนักเรียนเด่นล่า
1: แล้วหน้าโรงเรียนยังไม่ติดใช่ไหมครับ
2: มันคนละฝั่งกันไงไอเนี้ยรถแท็กซี่มันจอดตรงที่จะลอดใต้สะพานอยู่เทิน
1: อ
2: ่ะ
1: มันจอดฝั่งขาออกใช่ไหม
2: ขาออกนี่มันจะเลี้ยวไปผู้ปกครองเขามารับเด็กนักเรียนเขาไม่รู้เขาก็วิ่งเลนขวาเลนซ้ายสุดเลย
1: กลับรถไม่ได้
2: เขาจะอยู่กลับรถไม่ได้เขาก็ไม่รู้สาเหตุไง ผมมาเจอสาเหตุ
1: แต่ฝั่งหน้าโรงเรียนยังไม่ติดใช่ไหมครับ
2: รถไปไม่ได้มันอยู่เลนนี้หมดเลย
1: แต่ฝั่งหน้าโรงเรียนอ่ะพี่ไม่ติดใช่ไหม
2: ลงอีกลง
1: โอเคก็คือติดแต่ฝั่งหน้าที่จะ
2: กลับ
1: รถ
2: ไปก่อนนะลงสะพานพระราม5มาอุโมงค์พระราม5ให้ใช้ทางด่วนแล้วก็มายูเทิร
1: ์
2: นใต้สะพานตรงวัดตะเคียนน่ะ
1: ครับครับ
2: โอเค
1: ได้ครับ
2: แจ้งสมาชิกด้วย
1: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับครับพี่
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นด้านฝั่งตรงข้ามนะครับบริเวณช่วงจุดกลับรถนะฮะนครอินฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางคูเวียงตัดกับการจราพิเศษฝั่งตะวันตกนะครับบริเวณจุดกลับรถที่จะกลับไปตลาดพระราม5นี่แหละเป็นถนนนครอินบริเวณช่วงใต้สะพานเป็นรถแท็กซี่เขาไปจอดเสียอยู่คราวนี้คือคนไม่รู้ที่จะวนไปรับนักเรียนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าฝั่งหน้าโรงเรียนเขายังไม่ติดนะแล้วก็บอกว่ามันไปได้ช้ามากนะครับเนื่องจากว่ามีแท็กซี่ฮะเนี่ยที่บอกว่าไปจอดกีดขวางการจราจรอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริง
4: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.และมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 11,797,120 รายและมีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ 1,376,853 รายทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมมีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนถูกต้องแต่มีการกรอกข้อมูลอื่นๆผิดพลาดเล็กน้อยให้ถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วและไม่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลหรือลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีข้อมูลผิดพลาดในสาระสำคัญจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลต่อไปทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th และ welfare.mof.go.th หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังตำรวจสน.ดอนเมืองเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลังพบศพพ่อค้ากัญชาถูกแทงเสียชีวิตร่างซุกกล่องพลาสติกฝังดินภายในบ้านพักเบื้องต้นคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว1รายคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่เขตดอนเมืองหลังตำรวจพบศพนายชัยสิทธิ์อายุ34ปีลูกชายเจ้าของบ้านถูกซ่อนอยู่ภายในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่และฝังอำพรางไว้ในกระบะดินภายในบ้านพักแห่งหนึ่งย่านถนนเทิดราชันโดยตำรวจสน.ดอนเมืองพร้อมแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าวหลังได้รับแจ้งโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านพบกล่องพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ถูกฝังและปิดทับด้วยดินภายในกล่องพบร่างของนายชัยสิทธิ์โดยแพทย์พบร่องรอยบาดแผลจากของมีคมบริเวณหน้าอกขณะที่ทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงรถยนต์และมือถือของผู้เสียหายหายไปด้านตำรวจเปิดเผยว่าก่อนหน้าในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเคยได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งช่วงเช้ามืดได้รับแจ้งเหตุซ้ำว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดพบพิรุธบริเวณกระบะดินก่อนคุยตรวจสอบและพบร่างของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นชุดสืบสวนทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วโดยพบว่ามีผู้ต้องสงสัยรวม3คนและสามารถควบคุมตัวมาสอบสวนได้แล้ว1คนขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

0: ื่อเร่งคลี่คลายปมสังหารในครั้งนี้โดยตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นทรัพย์สินที่สูญหายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแลร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไล่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สส
1: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่13มิถุนายน2569นะครับมีรายงานเรื่องของการเหยียบน็อตสกรูนะครับที่มอเตอร์เวย์ M7 นะฮะหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยเขาบอกว่ามีทางด้านของข่าวที่บิดเบือนออกไปนะครับที่บอกว่ามอเตอร์เวย์ M7 มีน็อตสกรูตกหล่นทำให้ยางรถเนี่ยรั่วเกือบ100คันนะฮะทางประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคมนะครับก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับโดยมีการตรวจสอบโดยเพจทางการของตำรวจทางหลวงนะครับเขาบอกว่ามีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีรถยนต์ที่สัญจรผ่านเส้นทางแล้วก็ไปเหยียบน็อตสกรูจนทำให้ยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายเนี่ยเบื้องต้นอ่ะ15คันนะครับโดยข้อความที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์เนี่ยระบุว่าจราจรอัมพาตน็อตสกรูตกหล่นกระจายมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกหลักกิโลเมตรที่39+600รถยางรั่วเกือบ100คันติดยาวกว่า3กิโลเมตรมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงนะครับปัจจุบันทางตำรวจทางหลวงและกู้ภัยได้เร่งแก้ไขและเข้าพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรพร้อมทั้งเก็บขวดน็อตสกรูออกจากพื้นผิวเรียบร้อยแล้วซึ่งใช้เวลาตอนนั้นเนี่ย40นาทีและก็ได้มีการเปิดการจราจรใช้ได้เป็นปกตินะครับนี่ก็เป็นลักษณะข่าวบิดเบือนนะครับก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบนะครับคุณสาวิตรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ตรงเรียบมอเตอร์เวย์แถวๆบัตรทับช้างครับตอนนี้อยู่ตรงแถวๆหน้าหมู่บ้านเคซีคร
1: ับ โอ้มันติดลักษณะมันติดยังไงครับมันติดนิ่งหรือว่าติดยังไงครับตอนนี
2: ้นิ่งเลยครับเพราะว่าน่าจะมีรถใหญ่อะครับคอนเทนเนอร์รถพ่วงอะครับ เขาตอนผมผ่านมาผมเห็นเขาลงไปข้างทางแล้วจอดหลบข้างทางแต่ว่ารถมันผ่านไปไม่ได้เลยเนื่องจากมันเป็นถนนเลนเดียว
1: โอ้เขาไปจอดเสียหรือว่าไปจอดอะไรครับ
2: ไม่ทราบเลยครับเห็นคนแถวเนี้ยเปิดกระตกลงมาคุยกันว่ารถยางแตกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้รถมันติดไปจนถึงถนนลาดกระแหงนะครับ
1: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นรถจอดเสียใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ได้ได้เดี๋ยวเราตรวจสอบให้ขอบคุณมากคุณสาวิตรีแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับเนี่ย
2: อ๋อหมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นจุดกลับรถเพื่อจะวิ่งเข้าซอยมิสทีนหรือว่าตรงไปพัฒนาชนบท
1: อ๋อก็คือเข้าออกได้รับผลกระทบหมดเลย
2: ใช่ใช่
3: ตลาดพัฒนา
2: ใช่มันจะมีทางออกอีกทางนึงคือต้องขอให้หมู่บ้านเคซีครับเขาเปิดให้รถเข้าไปแล้วไปออกลาดกำแหง
1: ได้เดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้นะครับคุณสาวิตรีขอบคุณมากเลยที่แจ้งเข้ามานะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสาวิตรีด้วยนะครับก็เป็นจุดเดียวกับคุณแหม่มนะก่อนหน้านี้คุณแหม่มก็แจ้งมาเนี่ยน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับที่คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9นะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดขัดสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามความคืบหน้าให้ด้วยนะสำหรับจุดดังกล่าวแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับแจ้งมาเยอะในช่วงนี้นะครับสอบถามหลังไมค์กันมาเยอะก็คือเพชรเกษมเป็นช่วงเพชรเกษมขาออกนะครับแถวๆช่วงท่ายางมีเป็นงานซ่อมถนนนะครับ1ช่องทางฝั่งซ้ายเห็นบอกว่าท้ายแถว2กิโลเมตรเราก็เลยแจ้งไปทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีนะครับสอบถามท่านผอ.น้ำเพชรท่านผู้อำนวยการบอกว่ามีการทำพื้นถนนจริงๆทำมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วแหละนะครับช่วงหน้าปั๊ม PTT ท่ายางก็บอกว่าวันนี้เนี่ยรถใช้เส้นทางเยอะก็เลยติดขัดกันท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรนะสำหรับจุดดังกล่าวเป็นฝั่งขาออกนะครับเพชรเกษมขาออกช่วงแถวท่ายางนะครับมีการทำผิวการจราจรเห็นบอกว่าวิ่งได้แค่เลนเดียวนะเลนซ้ายเลนเดียวรถก็เลยติดค่อนข้างยาวนะครับสำหรับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันหลายท่านบอกคล่องตัวฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรกรณีของคุณลันลำปางเนี่ยที่บอกว่าจุดกลับรถบริเวณช่วงใต้สะพานข้ามคลองบางเหล่านกที่เป็นแท็กซี่ไปจอดเสียนะครับ เราได้ประสานงานไปยังพื้นที่สภ.บางกรวยรับทราบแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าเป็นรถไปจอดเสียบริเวณช่วงจุดกลับรถพอดีเลยรถติดนะครับเนี่ยถ้าเลยจุดนี้ไปไม่ติดฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ถ้าใครจะไม่กลับรถก็ใช้ช่องทางหลักนะจะสะดวกกว่านะครับสำหรับจุดดังกล่าวมีทางคุณวิไลวันฝากประชาสัมพันธ์นะครับลืมเป็นพวงกุญแจเป็นกุญแจรถนะครับเขาบอกว่าห้อยติดไว้เป็นรูปสุนัขสีเทาเขาบอกว่าลืมไว้ที่รถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากศูนย์อีซูซูกิ่งแก้วมาลงที่บริษัทมอนทรานสปอร์ตจำกัดที่บางนานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตอนประมาณเที่ยง40นาทีเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็กุญแจบ้านนะครับอยู่ห้อยติดกันมีรูปสุนัขสีเทาติดอยู่ด้วยนะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยง40นาทีของวันนี้นะครับถ้าท่านใดเก็บได้ก็สามารถติดต่อกับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับกรณีของสภาพอากาศคุณสวรรณทองนะเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณปาเคอินสวัสดีด้วยนะครับคุณสวรรณทองอยู่แถวภาษีเจริญบอกว่าท้องฟ้าไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆขาวๆไม่มีฝนนะครับแล้วก็พี่ปาเคอินนะบอกว่าแถวรังสิตน่าจะแดดแรงอยู่นะครับช่วงใกล้บ่ายสองขอบคุณพี่ปาเคอินด้วยเมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้ใน YouTube นะกับทางจอสร้อยของเราก็คู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ก็จะส่งผลกระทบรามคำแหงที่มาจากลาดพัฒนานะครับที่จะเลี้ยวซ้ายไปตรงคู่ขนานสาย9เนี่ย ก็ติดไปด้วยนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับบางท่านแจ้งเข้ามาว่าเป็นอุบัติเหตุนะบางท่านแจ้งเข้ามาบอกเป็นรถจอดเสียแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเช็คกระทางพื้นที่ก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเขาบอกเป็นรถใหญ่รถบรรทุกไปจอดอยู่ในช่องทางคู่ขนานบริเวณช่วงใกล้กับหมู่บ้านเคซีจุดนี้เนี่ยก็เลยส่งผลการจราจรเนี่ยติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่ารถที่มาจากรามจะเลี้ยวซ้ายมารามคำแหงเลี้ยวซ้ายมาเนี่ยมาคู่ขนานไปทางสะพานสูงเนี่ยไปไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าไปได้ช้ามากๆเลยแทบจะแบบหยุดนิ่งเลยสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานพื้นที่ให้นะสำหรับจุดนี้นะครับมีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.ครับช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ครับแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดฟุตบาทบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงตลาดบางประกอกระยะทางประมาณ650เมตรครับเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษในวันที่3กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนพิเศษสัญญาที่5ครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ครับฝั่งขาออก1ช่องจราจรชิดฟุตบาทบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงตลาดบางประกอบระยะทางประมาณ650เมตรครับเพื่องานติดตั้งเสาไฟฟ้าในวันที่3กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4ครับโดยมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข080 072-6522ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.dmrta.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
0: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เชิญเลยครับพี่น้อย
0: ครับผมอยู่รัชดาท่าพระนะ
1: ครับ
0: รอบที่แล้วก็จากหน้าเดอะมอลล์ท่าพระมุ่งหน้ามาทางไม้ตะวันบุคโล
1: ครับ
0: เลี้ยวซ้ายเข้าเจริญนครแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเข้ากรุงธนบุรีนะครับการจราจรช่วงนี้สะดวกนะคุณเสมา
1: ครับ
0: ฟังกับกันของถนนกรุงธนบุรีที่จะข้ามไปทางสาทรนุ่นก็ยังดีนะนาทีนี้ยังโล่งๆอยู
1: ่
0: นะครับก็ส่งผู้โดยสารที่กรุงธนบุรีซอย4
1: คร
0: ับ เสร็จแล้วก็วนมาที่หน้าเดอะมอลล์อีกเหมือนเดิมมาเข้าคิวหน้าเดอะมอลล
1: ์
0: ก็ได้รับผู้โดยสารก็จะวนไปเจริญนครอีกเหมือนเดิม
1: ครับ
0: วิ่งเป็นวงกลมเลข0อยู่เนี่ย อยู่แถวๆนี
1: ้ครับ
0: ครับการจราจรโดยรวมแล้วใช้การได้ดีครับคุณไสมา
1: ครับผม
0: แล้วก็อากาศนะแสงแดดก็หลัวๆนะ
1: ครับ
0: ไม่แรงพออุ่นๆนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณครับพี่น้อยครับ
0: ฝนไม่มีขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อกันที่ช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกันนะครับคุณบุษบงบุษบวณิชครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: ครับ
4: ดิฉันก็เหลืออีก14วันนะจะถึงวันเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยก็เริ่มจากการหาเสียงของผู้สมัครนะคะหมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ก็มาแถวๆนี้แหละแถวๆบ้านเราในแหละพระราม4นะคะมาช่วงเช้าก็หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยแล้วก็วัฒนานะคะ
1: ผมฝากบอกเขานิดนึงได้ไหม
4: ว่า
1: ผมจะบอกว่ามันจะมีทีมงานของเขาที่ขับเหมือนเป็นรถ
4: ร
1: ถสามล้ออ่ะไม่รถคันเล็กๆอ่ะแล้วจะไม่ทีมงานอ่ะแล้วเขาก็จะเปิดเสียงดัง
4: ๆอ
1: ่ะแต่คราวนี้คือป้ายอ่ะเป็นของประชาธิปัตย์สีฟ้ามาเลยนะแต่ไอเสียงเพลงที่ออกมา
4: ไม่ใช่
1: ที่บอกให้กาเบอร์ดี้อะไรของเขาเนี่ยที่เขาพูดอ่ะคือมันไม่ใช่นะ
4: เหรอ
1: เออต้องเช็คกับทีมงานดีๆนะ
4: สามล้อใจร้ายอ่ะ
1: ผมบอกว่า
4: พี่กัดหน่อยแจ้งพี่กัดหน่อย
1: ก็เนี่ยตรงพระรามสี่ตรงหน้าตึกไทย
4: สีอะไรล่ะไม่ใช่สีฟ้า
1: ก็เขาบอกเป็นเบอร์อื่นอะแต่ไม่ใช่เบอร์ของพรรค
4: การเมืองหรือว่าเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: เออเป็นอิสระแต่ผมไม่บอกนะว่าเขาบอกให้กาเบอร์อะไรแต่ในเพลงลำโพงที่เขาเปิดอะ
4: เป็นตัวเต็งไหมหรือว่าเป็นยังไง
1: ไม่เอาบอกแค่นี้แต่จะบอกว่าเขาบอกผิดเบอร
4: ์เลขกี่หลัก
1: ไม่เอาไม่บอกจะบอกแค่ว่าบอกผิดเบอร์จะบอกหลังไม้ว่าเขาบอกเบอร์อะไรแต่จะบอกว่าเขาบอกผิดเบอร์
4: มาเลยก็ได้จะได้รู้นะคะซึ่งวันนี้ตอนช่วงเช้าเนี่ยก็ไปหาเสียงกันนะคะที่สวนลุมนะไปที่พื้นที่ด็อกพาร์คนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนของคนเมืองนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันของคนกับสัตว์เลี้ยงให้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ไปก็คือด็อกพาร์คเนี่ยที่สวนเบญจกิตินะไม่ได้ที่สวนลุมแล้วก็เดินทางต่อไปที่ตลาดลมทรัพย์ที่อโศกเขตวัฒนามีผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5ก็คือนายเมธวินมีสุวรรณแล้วก็พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็บอกว่าเขาก็บอกว่ามีการเนี่ยมันจะเข้าโค้งสุดท้ายแล้วมันเหลือแค่2สัปดาห์เองว่าจะมีการปรับหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆก็ทำงานให้หนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นแล้วก็กลับดึกขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดนะคะส่วนผลโพลที่ออกมาบอกว่าคะแนนยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นก็บอกว่าไม่กังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในกรุงเทพมาตลอดและเข้าใจว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังเป็นแรงผลักดันทำให้ต้องลงพื้นที่พบกับประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึงค่ะ อันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไปดูพรรคประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนร่วมหาเสียงให้กับผู้สมัครสกของพรรคนะคะก็บอกว่าไปที่3เขตก็คือคลองสานบางคอแหลมยานาวานะคะเพื่อนำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพนะคะก็หาเสียงตั้งแต่เขตคลองสานแล้วก็ข้ามฟากมานะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาที่บางคอแหลมยานาวาจริงๆเขามีตลาดวัสเวตอ่ะ
1: ครับ
4: แล้วถ้าเกิดคนที่ดิฉันจะบอกอายุว่าอายสมัยก่อนดิฉันก็
1: เขาเดากันถูกหมดแหละแหมไม่ต้องอายหรอกเขาเดาถูกหมดแล้วเขาเดาถูก
4: อยู่เลยนะแต่ก่อนเนี้ยเขาลงเรือตรงสะพานปลานะแล้วเขาก็ข้ามฝั่งไปที่ไปขึ้นที่ท่าเรือวัสเวศแล้วก็ไปเช่าหนังสือฝั่งตรงข้ามวัดแล้วก็ข้ามฝั่งกลับมาซึ่งสมัยนี้มันไม่มีแล้ว
1: นี่เรากำลังพูดกันเมื่อประมาณสมัยประมาณ 40-50 ปีที่แล้ว
4: ตบปากเดี๋ยวนี้
1: อ้าวใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้น
4: ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
1: อ๋อไม่ถึง
4: เขายังไม่เกษียณ
1: อ๋อยังไม่ถึง
4: ใจร้าย
1: อ่ะต่อแล้วไงต่อ
4: ก็ตลาดวัดเสวยนะคะแล้วก็ชุมชนวัดเสวยซึ่งเป็นพื้นที่ริมน้ำแล้วก็มีการขึ้นรถแห่กระจายเสียงไปรอบถนนกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็มาพบปากกับชุมชนโรงหนังไทยรามาอันนี้ไม่ทันนะแล้วก็ชุมชนศาลเจ้าอันเหนียวนะคะแล้วก็มาข้ามฝั่งมาที่บางคอแหลมแหละมันจะตรงกันจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาขั้นนะคะก็มาหาเสียงกับแถวๆศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พระราม3แล้วก็มาแยกถนนตกเจริญกรุงนะคะเข้าซอยตลาดบ้านใหม
1: ่
4: เจริญกรุง85ไม่อยากจะบอกว่าเป็นถิ่นกำเนิดดิฉัน
1: เหรอ
4: แล้วก็เดินเดี๋ยวนี้นะมันคือแต่ก่อนเนี้ยซอยมันตันเดี๋ยวนี้ทะลุทะลวงไปได้หมดเลยไปถนนสุดประเสริฐชะแล่มถนนชะแล่มนิมิตเจริญราษฎร์วัดเรืองยศวัดไผ่สาธุประดิษฐ์นะแล้วก็ไปหาเสียงกันต่อที่พื้นที่เขตยานาวาตรงตลาดลุ่งเจริญใกล้กับถนนสาธุประดิษฐ์นะคะแล้วก็ทักทายประชาชนในพื้นที
1: ่
4: คือตรงนั้นมันเป็นชุมชนมากเลยแล้วก็มีคนอยู่นะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คนพื้นที่เดิมอะแทบจะเหลือน้อยส่วนใหญ่นะจะเป็นพวก
1: นี่ไม่น่าเชื่อนะเมื่อก่อนนี่เราอยู่ใกล้กันนะ
4: จริงป่ะ
1: จริง
4: ก็ที่ฉันกับคุณเทพดลอะหลังบ้านติดกันอะ
1: โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยคือแบบนี่จริงๆนะคุณแม่อยู่85ใช่ไหม
4: ใช่
1: นี่หนูอยู่แถววัดดอนนะเมื่อก่อนอ่ะ
4: หนูอยู่วัดดอนแม่เรียนวัดดอนลูก
1: เออหนูอยู่วัดดอน
4: เหรอแม่แล้วแสดงว่าหนูก็ทันสิทันที่เขาฝังศพเยอะๆเวลาค
1: ื
4: นค
1: ื
4: นเราชอบมาลุยดูกันว่าเขาเราเนี่ยเป็นต้นตำรับนะของคนล่าผี
1: แล้วเราเด็กๆเราชอบแล้วเราก็มีความจำเป็นจะต้องปั่นจักรยานผ่านตรงนั้นด้วย
4: ใช่
1: เออไม่รู้เป็นอะไรเหมือน
4: เข้าใจคำว่าสงัดวังเวงไหมนั่นแหละเป๊ะมากเลยอุ้ยแต่เราไม่น่าจะเราพูดเรื่องอดีตกันอีกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณฟังก็จะรู้เลยนะคะซึ่งทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนก็เน้นย้ำถึงนโยบายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบคมนาคมขนส่งซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ที่เราพูดมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ทางด้านเขตคลองสานบางคอแหลมยานาวาเดี๋ยวนี้พัฒนาหมดแล้วนะการสมัยก่อนที่เราใช้เรือข้ามฟากก็แทบจะไม่ต้องแล้วนะมีรถไฟฟ้าผ่านนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากขึ้นใช่ไหมคะก็บอกว่าพื้นที่หนึ่งในหลายพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคลองสารมักงอแหลมยานาวามันมีตอกซอกซอยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าปัจจุบันเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ครอบคลุมทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมนะคะซึ่งนโยบายทีมผู้ว่าพรรคประชาชนจึงเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินอย่างจริงจังด้วยการผลักดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตอกซอกซอยทุกจุดรวมไปถึงจุดที่มันเป็นจุดมุมอับสายตาเพิ่มแสงสว่างในชุมชนด้วยการติดไฟส่องสว่างระบบ LED ในซอยเปลี่ยวแล้วก็พื้นที่มืดนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมขยะสะสมนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนเขาเรียกว่าคลองสะพานยาวนะมันเป็นคลองหมดเลยแล้วเขาก็มาทำเป็นถนนคือยังเกิดทันตอนที่เป็นคลองอยู่รู้เลยรู้เลยรู้เลยคือเคยตกคลองมาก่อนไงแล้วก็เคยไปเดินท้ายสวนอย่างเงี้ย
1: ถ้าสมัยที่ยังเป็นคลองอยู่อ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่า40ปีแน่ๆ
4: ตบปาก
1: จริงๆจริงๆผมว่าไม่ต่ำกว่า40ปีแน่ๆถ้าสมัยเมื่อก่อนน่ะที่มันยังเป็นคลองอยู่ที่เขายังไม่ได้ถมอ่ะ
4: แล้วจะย้ำทำไมล่ะลูก
1: จะได้รู้ไงว่าเราคุยกันถึงช่วงไหน
4: ไม่มันตอนสมัยก่อนมันก็เป็นความสุขของคน คนยุคเราอ่ะที่ว่ามันไปไหนก็เล่นได้เที่ยวได้เดินเข้าไปในสวนกล้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วไงเขาโตมาแบบนั้นน่ะ
1: เออเดี๋ยวนี้มัน
4: จะความเจริญมาสู่มันก็เลยไม่สนุกแบบนะสมัยก่อนเรายังแค่สนุกแค่เดินออกมาปากในซอยบ้านแล้วเราก็มาเจอหลุมฝังศพอย่างเงี้ยมันก็ได้บรรยากาศนึงเน
1: า
4: ะ
1: โอ้ยไปตลาดเมื่อก่อนนี่ก็เต้นแล้วไปตลาด
4: แต่ก่อนเนี่ยแถวหลังวัดสุทธิ
1: อ
4: ่ะก็เป็นพื้นที่เป็นป่าเหมือนกันนะป่าหญ้าเหมือนกันดิฉันเคยไปนะโอ้โหน่ากลัวมากเลยหลังวัดสุทธินะเพราะว่าเราเป็นคนแถบนั้นไงแอร์เรียเด็กแถวนั้นน่ะถ้าเรียนหนังสือก็มีวัดสุทธิมีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยสตรีพระนครใต้โรงเรียนโกศลอะไรพวกเนี้ย
1: เมื่อก่อนแถวนั้นมันค่อนข้างเปลี่ยวนะ
4: ใช่แต่ว่าตอนเช้ามาเราตื่น 6:00 นเราก็เดินไปโรงเรียนกันนะจากซอยบ้านใหม่เนี่ยเดินไปโรงเรียนกันแล้วมันก็ไม่รู้เลยมันเป็นวิถีชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาก็ไม่รู้จักหรอกเนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องอดีตกันสักนิดนึงนะฮะ
1: ครับ
4: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยทางด้านพรรคประชาชนก็บอกว่ามีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะแม้ว่าทั้ง3เขตจะเป็นย่านการค้าชุมชนสถานที่สำคัญแต่การเดินทางสัญจรภายในพื้นที่ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะคะพรรคทีมผู้ว่าพรรคประชาชนจึงมีนโยบายยกระดับป้ายรถเมล์ให้สามารถใช้งานได้จริงมีหลังคากันแดดกันฝนมีที่นั่งมีไฟส่องสว่างเดินเข้าถึงง่ายมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบข้อมูลเส้นทางเดินรถที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็จะมีการเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะถนนพระราม3
1: ครับ
4: พระราม3หลุมทั้งเส้นน่ะเพราะว่าเขาเอาสายไฟร้อยใต้ดินเนาะมันก็จะเป็นหลุมยุบได้บ้างส่วนระบบขนส่งสาธารณะขนาดรองวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรถ2แถวยังขาดการจัดระเบียบที่เป็นสัดส่วนจนบางครั้งส่งผลกระทบต่อการจราจรความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะก็เตรียมที่จะจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ให้ชัดเจนกำหนดจุดจอดให้เหมาะสมสร้างศาลาที่พักคอยกันแดดกันฝนแล้วก็รถ2แถวที่จะมีการจัดระเบียบจุดรับส่งผู้โดยสารให้เป็นระบบตีเส้นพื้นที่จอดรถให้ชัดเจนแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดการจอดรถที่กีดขวางจราจรบนท้องถนนนะคะ คือป้ายรถเมล์ไฟฟ้าที่เขามีเป็นคอมพิวเตอร์ว่ารถคันนี้กำลังจะมา มันไม่อัปเดตอ่ะบางทีเราก็ยืนรอว่าโอ้โหเมื่อไหร่รถที่เราจะนั่งจะมาอันนี้แค่คลองเตยนะ
1: แล้วเราดูในแอปดูอะไรอย่างงี้ได้ไหม
4: ในแอปมันก็ไม่ค่อยตรงกัน
1: อ
4: ่ะ
1: อ๋อเหรอ
4: ไม่มีอ่ะไม่ขึ้น
1: อ
4: ่ะในจอตรงนั้นก็ไม่ขึ้น
1: อ
4: ่ะแล้วปรากฏว่ารถมันมาโดยที่ไม่มีแจ้งเตือนก็ยืนรอไปสิก็ยังไม่เขาต้องอัพระบบให้มัดให้เสถียรกว่านี้นะนี่เป็นของผู้ว่าคนเก่าเนาะ
1: ครับ
4: ส่วนทางด้านของคุณมาริกากันบ้างคุณมาริกาเมื่อวานนี้ไปหาเสียงนะคะที่พื้นที่ทางด้านของบางบอนบ้านใครวะเห็นปะเราหากินกันแถวๆบ้านเรานี่แหละเมื่อกี้บ้านแม่คราวนี้ไปบ้านลูกมั่งนะคะบางบอนก็พ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับดีนะคะก็บอกว่าบางบอนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างลองเช็คดูว่าใช่ไหมปัญหาในพื้นที
1: ่พูดมา
4: ปัญหาน้ำท่วมขังการระบายน้ำ
1: จุดที่ผมอยู่มันไม่มีนะ
4: มันเป็นเชื่อมต่อกับบางขุนเทียนหนองแขมสมุทรสาครทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณถนนเอกชัยกาญจนาภิเษกและพื้นที่ชุมชนริมคลองนะคะการจราจรติดขัดเนื่องจากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรชุมชนที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วติดไหม
1: ติด
4: ประชาชนต้องพึ่งรถส่วนตัวเป็นหลักทำให้ถนนสายหลักมีปริมาณรถหนาแน่นในช่วงเช้าแล้วก็เย็นระบบขนส่งสาธารณะไม่ทั่วถึง
1: น
4: ะเพราะว่ารถโดยสารสาธารณะเส้นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้ายังไม่พอโดยเฉพาะการเดินทางจากชุมชนเข้าสู่ศูนย์กลางเมือง
1: อันนี้ตรง
4: เป๊ะไหม
1: และอีกอย่างนึงคือระบบขนส่งสาธารณะไม่ทั่วถึงไม่พอนะคือต่อให้มีก็มีน้อยแล้วก็ไม่จอดด้วยบางที
4: เลย
1: เหมือนขับเล่น
4: ป้ายเลยป้าย
1: อันนี้คือคนอื่นนั้นเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกเหมือนขับเล่น
4: อ
1: ่ะคือเหมือนกับแบบเขาโบกแล้วก็ไปจอดดังนั้นที่มันก็มีน้อยอยู่แล้วนะเป็นรถที่เขา
4: แล้วนานเนาะนาน
1: ใช่
4: นานจะมาสักครั้งนึง
1: พ
4: อถึงเวลาเราก็มีความหวังไปแสงสว่างไปอุโมงค์อะพูดฮิตมาก
1: อันนี้คนที่เขาใช้นะเขามาเล่าให้ฟ
4: ัง ใช่มันก็นั่นก็เป็นปัญหาแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหาการทิ้งขยะลงคลองส่งผลต่อการระบายน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้วก็พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะยังไม่เพียงพอนะคะประชาชนยังต้องการสวนสาธารณะลานกีฬาพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวมากขึ้นนะคะแนวทางแก้ไขเขาบอกว่าเขาจะมีการติดใช้ AI นะเรดาร์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำแบบเรียลไท
1: ม
4: ์เชื่อมข้อมูลคลองและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนเกิดน้ำท่วมเพิ่มรถเมล์สายรองเชื่อมชุมชนพัฒนารถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมรถไฟฟ้าใช้ AI วิเคราะห์สัญญาณไฟจราจรลดการติดขัดและเพิ่มรถไฟฟ้าเส้นทางนี
1: ้
4: นะคะแล้วก็ส่งเสริมตลาดชุมชนผู้ค้ารายย่อยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มสวนสาธารณะขนาดเล็กในชุมชนปลูกต้นไม้ลดฝุ่นความร้อนพัฒนาลานกีฬาพื้นที่ออกกำลังกายแต่ว่าก็กรุงเทพปลอดภัย24ชั่วโมงเพิ่มไฟส่องสว่างติดตั้งกล้องอัจฉริยะเพิ่มจุดตรวจระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชน
1: ครับ
4: แล้วก็บอกว่าบางบอนไม่ควรจะเป็นแค่พื้นที่ผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจการคมนาคมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนนะคะก็ให้กรุงเทพเติบโตได้ครบทั้ง50เขตไม่ใช่เฉพาะใจกลางเมืองเท่านั้นเดี๋ยวก็รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูผลโพลกันบ้างค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อวานนี้ทำโพสำรวจออกมาวันที่9ถึง12มิถุนายนนะคะก็ยังนำโด่งเลยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 60.08 ตามมาด้วยพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 13.17 คุณมลิกาบุญมีตระกูลมาเป็นอันดับ3นะร้อยละ 7.39 แล้วก็อันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีร้อยละ 3.89 ส่วนคุณคมสันพันวิชาติกุลร้อยละ 1.8 และหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีร้อยละ 1.9 นะคะส่วนการเลือกสก.ก็แน่นอนค่ะจะเลือกผู้สมัครอิสระค่ะ 35.39 นะคะแล้วก็พรรคประชาชนอันดับ2พรรคเพื่อไทยอันดับ3พรรคเพื่อไทยส่งสก.นะแต่ไม่ได้ส่งผู้ว่าพ
1: ร
4: รคประชาธิปัตย์อันดับ4แล้วก็พรรคภูมิใจไทยเขาไม่ได้ลงค่ะนะก็อันนี้เป็นโพสำรวจส่วนเมื่อวานนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9ลงพื้นที่หนองแขมบางบอนเหมือนกันธนบุรีน
1: ะคะไม่เจอครับ
4: คนไม่เจอกันส่วนกันก็บอกว่าไปที่ชุมชนสงวนดำชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะของกทมนะคะก็บอกว่าก็คือจะมีการต่อยอดนโยบายไม่เทรวมเปลี่ยนไปสู่ขยะเป็นเงินนะเพิ่มระบบแยกขยะเป็นขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลและประเภทใหม่คือขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำเช่นถุงพลาสติกใช้แล้วกล่องใส่อาหารแก้วพลาสติกซึ่งเดิมถูกมองว่าไม่มีราคาแต่ที่จริงแล้วสามารถเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้จะมีการจัดตั้งศูนย์จัดการและแปรรูปวัสดุหรือว่า MIF นะคะเพื่อทำหน้าที่รับคัดแยกส่งต่อขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปช่วยให้ขยะที่เคยถูกทิ้งรวมกับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดต้นทุนการจัดเก็บลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบด้วยนะคะแล้วก็จะมีแผนยกระดับอาชีพซาเล้งค่ะ
1: ครับ
4: ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการขยะอย่างเป็นทางการผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนเพื่อให้สามารถเข้าไปเก็บขยะรีไซเคิลในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างเป็นระบบเหมือนกับว่ารถขยะจะเข้าไปไม่ถึงนะจะให้ซาเล้งเข้าไปเก็บแทนนะคะก็ในภาพรวมเนี่ยจะขยะการฝังกลบขยะจะอยู่ประมาณแค่ 30% แล้วก็เพราะว่าบอกว่าการฝังกลบไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าโรงขยะที่อ่อนนุชมันเคยเป็นปัญหาจากเรื่องกลิ่นไงมีโรงหมักปุ๋ย2โรงขนาด 1,600 ตันสัญญาจะสิ้นสุดภายในปีหน้าและจะปิดเป็นระบบปิดทั้งหมดเลยนะคะส่วนพื้นที่หนองแขมจะเป็นจุดสำคัญของระบบจัดการขยะซึ่งปัจจุบันโรงกำจัดขยะหนองแขมมีระบบฝังกลบ 3,000 ตันเตาเผา300ตันและระบบคัดแยกปลายทาง 1,000 ตันในอนาคตจะเพิ่มเตาเผาอีก 1,000 ตันเพื่อทดแทนการฝังกลบและจะเป็นพื้นที่นำร่องของโรงงาน MRF แห่งแรกของกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับ
4: ก็เดี๋ยวรอดูเรื่องการจัดการหาเสียงไว้เยอะมากเลยนะ
1: ใช
4: ่มีคนคุณผู้ฟังเข้ามาบอกว่าคุณแม่คุณลูกคุยกันสนุกสนานพูดถึงวัดดอนสมัยก่อน จะได้ไปไหว้อากงทุกวันที่5เมษายนของทุกปีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน
4: ใช่ต้องเป็นคนชุมชนอายุประมาณ10อัพมาจะรู้ว่าพื้นที่มีอะไรบ้างจังกลาคาบูและสิบอัพ อย่าล้อมไม่ดิฉันเห็นเขาโฆษณาฟุตบอลโลกกันยังเอาเบคแฮมมาโฆษณาอยู่เลยอ่ะเรื่องแก้วเรื่องอะไรอยู่เลยอ่ะเบคแฮมก็ย้ายจากทีมของอังกฤษไปเป็นสหรัฐแล้วเนาะ
1: ใช่
4: เนาะ
1: โอ้ยเขาน่าจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้งก็เป็นพรีเซนเตอร์อะไร
4: แล้วเขาก็ไปเชียร์บอลที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพวันนั้นที่ลิซ่าไปก
1: ็
4: มีเบคแฮมมาด้วย
1: สหรัฐอเมริกาน
4: ะคะก็ไปเป็นเรื่องราวสนุกสนานคุณฟังบอกสนุกสนานแม่ดีใจด้วยค่ะที่ชอบนะคะก็เป็นเตรียมตัวกันให้ดีเลือกผู้ว่าเหลือแป๊บเดียวก็ถึงเวลาแล้วนะคะเพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะครับสอบถามมาหลังไมค์บอกรถติดมากนะเนื่องจากว่ามีเรื่องของการซ่อมผิวการจราจรผ่านได้แค่1ช่องทางนะครับบริเวณช่วงหน้าปั๊ม PTT Station ตรงท่ายางนะครับเขาบอกว่ารถติดขัดเป็นอย่างมากเลยนะเพชรเกษมฝั่งขาออกมีการซ่อมผิวนะครับคุณน้อยบอกว่ารัชดาทับพระขาเข้าช่วงรัชดาตลาดภูที่จะมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรครับคุณโตระยองทางพิเศษบุรพาวิถีขาเข้าหลักกิโลเมตรที่28มีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกแก๊สมาแล้วก็ลักษณะเหมือนจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับแต่ว่าคุณตู่ระยองบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่28ครับมีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกแก๊สมาจอดเสียอยู่เลนซ้ายครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีรถจอดเสียกันนะครับที่บอกว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9นะท่านร้อยตำรวจเอกเสรีนาสมศรีท่านรองสารวัตรจราจรสนบางชันสวัสดีครับท่านรอง
1: สวัสดีครับผม
0: ครับเป็นรถอะไรครับผู้กองครับ
1: เป็นรถกระบะครับเป็นรถกระบะ
0: แล้วจอดเสียลักษณะยังไงครับตรงนี้
1: คือล้อแม็กมันแตกอะครับ
0: อ๋อครับ
1: ล้อแม็กแตกช่วงนี้มีจราจร6611นะครับนำพ้นขีดขวางเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สภาพการจราจรที่วงแหวนนะครับ
0: ครับ
1: รถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านแล้วครับตอนนี้
0: อ๋ออันนี้อยู่ในคู่ขนานใช่ไหมคู่ขนานสายเก้า
1: อยู่คู่ขนานครับอยู่คู่ขนาน
0: อย
1: ู่ด้านนอกครับอยู่ด้านนอกของมอเตอร์เวย์ครับ
0: ตอนนี้พ้นกีดขวางแล้วนะครับ
1: ใช่ครับตอนนี้รถวิ่งสามารถใช้ความเร็วได้แล้วครับ
0: มีท้ายสะสมอยู่ไหมครับ
1: ในส่วนของถ้าถนนที่จะไปคู่ขนานเนี่ยถนนลาดกระแหงช่วงนี้หมดปัญหาแล้วครับรถสามารถวิ่งได้ดีแล้วครับใช้ความเร็วได้แล้วครับ
0: ย้ายไปนานหรือยังครับผู้กอง
1: ได้ประมาณสัก15นาทีครับ
0: อ๋อก็เร่งระบายเต็มที่อยู่นะฮะตอนนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ครับ
1: ตอนนี้ผมก็วางเสร็จอยู่แยกวงแหวนตลาดกระแหงอยู่นะคร
0: ับ อ๋อครับขอบคุณมากเลยครับผู้กองครับเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านรองตำรวจเอกเสรีนาสมศรีนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนบางชันนะเป็นรถกระบะนะเมื่อสักครู่ที่บอกนะก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายแม็กแตกครับเคลื่อนย้ายไปประมาณ15นาทีที่ผ่านมานะก็เร่งระบายการจราจรตอนนี้ท่านก็ลงพื้นที่อยู่นะก็อยู่ที่จุดเกิดเหตุพอดีก่อนหน้านี้หลายท่านบอกว่าติดแบบเคลื่อนตัวช้าแล้วก็ติดขัดจุดนิ่งเลยนะบริเวณคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้กันได้อยู่นะครับแล้วก็เพชรเกษมนะย้ำว่าที่ท่ายางนะครับ PTT Station เพชรเกษมฝั่งขาออกวิ่งได้แค่เลนเดียวนะเขาบอกว่ามีท้ายแถวสะสมกันประมาณสัก2กิโลเมตรนะฮะสำหรับจุดนี้เป็นเรื่องของการซ่อมผิวการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีรับแจ้งจากคุณอนันต์องครักษ์ครับบอกว่าทางหลวง3001บางน้ำเปรี้ยวองครักษ์หน้าวัดมาลัยรัตนารามนะเขาบอกว่ามีรถกระบะ2คันชนกันอยู่กลางแยกเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับบริเวณช่วงแยกหน้าวัดมาลัยรัตนารามการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีกระบะ2คันชนกันอยู่กลางแยกเลยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยคุณพลอยู่ปากซอยพัฒนาการ18ครับเป็นรถเก๋งชนกับรถเมย์สาย206แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก1คันด้วยที่เป็นคู่กรณี3คันนะฮะปากซอยพัฒนาการ18รถเมย์รถเก๋งรถจักรยานยนต์ไม่ได้รับแจ้งเรื่องคนเจ็บมานะแต่เขาบอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางขวากับกลางเท่ากับว่ากีดขวางไป2เลนขวาเลยสำหรับจุดนี้นะครับกีดขวางไป2เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับปากซอยพัฒนาการ18นะฮะที่คุณพลแจ้งเข้ามาฝากระวังด้วยนะครับมีเก๋งแล้วก็รถเมย์สาย206แล้วก็รถจักรยานยนต์นะอยู่2เลนขวานะเลนขวาก็เป็นกลางปากซอยพัฒนาการ18นะการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟนะครับอยู่ที่ซอยรัชดาภิเษก10แยก11ขีด2ถนนรัชดาภิเษกนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง ไปที่เกิดเหตุระหว่างนั้นก็แจ้งกลับมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุสักพักหนึ่งนะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นผู้ชาย1รายพอไปถึงก็อยู่ระหว่างเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุนะครับก็จะประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแก้ไขสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เพิงสงบแล้วนะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเป็นรับแจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่รัชดาภิเษก10นะซอย10แยก 11-2 ดำเนินการในที่เกิดเหตุปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บนะเป็นชาย1รายเพิงได้สงบลงแล้วนะครับขอบคุณศูนย์วิทยุพระราม199นะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยนะครับก็ย้ำกรณีเพชรเกษมมอเตอร์เวย์คู่ขนานหมายเลข9เนี่ยใช้ได้แล้วนะเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายไปประมาณ15นาทีที่แล้วตอนนี้ที่ยังติดกันอยู่ก็คือเพชรเกษมนะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆหลังใหม่เนี่ยหลักๆก็จะมี2ที่นะจะมีคู่ขนานสาย9เมื่อสักครู่นะกรณีรถจอดเสียกับมีเนี่ยเพชรเกษมเนี่ยตรงท่ายางที่บอกว่าท้ายแถวประมาณ2กิโลนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาเป็นแนวก่อสร้างเป็นเพชรเกษมขาออกนะฮะเพชรเกษมขาออกนะที่รับแจ้งว่าผ่านได้แค่เลนเดียวนะครับบริเวณช่วง PTT Station ปตท.ท่ายาง2นะครับอยู่ที่ท่ายางเพชรบุรีนะเป็นฝั่งขาออกก็บอกว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวหากผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าใช้กันได้นะด้านหน้าเขาบอกว่าคล่องตัวเลยแต่ต้องผ่านพ้นเลยจุดตรงเบี่ยงการจราจรแนวก่อสร้างไปก่อนนะฮะส่วนฝั่งกลับกันนะขึ้นมาจากชะอำมาท่ายางจากท่าอางต่อเนื่องไปจากท่ายางต่อเนื่องไปเขาย้อยนี่ใช้ได้นะครับต่างระดับวังมะนาวตัดพระราม2ไม่ติดนะห้วยชินสีก็ถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเดือดปมรองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตยันไม่มีรองผู้ว่าคนใดมีอำนาจย้ายผู้ว่าได้กำชับที่ประชุมมหาดไทยดูแลประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเค
3: เองหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตยืนยันไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้และกำชับเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลเด็ดขาดเดินหน้าโครงการช่วยประชาชนคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวระหว่างการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยถึงกระแสข่าวความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตและข้อกล่าวหาที่พาดพิงถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำให้ข้อที่จริงปรากฏอย่างชัดเจนโดยไม่ควรกล่าวหาใครโดยไม่มีหลักฐานเพราะอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลองค์กรและภาพลักษณ์ของข้าราชการพร้อมได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกพาดพิงได้ชี้แจงข้อมูลอย่างครบถ้วนและเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงตามที่จังหวัดภูเก็ตเสนอนอกจากนี้นายอนุทินย้ำว่าตนยังไม่ได้สรุปว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดแต่เมื่อมีการร้องเรียนก็จำเป็นต้องตรวจสอบตามกระบวนการและหากพบว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็ต้องมีการดำเนินการตามข้อเท็จจริงโดยไม่มีการปกป้องกันโดยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหลังได้รับรายงานว่ามีการข่มขู่พยานและทำให้พยานบางส่วนกลับคำให้การพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่จะไม่ยอมให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดนอกจากนี้ยังยืนยันกระแสข่าวที่อ้างว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการแต่งตั้งหรือโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดต้องผ่านขั้นตอนระบบราชการและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีส่วนกรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิบดีกรมการปกครองจากกรณีถูกพาดพิงว่ามีการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อขอให้ช่วยเหลือทางการเมืองกับพรรคสีน้ำเงินนั้นนายอนุทินระบุว่าได้มีการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่เป็นชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
3: เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งเหตุรถบรรทุกรับส่งพนักงานชนกับรถรับส่งนักเรียนบริเวณทางหลวง3079ช่วงหน้าโรงขออภัยค่ะช่วงหน้าโครงการหมู่บ้านเดอะสปริงซิตี้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์และกู้ภัยสว่างดำเนินการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลด้านคนขับรถนักเรียนเผยขับตามรถคันอื่นออกมาจากซอยไม่คิดว่ารถบัสจะไม่เบรกจึง ถูกชนท้ายทำให้เด็กกระเด็นตกจากรถขณะที่นางสาวจุฑามาศบัวเผื่อนนายอำเภอศรีมหาโพธิ์ระบุล่าสุดว่ามีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวรวมทั้งสิ้น24รายโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใดทั้งนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนดำเนินการตามกฎหมายและจากกรณีข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงกันที่พื้นที่เขตห้วยขวางเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นธรรมหากพบการสอบสวนปรากฏว่าข้าราชการตำรวจกระทำผิดจริงต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของข้าราชการตำรวจทุกนายเพราะการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ควรกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิม

เริ่มที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24 ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกภูวนัยศิลานะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2ผู้กองสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกภูวนัยศิลารองสารวัตรจราจรสน.พระพาชัย2ครับ
2: ครับในพื้นที่มีการทำงานเหรอครับผู้กอง
3: ตอนนี้ในพื้นที่เขามีทำฟุตบาทนะครับผมเป็นนโยบายของกทม.ปรับปรุงฟุตบาททั้งหมดครับผ
2: ม
3: ในถนนแปลงนามก็จะตอนนี้เขากำลังทุบถนนอยู่ว่ารื้ออิฐเก่าครับผมมากองอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรถมาขนอิฐทุกเป็นช่วงๆครับผม
2: อ๋อแล้วเขาต้องปิดการจราจรยังไงบ้างครับผู้กอง
3: จะปิดการจราจรก็ต่อเมื่อเวลารถบรรทุกเล็กอะ64ล้อเล็กมาขนเศษหินเศษอะไรนะครับผมมาขนแล้วก็จะปิดถนนเป็นช่วงๆพอรถออกไปก็จะเปิดให้ใช้ครับผม
2: แล้วปิดทีนึงนี่นานไหมครับ
3: ก็ใช้เวลาอยู่จนกว่าแมคโครจะขนขึ้นรถเต็มครับก็ประมาณ 4-5 พุ่งกี่ก็ประมาณนั้นก็จะเต็มก็จะออกไปครับผมไม่นานครับผมจะแบบคู่นึงอ่ะ
2: จะทำอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่อ่ะครับ
3: ตอนนี้หน้างานมันยังไม่เสร็จนะครับผมยังแจ้งไม่ได้ว่าจะเสร็จไปเพราะว่าตอนนี้เขาก็เร่งทำอยู่ครับผมเพราะว่ามันหมดสัญญาแล้วเขาก็จะเร่งทำให้มันเสร็จตามสัญญาครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเกินสัญญาแล้ว
2: โอ้เขาทำตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงฮะถ้าเป็นในช่วงวันระหว่างวันเนี่ย
3: กลางวันนี้ทำตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ5โมงเย็นนะครับผม
2: อ๋อแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผู้กอง
3: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เพิ่งขุดรื้อวางตรงในแนวฟุตบาทครับผม
2: โอ้แล้วการจราจรรอบด้านเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเยาวราชเจริญกรุงเป็นไงบ้าง
3: การจราจรในถนนเยาวราชยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะไม่มีท้ายสะสมนะครับถนนเจริญกรุงก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีท้ายสะสม
2: คร
3: ับโดยรอบในพื้นที่เคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับ
2: ไม่ได้กระทบกันในพื้นที่มาก
3: ไม่ครับไม่มีกระทบในพื้นที่ครับผม
2: อ๋อครับอยากจะฝากอะไรคนที่ใช้เส้นทางถ้าจะเลี่ยงถ้าจะยังไงแนะนำยังไงดีครับตรงนี้แปลงนั้น
3: เลี่ยงถ้าเส้นทางนี้ถ้าเลี่ยงมันก็ต้องไปกลับตรงแยกราชวงศ์เลี้ยวขวามาถนนเสือป่าเลี้ยวขวาเข้าถนนเจริญกรุงอีกด้านนะครับเพราะเส้นนี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบรถมันน้อยครับเข้าในซอยมันไม่มีผลอะไรมากมายครับ
2: เขาปิดเฉพาะต้องแปลงนามใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับปิดเฉพาะปากซอยแปลงนามถ้าเกิดรถเข้ามาเข็นหมดก็เขาก็จะเปิดเป็นช่วงๆอยู
2: ่อ๋อครับแต่ว่าด้านอื่นๆก็คือยังใช้ได้ตามปกติเลยใช่ไหมคร
3: ับ ครับผมไม่มีผลกระทบอะไรครับ
2: อ๋อครับยังไงขอบคุณมากเลยครับผู้กองที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกภูวนัยศิลาด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรท้องที่สน.พระพาชัย2นะก็มีการทำงานนะครับแปลงนามเนื่องจากว่ามันไม่เสร็จตามกำหนดนะเขาบอกว่ามันเลยกำหนดมาแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จก็ทำทุกวันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเหมือนกันนะตรงเนี้ยนะฮะ8โมงจนถึง5โมงเย็นทุกวันนะก็จะปิดแปลงนามเฉพาะเวลาที่มีรถนะมาเข้าออกนะครับก็จะปิดนะก็ยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยนะในพื้นที่นะเลี่ยงไปใช้ราชวงศ์เสือป่าเจริญกรุงก่อนได้นะครับเห็นทางคุณยมพญายางแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะเขาบอกว่าช่วงเยาวราชไปเจริญกรุงติดขัดจุดนิ่งเลยเนื่องจากว่าแปลงนามปิดการจราจรเนื่องจากมีการวางท่อประปาก็น่าจะเป็นเมื่อสักครู่นะครับที่พอผู้กองบอกนะเป็นจังหวะที่เขาปิดพอดีเนี่ยก็เลยติดนิ่งกันเลยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่พอเสร็จก็จะเปิดการจราจรนะครับแล้วก็พอถ้ามีรถเข้ามาขนถ่ายพวกเศษวัสดุก็จะปิดอีกนะก็ปิดเปิดอย่างเงี้ยนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะสำหรับจุดนี้นะครับที่ถนนแปลงนามนะฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยแล้วก็เพชรเกษมขาออกนะครับที่บอกว่าวิ่งได้เลนเดียวเนี่ยบริเวณช่วงหน้าปั๊ม PTT Station ตรงท่ายางเพชรบุรีนะครับเป็นงานซ่อมถนนนะก็วิ่งได้1ช่องทางก็รถติดนะครับรถติดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยเห็นบอกว่า2กิโลนะครับก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งมาทางหลังใหม่ว่าท้ายแถวก็สะสมประมาณ2กิโลสำหรับในพื้นที่นะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่รับแจ้งจากทางคุณพลว่ามีอุบัติเหตุนะครับปากซอยพัฒนาการ18นะเขาบอกว่าเป็นรถเก่งรถเมล์รถจักรยานยนต์ชนกันอยู่2เลนขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีของคุณตู่ระยองที่บอกว่ามีรถบรรทุกแก๊สไปจอดเสียเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาเข้ากม28รถบรรทุก10ล้อบรรทุกแก๊สมาจอดเสียอยู่เลนซ้ายก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณออนนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องของไทยช่วยไทยพาสกันหน่อย 60-40 นะวันนี้วันแรกนะที่สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะเป็นยังไงบ้างคุณออนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณออนเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านอะไรครับ
4: ชื่อร้านบลูมเบอร์รี่ค่ะ
2: บลูมเบอร์รี่อยู่ที่ไหนครับคุณออน
4: นวมินทร์45ค
2: ่
4: ะ
2: วันนี้เป็นยังไงบ้างคึกคักไหมในช่องทางของเดลิเวอรี่ของเรา
4: ไม่ค่อยเยอะมากค่ะพอดีว่าที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าหน้าร้านมากกว่าเพราะว่าช่วงก่อนนี้ลูกค้าหน้าร้านจะใช้กันไปเยอะแล้วค่ะ
2: คือส่วนใหญ่เขาใช้กันแบบเหมือนว่าหมดแล้วบางคนก็หมดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วหน้าร้านเราอ่ะหน้าร้านเราเป็นยังไงบ้าง
4: ก็ยังมีลูกค้าที่ใช้อยู่ค่ะแต่ว่าบางคนก็มาวันนี้ก็บอกว่าแก้วสุดท้ายแล้วเนี่ยของเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ใช้ได้
2: คือกำลังจะหมดแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยอย่างงี้ถ้าเดือนหน้าน่าจะดีกว่านี้ไหมคิดว่ายังไงบ้างคุณอ่อน
4: ก็ปกติก็ลูกค้าที่มาใช้ก็เป็นลูกค้าประจำค่ะแต่ว่าเหมือนพอเขามีโอกาสได้ใช้อันเนี้ยเขาก็ได้ประหยัดเงินขึ้นค่ะ
2: เราขายอะไรที่ร้านเรานี่เป็นพวกเกี่ยวกับอะไร
4: เป็นกาแฟกับขนมค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อเป็นพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยเหรอกาแฟขนม
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: รอบที่แล้วได้เข้าโครงการไหม
4: เข้าค่ะเข้าร
2: อบที่แล้วกับรอบนี้นี่ดูทรงแล้วรอบไหนน่าจะคึกคักกว่ากัน
4: เหมือนรอบที่แล้วจะคึกคักมากกว่าค่ะ
2: หรอ
4: ใช่ค่ะ
2: คนที่มาที่ร้านนี่ส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรเขาทานอะไรกันฮะ
4: ก็จะเป็นกาแฟค่ะบางคนก็จะเป็นขนมเค้กเพราะว่าที่ร้านจะทำเป็นชิ้นเล็กสามารถแบบประหยัดทานได้ทุกคน
2: ราคาประมาณเท่าไหร่เอาเฉลี่ยที่ร้านเรา
4: เฉลี่ยนะคะกาแฟเริ่มต้นแก้วละ75ค่ะขนมชิ้นละ15บาทเริ่มต้น15บาทค่ะ
2: อ๋อครับส่วนใหญ่วัยไหนที่เข้าร้านเรามีกลุ่มเป้าหมาย
4: เป็นวัยทำงานค่ะเพราะว่าแถวนี้จะมีเป็นออฟฟิศซะส่วนใหญ่ค่ะ
2: เอาไว้ทำงานเราอยู่ตรงไหนนะร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนนะ
4: นวมิน45ค่ะ
2: ปากซอยเลยเหรอหรือว่าในซอยหรือว่ายังไง
4: เข้ามาในซอยประมาณ200เมตรค่ะ
2: 200เมตรเนาะเปิดทุกวันไหมเปิดยังไง
4: เปิดทุกวันค่ะจันถึงศุกร์เปิด 7:00 นถึง 15:30 นค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
2: ช่วงเวลาไหนคนเยอะที่สุดครับทางร้านเนี่ย
4: จะเริ่มตอนเช้าประมาณ 7:30 นแล้วก็ซาไปแล้วก็เยอะอีกทีตอนประมาณเที่ยงค่ะ
2: แต่ว่าพอตั้งแต่วันนี้วันแรกที่ใช้เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้กับโครงการนี้วันนี้ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ใช่ไหมเรามีตั้งความหวังไว้ไหมว่าวันนี้มันน่าจะคึกคักไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นออกมาอย่างนี
4: ้เรารู้อยู่แล้วค่ะว่ามันน่าจะออกมาประมาณนี้เพราะว่ามันฟู้ดเดลิเวอรี่ถือว่าเริ่มช้าเพราะว่าคนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ก็มันก็สองอาทิตย์อะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: เดือนหน้าคิดว่ายังไงดีกว่านี้ไหม
4: เดือนหน้าคิดว่าเดลิเวอรี่ก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางคนเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไม่อยากออกจากบ้านสั่งใช้ไทยช่วยไทยได้ก็ใช้ผ่านแอปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คิดว่าไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันช่วยกระตุ้นยอดขายเราได้มากน้อยแค่ไหนจะมีหรือไม่มีดีกว่ากันอ่ะ
4: ถ้าสำหรับตัวออนเองอะค่ะก็คิดว่ามีก็ดีค่ะก็ช่วยใ ลูกค้าประหยัดเงินมากขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ลูกค้ารู้สึกว่
2: า
4: ลูกค้าจะประหยัดเงินตอนยังไม่มีโครงการนะคะเหมือนแบบช่วงเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ที่มีภาวะสงครามอะค่ะทำให้ลูกค้าเซฟเงินประหยัดเงินมากขึ้นแต่พอมีลูกค้าก็กลับมาใช้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาได้จ่ายน้อยลง
2: หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอะจำนวนเงินที่เขาใช้ใช่ไหมต่อครั้งที่เหมือนกับว่าเฉลี่ยเวลาลูกค้ามาซื้ออย่างนั้นใช่ปะ
4: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
2: อย่างนี้ในความคิดของคุณออนก็คิดว่ามันช่วยกระตุ้นการซื้อได้จริง
4: ๆใช่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่นี่เป็นขาจรหรือขาประจำอะร้านเรา
4: ส่วนใหญ่ที่ร้านเป็นขาประจำค่ะแต่ว่าช่วงที่มีโครงการเข้ามาพอลูกค้าเซิร์ชแล้วว่าเจอว่าร้านเรามีเขาก็หาร้านเราเจอมากขึ้น
2: ปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราได้ลูกค้าฝั่งไหนเยอะกว่ากันระหว่างสั่งเนี่ยพวก delivery กับลูกค้าหน้าร้านอะ
4: ลูกค้าหน้าร้านมากกว่าค่ะ
2: หรออ๋อในร้านเรามีเหมือนเป็นที่นงที่นั่งอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับสามารถนั่งทานที่ร้านได้เลยไหม
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะมีที่นั่งด้วยค่ะ
2: เปิดมานานหรือยังครับเนี่ย
4: ประมาณน่าจะ4ปีได้แล้วค่ะ
2: โอ้ฮะปีไหนหนักสุดฮะเนี่ยถามได้ไหมปีนี้ไหม
4: ปีนี้หนักสุดค่ะ
2: เน
4: าะช่วงโควิดคิดว่าหนักแล้วแต่ว่าไม่เท่าปีนี้ค่ะ
2: แสดงว่าเราเปิดร้านช่วงโควิดพอดีเลยสิ
4: ใช่ค่ะเหมือนเปิดได้แป๊บเดียวแล้วก็โควิดมาค่ะแต่ว่าช่วงโควิดคนอยู่บ้านเขาก็ยังมีสั่งผ่านเดลิเวอรี่หรือว่าสั่งไว้แล้วก็แวะมาพิกอัพแล้วก
2: ็
4: กลับบ้านค่ะ
2: แสดงว่าปีนี้หนักสุดเลยเนาะนี่เพิ่งจะครึ่งปีเองนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่ป่ะเรามีการกระตุ้นยอดขายเรายังไงบ้างอ่ะมีเทคนิคยังไงบอกกันบ้างไหม
4: ก็พยายามทำโปรแล้วก็เพิ่มพวกเหมือนกับช่วงนี้โซเชียลมันมาใช่ไหมคะเราก็จะพยายามทำคอนเทนต์ลง TikTok IG อะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้คนเปิดการมองเห็นว่ามีร้านเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: เหมือนทำการตลาดโซเชียลออนไลน์ใช่ไหมเจาะกลุ่มเป้าหมายอะไรอย่างนั้นนะเนาะเอาใจช่วยนะคุณออนเป็นกำลังใจให้นะ
4: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ฝากร้านไหม
4: ฝากร้านบลูเบอร์รี่ด้วยค่ะอยู่นะว่ามีน45นะคะเปิดทุกวันแวะมาได้ค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนนะครับเป็นเจ้าของร้านบลูเบอร์รี่นะฮะอยู่ที่ซอยนวมินทร์45นะเข้าซอยมานิดเดียวประมาณ200เมตรนะฮะเปิดมาประมาณ4ปีกว่าละนะครับก็บอกว่าปีนี้หนักสุดเข้าใจจริงๆนะหัวอกคนที่เปิดร้านอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าโอ้โหช่วงที่แล้วนี่เขาเปิดประมาณช่วงโควิดพอดีเลยนะเขาบอกว่าโควิดยังไม่หนักเท่าเลยอะช่วงนี้หนักมาก6เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหเอาใจช่วยนะครับพวกร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละนะฮะเอาอย่างตัวผมเนี่ยผมก็หมดไปแล้วเหลืออยู่บาทเดียวเนี่ยนะในไทยช่วยไทยพัดเนี่ยจริงๆเหลืออยู่บาทเดียวไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกันแต่ก็ใช้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตัดในส่วนของเราไปนะก็ใช้ให้มันหมดไปก็มาในช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยเขาใช้แบบเป็นช่วงที่เขาใช้หมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดือนหน้าน่าจะโอเคแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็น่าจะดีขึ้นนะสำหรับใครที่ไม่อยากเดินทางนะหรือว่าสั่งมาใช้บริการพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเลยนะจนถึง3ทุ่มทุกวันถึง30กันยายน2569นะผ่านแอปเป่าตังสั่งได้นะครับช่องทาง Food Delivery, Grab Food, Line Man, Robin Hood, Shopee Food นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามเดินตลาดกันนะฮะเดินตลาดกับจส100คุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
0: เดินตลาดกับจส100
2: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: มาติดตามเดินตลาดนะคะกับจส100ค่ะ
2: ครับ
5: ในช่วงวันที่13กับ14มิถุนายนก็คือเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เขาพาคณะทูตจาก13ประเทศนะคะไปจังหวัดจันทบุรีนะคะไปเรื่องของการเรียกว่าทั้ง คือให้ดูทั้งเรื่องของการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวคัดแยกบรรจุผลไม้ไทยเลยนะคะสำหรับคณะทูต10คณะทูตอนุทูต13ประเทศก็มีทางซาอุดิอาระเบียคาซัคสถานเบลเยียมฮังการีอิตาลีโปรตุเกสกุเตมาลาคิวบาเวเนซุเอลาเคนยาแล้วก็คณะผู้แทนจากทางสถานทูตบังกลาเทศอาเซอร์ไบจานอุซเบกิสถานนะคะก็ลงไปแล้วไม่ใช่ดูในเรื่องของการผลิตอย่างเดียวต้องชิมด้วยใช่ไหมคะได้ชิมด้วยเขาบอกว่าได้ชิมผลไม้ทั้งสดทั้งแปรรูปค่ะเพราะว่า บางประเทศเขาอาจจะไม่ชอบคืออาจจะต้องอาจจะชอบอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะก็เลยให้ทานทั้งทุเรียนมังคุดเงาะทุเรียนทอดอันนี้ดิฉันว่าหลายคนต้องชอบนะคะ เป็นสแน็คทุเรียนกวนนะคะมังคุดกวนนะคะซึ่งก็สร้างประสบการณ์ในเรื่องของรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทยให้กับทางคณะทูตนะคะต่างประเทศที่ร่วมเดินทางไปเขาบอกว่าแล้วก็มีการผลักดันแนวคิดเรื่องของฟู้ดทัวริซึมนะคะก็คือให้ผลไม้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะการพาไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพในเรื่องของความหลากหลายของผลไม้มาตรฐานการผลิตและก็เสน่ห์ของชุมชนด้วยนะคะก็ได้สัมผัสไปบางทีบางประเทศอาจจะสนใจที่จะพาประชาชนของประเทศเขามาเที่ยวประเทศเราบ้างก็ได้นะคะ
2: ครับ
5: อีกเรื่องนึงเป็นข่าวที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รายงานนะสัปดาห์นี้ก็อีกแล้วนะคะเรื่องของการปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก2บาทคุณเสมา
2: ครับ
5: สำหรับวันที่สัปดาห์นี้คือเขามีผลตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะคือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรก็แจ้งปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่งผลให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ในช่วงของ66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งก็เป็นการปรับต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับขึ้นแล้ว2ครั้งอย่างที่บอกนะคะส่งผลให้สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยปรับขึ้นรวมแล้ว10บาทแล้วนะคะต่อกิโลกรัมเพื่อขยับให้เข้าใกล้กับต้นทุนการผลิตที่ยังคงสูงอยู่นะคะทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวดีขึ้นขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังไปเผชิญกับปัญหาของโรคนะคะโรคท้องร่วงในสุกรเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีระบาดเหมือนกันก็ส่งผลให้สุกรที่จะเข้าสู่ตลาดช่วงนี้ก็น้อยไปแทนที่จะดีขึ้นนะคะ
2: ครับ
5: เขาบอกว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็เนื่องจากว่าราคาอาหารสัตว์นะคะโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาสูงขึ้นกว่า13บาทต่อกิโลกรัมก็เลยทำให้สุกรหน้าฟาร์มเนี่ยก็ยังทำให้ต้นทุนของการเลี้ยงเนี่ยยังสูงนะคะราคาขายนี่ยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอยู่นะคะก็เลยยังมีการปรับอยู่ค่ะ
2: ครับ
5: และช่วงนี้เป็นช่วงต้องบอกพูดไม่ได้นะเพราะว่าประเทศไทยนี่มีผลไม้ทานตลอด
2: ทุกช่วง
5: แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของผลไม้อะไรออกรู้ไหม
2: อะไรหน้าฝนเนี่ยหรอ
5: กระท้อน
2: กระท้อนฉัน
5: ชอบมากกระท้อนกับเงาะคุณชอบเงาะไหม
2: ไม่ชอบผมกลัวเงาะ
5: เหรอ
2: กลัวขน
5: อ้าว
2: จริง
5: กระท้อนละคะกระท้อน
2: กระท้อนทานได
5: ้กระท้อนตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่เดินตลาดก็คงจะเห็นว่ากระท้อนออกแล้วนะคะโดยเฉพาะกระท้อนที่อร่อยที่สุดก็คือกระท้อนของลพบุรีค่ะเขาบอกว่าทำไมถึงดีที่สุดถึงว่าหรือว่าอร่อยที่สุดเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่ปลูกหรือว่าแหล่งที่ผลิตเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศที่มีน้ำไหลทรายมูลใกล้กับแม่น้ำลพบุ
2: ร
5: ีเป็นแหล่งที่เหมาะสมในการปลูกกระท้อนค่ะเขาบอกว่าที่นั่นนี่มีการปลูกกระท้อนถึง600ไร่นะคะก็เลยได้รับการขึ้นชื่อนะคะเป็นผลไม้ที่ได้รับรองผ่าน GI ของทางลพบุรีนะคะเขาบอกว่าที่ปลูกเนี่ยก็คือที่ตำบลโพ9ต้นตำบลตะลุงตำบลงิ้วนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งที่เกษตรกรเนี่ยปลูกกระท้อนลพบุรีมากที่สุดนะจริงๆแล้วเนี่ยกระท้อนมีทั้งหมดประกอบด้วยที่ลพบุรีนี่เขามี5สายพันธุ์นี่คุณดูคุณชอบทานอะไรชอบอีล่ามั้ยแต่ดิฉันชอบปุ๋ยฝ้ายบอกเลย
2: เวลาผมทานเนี่ยผมไม่เคยทราบเลยนะ
5: ว่าอีล่าอีลุงอะไรที่ไหนใช่ไหม
2: ว่ามันคือสายวันอะไร
5: ใช่ไหมฮะ
2: แต่ยำแล้วอร่อยนะชอบทานมากเลย
5: ไม่แต่ฉันชอบกระชอนทรงเครื่องแต่ถ้ามันเปรี้ยวหน่อยเนี่ยถ้าไม่ใช่กระชอนแบบปุยไฟอย่างนี้นะฮะเป็นกระชอนลูกเล็กเนี่ยต้องกระชอนไปตำปลาสุดยอดนะคะเขาก็มีอย่างที่บอกค่ะมี5สายพันธุ์ที่ลพบุรีเขาปลูกนะคะพันธุ์กำมะหยี่นิ่มนวลทับทิมอีล่าปุยฝ้ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ออกเลยช่วงพฤษภาถึงสิงหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงมิถุนายนนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการนำกระท้อนชาวสวนเนี่ยจะเอานำออกมาขายริมคลองริมถนนเลยสายคันคลองลพบุรีแบบปักบ้านแพรกนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ปีนี้เนี่ยผลผลิตกระท้อนเนี่ยออกมาเยอะนะคะก็อยู่ที่ประมาณ460ตันมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่า ขออภัย ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 25-80 บาทต่อกิโลกรัม
2: ครับนี่เทศกาลกระท้อนหวานนะและของดีเมือง
5: ใช่ใช่เขาบอกว่าปีนี้จะจัดขึ้นในช่วงของ24มิถุนายนถึง5กรกฎาคมที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีก็ไปกันได้นะคะนอกจากมีกระท้อนคุณดูเรียงอยู่ข้างหน้าสิแล้วก็ยังมีเรื่องของการสาธิตการปรุงอาหารคาวหวานจากกระท้อนนะคะแล้วก็การเกษตรกรจะนำชาวสวนนี่จะเอากระท้อนมาขายโดยตรงไม่ต้องห่วงว่าราคาจะแพงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสินค้าโอท็อปด้วยนะคะมีกระท้อนแปรรูปต่างๆก็เชิญได้ที่ลพบุรีค่ะอีกเรื่องนึงคืออันนี้นี่คือผลผลิตเงาะนี่นะเงาะสีทองของตราดเนี่ยออกมาตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้ปีนี้ออกเยอะนะคะแล้วมาออกตรงกับเงาะโรงเรียนนะคะก็เลยทำให้ผลผลิตเนี่ยเรียกว่าเหลือเยอะพูดตรงๆนะคะสำหรับเงาะนะคะเขาบอกว่าทางกรมการค้าภายในก็เลยไปขอความร่วมมือกับทาง CP Extra นะคะให้รับซื้อเงาะสีทองจากเกษตรกรเนี่ยจังหวัดเงาะสีทองนี่อยู่มีที่จังหวัดตราดนะคะให้มาช่วยซื้อประมาณแสนตันแสนกิโลกรัมขออภัยแสนกิโลกรัมก็เรียกว่าบรรเทาเรื่องของราคาที่มันถูกนะคะ
2: คร
5: ับ ก็เพื่อที่จะให้เอาไปช่วยขายเขาก็ทาง CP Extra เขาจะไปช่วยที่โลตัสแล้วก็แมคโครนะคะสิ่งที่เขาจะไปขายคือเขาจะขายในรูปแบบของตะกร้าเดี๋ยวคุณดูนะคะ
2: คร
5: ับ ตะกร้าน้ำหนัก2กิโลครึ่งนะคะ1ตะกร้าเนี่ยนี่ๆๆนี่
2: เหรอ
5: ราคา99บาท
2: โอ้ตะกร้าหนึ่งเนี่ยนะ99บาท
5: 2น้ำหนักนะ2กิโลครึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักใหญ่อยู่นะ
2: ใหญ่สิ
5: แต่ถ้าคุณซื้อ2ตะกร้
2: า
5: จะเหลือตะกร้าละ79บาททันที
2: โห
5: เชิญได้
2: เ
5: ล
2: ย
5: เชิญได้เลยเชิญได้แบ่งเพื่อนบ้านบ้านก็ได้นะคะ
2: น
5: ะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระจายนะคะผลผลิตของเกษตรกรค่ะเพราะตอนนี้ปีนี้เนี่ยนะคะทางกรมการค้าภายในบอกว่าภาพรวมผลผลิตเงาะทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 220,955 ตันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ3นะคะแล้วที่มันเหลือเยอะเพราะว่าทางเวียดนามที่เขาเคยซื้อเราเนี่ยปีนี้มันออกตรงกับเงาะของเราเนี่ยออกตรงกับทางลิ้นจี่ของเวียดนาม
2: ครับ
5: เขาก็เลย เรียกว่าคำสั่งซื้อมันก็เลยน้อยลงนะคะแล้วก็รวมถึงก็ไปออกตรงกับทางเงาะโรงเรียนของทางภาคใต้ก็เลยทำให้คำสั่งซื้อทุกอย่างก็เลยน้อยลงเงาะสีเงาะตราดเนี่ยนะสีเงาะสีทองก็เลยมีผลผลิตออกมาเยอะมากตอนนี้เนี่ยนะคะก็ผลผลิตเงาะทางภาคตะวันออกเนี่ยมีผลผลิตถึง 156,901 ตันนะคะซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนไม่ได้เยอะกว่าปีก่อนนะผลผลิตนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันตรงกับผลผลิตของเวียดนามแล้วก็ของทางใต้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้ผลผลิตเนี่ยปีนี้ราคาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าราคาขายเนี่ยอยู่ที่ราคาเกรดส่งออกเนี่ยอยู่ที่14-16บาทต่อกิโลกรัมนะคะแต่ว่าตลาดในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.50 บาท50ต่อกิโลกรัมส่วนเงาะโรงเรียนนะเกรดส่งออกอยู่ที่22-26บาทต่อกิโลกรัมนะคะถ้าเกรดในประเทศเงาะโรงเรียนอยู่ที่24บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะนะคะดังนั้นใครที่สนใจเงาะชอบทานเงาะก็เชิญได้นะคะและอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกันอันนี้เป็นไวรัลนะคะคือพ่อค้าผลไม้ชาวจีนค่ะที่มณฑลเหอเป่ยของจีนเขาโพสต์ภาพนี้นะคะคุณเสมา
2: ทุเรียนอ่ะ
5: ใ ช่จะไม่มีทุเรียนไปได้ยังไงอ่ะคุณ
2: แพะเหรอ
5: เดี๋ยวดูไม่ให้ค่ะไม่ใช่แพะเป็นแกะค่ะแกะนะคะเขาบอกว่าเขาลงโพสต์นี้นะคะเห็นฝูงแกะกำลังแย่งกันทานทุเรียนอย่างอร่อยชาวเน็ตของจีนนี่คอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าอิจฉาแกะแล้วก็อยากเป็นแกะนะคะเพราะว่าคุณเจ้าซึ่งจึงเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนขายทุเรียนดูเขาแกะเนี่ยแกะทุเรียนขายนะคะเขาทำนำเข้าทุเรียนเกรด A จากประเทศไทยเข้ามาสั่งซื้อครั้งละประมาณ150ถึง200ลังแต่ระหว่างขนส่งเนี่ยระหว่างเก็บรักษามันก็จะมีบางส่วนที่ได้รับความเสียหายใช่ไหมคะเขาก็เลยขายก็ขายไม่ได้เขาแทนที่จะทิ้งไปเขาก็เลยเอามาให้แกะที่บ้านซึ่งเลี้ยงไว้ประมาณ30ตัวเนี่ยรับประทานค่ะนะคะปกติแกะก็จะทานกินหญ้ากับข้าวสาลีต้นข้าวสาลีไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าผลไม้เป็นอาหารเสริมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้แต่ทุเรียนนะที่เขาขายเนี่ยมีอะไรที่มันขายไม่ได้แล้วอย่างเช่นแตงโมกล้วยหรือว่าผลไม้อื่นเขาก็ให้แกะทาน
2: แล้วมันก็ทานด้วย
5: ใช่
2: แกะก็ทาน
5: แต่มันชอบที่สุดคือทุเรียน ใช่
2: แต่ต้องเอาเม็ดออกให้เขาไหมเนี่ย
5: ก็น่าจะแกะอยู่
2: เหมือนเขาบีบีเลย
5: นะคะเขาบอกว่าแล้วผลที่ได้มาเขาไม่ได้คาดคิดนะแต่ปรากฏว่าเนื้อแกะที่ทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยมันมีความนุ่มขึ้นแล้วธรรมดาคุณก็ทานเคยทานเนื้อแกะใช่ไหมมันจะมีกลิ่น
2: สาบ
5: ของแกะอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่ากลิ่นสาบน้อยลงแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆมากขึ้นแน่ก็แต่เขาไม่ได้ยืนยันนะว่าเกิดจากการทานทุเรียนของแกะหรือเปล่าแต่ว่าคนในครอบครัวก็เห็นตรงกันว่าเป็นแบบนิ่งจริงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ธรรมดาเขาก็เลี้ยงไว้ทานของเขาแหละปรากฏว่าแต่ถ้าข้างบ้านเนี่ยก็มีการมาขอซื้อเขาก็ขายนะเนื้อแกะนี่นะคะก็อย่างที่บอกค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันนะคะ
2: ครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
5: สวัสดี
2: ครับ
0: เดินตลาดกับจสร้อย
6: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณเด็กวัดป่าครับให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกก่อนข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์นะพี่เด็กวัดป่าบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันวงสว่างขาเข้าสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พบคุณยายพัดหลงนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจท้องที่สน.บุคคโลนะครับ10ตำรวจตรีพีรพงษ์วงสุยะสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะครับพ่อหมูครับ
2: ก็รับแจ้งผ่าน191ครับมีผู้หญิงพลเมืองดีโทรมาแจ้งว่าพบหญิงชราพัดหลง
1: ครับ
2: แล้วก็สายตรวจก็เลยไปดู
1: ที่ไหนยังไงอ่ะครับ
2: ก็บริเวณหน้าเซเว่นตากสิน39
1: หน้าเซเว่นตากสิน39ตอนนั้นกี่โมงครับ
2: ประมาณบ่าย 2:20 ครับ
1: บ่าย 2:20 แล้วมีข้อมูลอะไรในตัวบ้างไหมครับ
2: ไม่มีเลยครับ
1: โอ้โหแล้วทราบชื่อทราบอะไรไหมครับ
2: ก็เบื้องต้นที่สอบถามคุณยายนะครับคุณยายบอกว่าคุณยายชื่อนางหอมคนขยัน
1: หอมคนขยันเหรอฮะ
2: ครับ
1: อ่าฮะครับ
2: แต่พวกผมตรวจสอบแล้วในระบบแล้วให้พนักงานสอบสวนหาข้อมูลแล้วก็คือชื่อนี้ไม่มีก็คือแปลว่าประมาณว่าจำหน่ายหรือแบบเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยไม่มีในระบบ
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วที่บอกว่านามสกุลสุพิพัฒน์โมลีนี่เอามาจากไหนครับ
2: อ๋อพอดีผมไปเซิร์ชถาม AIคิดว่านางหอมคนขยันนี่แหละแล้วก็เซิร์ชก็ AI ก็ให้ข้อมูลขึ้นมาปุ๊บปุ๊บก็ขึ้นมาของจอสอร้อยมีข้อมูลว่า
1: ว้าว
2: หายเมื่อวันที่9พฤษภาปี69แล้วก็มีที่อยู่มีอะไรเรียบร้อยแล้วมันอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ผมไง
1: โอ้โหคือมีการประสานงานผ่าน AI แล้ว AI ก็ขึ้นข้อมูลจอสอร้อยมา
2: ใช่ครับคือไม่มีคนทางไหนแล้วคือถามแกก็จำไม่ได้
1: โอ้ยอย่างนี้คดีนี้ต้องขอบคุณ AI ไหม
2: ใช่ครับขอบคุณ AI ครับ
1: เดี๋ยวผมมีสายลูกสาวเขาชื่อคุณพวงพยอมตอนนี้อยู่ในสายครับผู้หมู่สวัสดีครับคุณพวงพยอม
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่หายออกจากบ้านทราบหรือยัง
3: ทราบแล้วค่ะพี่มีคนเขาโทรมาแล้วตอนนี้กำลังจะไปรับค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกหนูอยู่กลางแม่น้ำอยู่
1: อ้าวไปทำอะไรกลางแม่น้ำอ่ะ
3: พวกหนูทำงานอยู่ค่ะ
2: ทำงานบนเรือเหรอ
1: ทำงาน
3: ในเรือใช่ค่ะ
1: ทำงานในเรืออ่ะแล้วเดี๋ยวส่งใครไปรับคะเนี่ย
3: อ๋อกำลังไปค่ะ
1: กำลังไปใช่ไหมไปถูกใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่สน.บุคคโลนะผู้หมู่นะ
2: ครับ
3: ค่ะเพราะว่าพี่เขาโทรมาแจ้งแล้วค่ะว่าตอนนี้แม่อยู่สน.บุคคโลค่ะกำลังจะไปรับ
1: อยู่ไกลกันเยอะไหมฮะเนี่ยกับที่บ้าน
2: ไม่ไกลครับ
1: ไม่ไกลเนาะ
3: ไม่ค่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกล
1: อ๋ออ่ะมีอะไรอยากจะบอกผู้หมู่เขาหน่อยไหมครับเพราะดูแลคุณแม่ไว้ให้
3: ขอบคุณนะคะที่ดูแลแม่ไว้ให้เดี๋ยวจะไปรับค่ะ
1: ปกติคุณแม่หายออกจากบ้านนี้บ่อยไหมคะเนี่ย
2: บ่อยแน่เลย
3: ไอ้นี่เป็นรอบที่สองค่ะ
1: เอาเป็นรอบที่สองใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่ค่ะที่นี่เป็นรอบที่สองค่ะ
1: ขาผม
2: ที่นี่เป็นรอบที่สองแล้วที่อื่นกี่รอบแล้วคร
3: ับ ไม่ค่ะไม่
2: อ๋อเพิ่งหายเป็นครั้งที่สอง
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: อย่าทะเลาะกันนะตอนที่ไปรับตัวคุณแม่นั้นไปเจอผู้หมู่อย่าทะเลาะกันนะ
2: ไม่ทะเลาะ
1: โอเค
2: ผมต้องการติดต่อญาตินี่แหละ
1: ได้อันนี้ก็ต้องบันทึกไว้ในข้อมูลเลยนะผู้หมู่เนาะเผื่อวันไหนไปเจอ
2: ต้องทำประวัติไว้คร
1: ับ ต้องทำประวัติไว
2: ้เบอร์ญาติชื่อญาติที่อยู่อะไรเงี้ย
1: ใช่
2: เผื่อลงมาอีกในพื้นที่อะไรคร
1: ับ ใช่ใช่
2: แต่อยากจะบอกญาติว่าแบบว่าคือคุณแม่ควรจะมีแบบกระเป๋าพกไว้สำหรับใส่ข้อมูลส่วน
1: มีเบอร์ใช่ไหมมีเบอร์มีชื่อ
2: เบอร์ญาติอะไรครับหรือว่าที่อยู่ว่าถ้าพบบุคคล
1: พัดหลง
2: ที่นี่พัดหลงให้นำมาส่งที่นี่หรือติดต่อเบอร์นี้ครับมันจะง่ายสะดวกกว่า
1: คุณแม่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: แกน่าจะดึงออกค่ะ83ค่ะ
1: 83
3: 84แล้วค่ะ
1: อ๋อปกติเราใส่ไว้ตรงไหนที่แกดึงออกไปเนี่ย
3: ว่าไอจะมีที่จอสร้อยเขาจะให้
1: forget me not เข็มกลัด
3: ไว
1: ้
3: อะ
1: แต่คุณแม่ดึงออก
3: น่าจะดึงออก
1: คุณแม่ท่านมีอาการหลงลืมไหมฮะ
3: หลงค่ะหลงลืมอยู่
1: อ่ะไม่เป็นไรตอนนี้เจอตัวละเดี๋ยวคงไปรับตัวยังไงขอบคุณมากขอบคุณผู้หมู่ฮะขอบคุณคุณพงพยอมยินดีครับทั้งสองท่าน
2: แกบอกว่าแกอายุ60อ่ะ
1: โห80เท่าไหร่นะ83อ่ะ
2: ผมเลยว่าไม่น่าจะ60แล้ว60นี่เท่าแม่ผมเลยนะ
1: โอเคโอเคขอบคุณมากทั้งสองท่านครับ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: นะฮะ
1: ดีใจด้วยกับทางครอบครัวนะฮะของ ุณยายหอมอายุท่าน83ปีแล้วนะแต่ไปบอกอาจารย์เจ้าหน้าที่ว่า60นะสงสัยอยากลดอายุนะฮะขอบคุณผู้หมู่มากๆนะครับ10ตำรวจตีพีรพงษ์วงสุยะเจ้าหน้าที่สายตรวจสน.บุคคลโลขอบคุณพลเมืองดีด้วยพอดีไม่ทราบชื่อนะฮะเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าเจอคนพัดหลงอยู่หน้าเซเว่นตากสิน39ตอนบ่าย 2:20 ผู้หมู่ก็เลยเดินทางไปรับตัวปรากฏว่าสอบถามพูดคุยกันแกบอกว่าชื่อหอมนามสกุลคนขยันเอาละสิหาในทะเบียนราษฎร์ไม่เจอฮะเห็นบอกว่าโดนจำหน่ายออกไปแล้วนะฮะหลังจากนั้นไม่รู้จะทำยังไงครับลองถาม AI ดูAI ก็เลยอ้าวจสร้อยมีข้อมูลอยู่ครับเนื่องจากว่าเคยร่วมโครงการและตอนนี้ก็ยังอยู่ในโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคุณพงพยอมบอกว่าติดเข็มกลัดให้คุณแม่แล้วคุณแม่แสบมากดึงเข็มกลัดออกฮะแล้วตัวเองก็หลงลืมด้วยนี่ยังโชคดีนะนะครับที่ทางผู้หมู่เนี่ยเอะใจแล้วก็ลองสอบถามนะฮะทางโซเชียลมีเดียก็ปรากฏว่าพบว่าบุคคลคนดังกล่าวเนี่ยลงทะเบียนไว้กับ Forget Me Not ของเรานี่ก็คือประโยชน์ของทางโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราท่านใดที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์ความจำหลงลืมแนะนำเลยนะฮะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ฟรีสำหรับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเจ้าหน้าที่หลังไมค์รับสายบอกเลยลงทะเบียนหลงลืมพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สอบถามแป๊บเดียวเท่านั้นแหละส่วนเข็มกลัดและสติ๊กเกอร์ไม่ต้องกังวลเราจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือดอกจัน1808โทรฟรีครับตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกเตรียมบินรัสเซียใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมุ่งขออภัยค่ะสร้างความมั่นคงพลังงานดันโอกาสธุรกิจไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำ
5: Green Power by PEA
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่าย

0: ให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตด้านรองนายกสีหศักดิ์เผยกำหนดเยือนรัสเซียหารืออาเซียนรัสเซียเน้นเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกย้ำยังไม่ชัดเจนคุยเรื่องนำเข้าปุ๋ยเพิ่มเติมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายสีหศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2569ถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยจะมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โลกสถานการณ์ในภูมิภาคตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในสาขาใหม่ๆระหว่างอาเซียนกับรัสเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการหารือเรื่องการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียหรือไม่นั้นระบุว่าประเด็นดังกล่าวมีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของราคาและรายละเอียดต่างๆอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาหาหรือเพิ่มเติมในการเดินทางครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศและการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสหพันธรัฐรัสเซียท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่าขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น782คนแล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น181คนโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง72คนนับว่าเป็นหนึ่งในสถิติผู้ป่วยที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงวันเดียวในช่วงที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวสำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาล่าสุดนี้มีศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของประเทศโดยเชื้อไวรัสอีโบลายังแพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังยูกันดาที่อยู่ใกล้เคียงเช่นกันทั้งนี้การระบาดครั้งล่าสุดนี้เกิดจากเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนติบูโจซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากอีกทั้งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการรับรองด้านสำนักงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติระบุว่าการติดตามผู้สัมผัสโรคเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีประชาชนเกือบ1ล้านคนที่ต้องพลัดถิ่นเพราะความขัดแย้งในจังหวัดอิตูรีทำให้ผู้คนหนีความขัดแย้งและโยกย้ายที่อยู่อาศัยอยู่บ่อยครั้ง
2: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทัมมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: รางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวิชาท่านสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับหลายๆท่านเลยนะทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ธันวรินทร์คุณกระปุกแดงคุณระพีคุณสวรรณทองคุณภักกิอินคุณครูน้อยพี่ประพบพรนะครับคุณวิชัยพี่พัชนีคุณวันยุมาคุณระพีนะครับคุณเนยนะครับขอบคุณสมฤทธิ์ด้วยคุณ 3M ด้วยอ่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะครับทางแขวงทางหลวงสระบุรีมีฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าจะมีการทำงานแขวงทางหลวงสระบุรีประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่ามิตรภาพนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่29เป็นฝั่งขาเข้าครับจะมีการเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งโครงสร้างป้ายระบบบริหารจัดการการใช้ช่องจราจรบนทางหลวงหรือว่า LMS นะฮะในวันที่16มิถุนายน2569แล้วก็ในระหว่างดำเนินการเนี่ยอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็แขวงทางหลวงสระบุรีแล้วก็มีเบอร์ฝากไว้ให้นะ0362111105นะฮะขอบคุณข้อมูลจากแขวงทางหลวงสระบุรีด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็เพชรเกษมเดี๋ยวไปตรวจสอบให้นะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เลิกติดกันหรือยังแถวท่ายางโอ้ยังไม่เลิกติดนะยังติดกันอยู่นะครับมีซ่อมผิวนะครับก็บอกว่าเป็นแนวก่อสร้างเหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวนะการจราจรติดขัดสะสมบริเวณช่วงแถวท่ายางเพชรเกษมฝั่งขาออกหน้าปั๊ม PTT Station ท่ายางนะฮะก็บอกว่ามีงานก่อสร้างอยู่แล้วก็ในเมืองที่ท้องที่สน.พระพาชัย2แปลงนามทำถึง 17:00 น.นะฮะจนกว่าจะแล้วเสร็จนะที่บอกว่ามีการปิดการจราจรเฉพาะช่วงที่มีรถเข้าออกบริเวณจุดแนวก่อสร้างนะครับหลีกเลี่ยงใช้ราชพงษ์เสือป่าแล้วก็เจริญกรุงทดแทนนะฮะในพื้นที่คุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับพี่เด็กวัดป่า
2: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
1: เชิญเลยครับ
2: เมื่อกี้ผมมาย้อนหลังนะประมาณ20นาทีถนนราชพฤกษ์ขวาออกแต่ต้องทางหลักเป็นขวาก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางขุนทองบางบัวทองมีอุบัติเหตุรถ SUV ชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับผม
1: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้เหตุการณ์จะเป็นยังไงเพราะว่าผมพ้นมาแล้วแต่ตอนนี้จะกลับไปแล้วยังไม่ถึงจุดตรงนั้น
1: อ๋อครับ
2: แต่พ้นมาพ้นจากจุดเกิดเหตุมาคล่องตัวฝั่งกลับกันคือราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก็คล่องตัวนะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงก็ผ่านแล้วจะได้บอกโอเค
1: ได้ครับ
2: งานเพียงเท่านี้นะ
1: ขอบคุณครับพี่เด็กวัดป่าครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: งสว่างครับพี่พันสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณนัทยานะครับฝากข้อมูลไว้หลังใหม่กลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนพระราม2เป็นฝั่งขาเข้ามีรถบรรทุก6ล้อเสียหลักชนขอบทางอยู่เลนขวามีเจ้าหน้าที่นำกลวยยางมากั้นเอาไว้แล้วรถติดนะฮะขอบคุณคุณนัทยาด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับกลางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาพระราม2ฝั่งขาเข้านะกลางสะพานเลยอยู่เลนขวานะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อไปชนขอบทางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่กรณีพี่เด็กวัดป่านะครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกก่อนข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยเก๋งกับจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณกวีนักเดินทางนะครับแล้วก็แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ดแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันนะครับทางหลวง232บริเวณช่วงแยกบายพาสสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ดเป็นรถบรรทุกบัวแล้วก็กระบือเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับเขาบอกว่าโอ้1รายเนี่ยคือโดยสารมากับรถส่วนอีก1รายเนี่ยโดนกระบือเนี่ยขวิดบริเวณลำคอนะครับทางกู้ชีพกู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาล101นะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะตรงแยกบายพาสสุวรรณภูมิที่101นะครับมาจากแยกอาจสามารถที่จะมุ่งหน้าไปแยกสุวรรณภูมิเป็นทางหลวง232นะครับเป็นรถบรรทุกบัวแล้วก็กระบือนะเสียหลักพลิกคว่ำผู้ได้รับบาดเจ็บ1ในนั้นเนี่ยโดนกระบือเนี่ยขวิดเข้าไปที่บริเวณลำคอนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ด้านบนสะพานเดี๋ยวดูภาพกันก่อนอันนี้เป็นภาพที่เกิดเหตุนะฮะอันนี้เป็นภาพที่เกิดเหตุนะครับที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกบัวแล้วก็กระบือเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงนะเหมือนลักษณะเป็นคอกอะแล้วเขาก็พลิกตะแคงพอพลิกตะแคงเนี่ยกระบือเนี่ยก็ไปขวิดนะน่าจะเป็นคนที่มากับรถเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณลำคอนะเขาบอกโดนขวิดอ่ะเข้าลำคอเลยโอ้บาดเจ็บ2รายนะครับเนี่ยแล้วก็มาเดินกันเต็มถนนเลยฮะตอนเนี้ยฝากระมัดระวังด้วยนะครับทางหลวง232นะจากแยกอาจสามารถที่จะมุ่งหน้าไปแยกสุวรรณภูมิจุดเกิดเหตุคือแยกบายพาสสุวรรณภูมิที่101นะฮะกระบือก็อยู่เต็มถนนเลยยังไงฝากระวังด้วยนะครับอยู่ตรงแยกพอดีเลยนะฝากระวังด้วยนะครับประสานงานเจ้าหน้าที่มีกู้ชีพกู้ภัยที่เกิดเหตุแล้วนะฮะการจราจรชะลอตัวกันอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะผ่านไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับทักทายคุณวิรัตด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะเพชรเกษมขาออกยังติดอยู่นะครับตรงท่ายางนะ PTT Station แล้วก็พระราม2ขาเข้าบริเวณช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับยังมีชะลอตัวกันอยู่นะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยที่คุณนัทยาแจ้งเข้ามาอโศกมันติดแล้วนะครับไปกลับเลยสะพานปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม8ยังใช้ได้จากพระธิพงศ์จปรชะลอตัวนะครับถนนศรีอยุธยาจากแยกวัดเป็นที่จะมุ่งหน้าสัมวนีแยกศรีอยุธยาเคลื่อนตัวได้ช้านะครับพระราชวิถีมาจากตึกชัยชะลอตัวนะครับมุ่งหน้าไปแยกสังฮีเคลื่อนตัวช้าด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีฝั่งขาเข้าติดนะฮะท้ายแถวถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พอหนโยธินปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเป็นช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาหรโจทินแล้วก็ฝั่งที่มาจากเสนาก็ชะลอตัวมาด้านของแยกหรโจทินเช่นเดียวกันผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับในขณะที่ฝั่งรัชดาภิเษกที่แน่นขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงประชานุกูลนะไปกลับเลยแล้วก็ราชวิภามุ่งหน้ามาทางด้านของหรโจทินผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้รัตนาธิเบศใช้ได้นะครับเข้าออกบางใหญ่สะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ด้านของแครายก็ยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งติวานนท์ชะลอตัวนะครับ2ด้านมุ่งหน้าแยกแครายหลังจากนั้นขาออกชะลอตัวสนามบินน้ำขาเข้าใช้การได้ครับไปนครอินทร์ก็ยังไม่มีปัญหานะครับส่วนทางฝั่งของงามวงวานขาออกชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตลอดสะสมเล็กน้อยก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวเอาเป็นนิวไปกลับเลยสุคนทศวรรษเรียบด่วนขาเข้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับฝั่งขาออกไม่ค่อยติดนะฮะในช่วงเวลานี้ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปรัชดารามินทานวมินไปเรียบคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย9ก็ใช้ได้นะครับนวมินชะลอตัวนิดหน่อยนะครับมุ่งหน้าไปด้านของตัดกม8รามินทาฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คู่บอลเหมือนกันนะครับลักษณะก็มุ่งหน้ามาทางรามินทานี่มีชะลอตัวนิดหน่อยนะท้ายแถวไม่ยาวกลับกันไปชะลอตัวก่อนถึงบริเวณช่วงปากทางเข้าวัดคู่บอลเล็กน้อยช่วงตัดคู่ขนานสาย9นะครับรามินทาชะลอตัวก่อนถึงลาดประเขาขาออกผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ท้ายยังไม่ยาวแล้วก็ไปสะสมแถวนู่นเลยครับออกไปทางบางชันไปทางเศรษฐบุตรบำเพ็ญไปทางมีนบุรีสีหบุรณุกิจนู่นเลยนะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับการขาเข้าในใช้ได้นะครับเรียบด่วนวัชรพลเข้ามากม8เข้ามามายาลาบเล็กน้อยครับท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวยังเคลื่อนตัวได้ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเข้ามาลัดประเขาต่อเนื่องมาตัดพหลเคลื่อนตัวได้ครับตลอดสายทางแจ้งวัฒนะเริ่มชะลอตัวแล้วครับหน้าศูนย์ราชการ2ฝั่งเลยแยกคลองประปาขาออกใต้ทางด่วนมุ่งหน้าข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นเลี่ยงเมืองไปใช้ได้นะครับเลี่ยงเมืองปักเกร็ดให้แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ฝั่งถนนชัยพฤกษ์ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแยกสุขสมเด็จชะลอตัวติวานนท์ขาออกนะครับขาเข้าท้ายแถวสั้นกว่าใต้ด่วนศรีสมานปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับมาจากสงประปาแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนิ่งนะครับรังสิตนายกช่วงนี้ยังไม่ติดนะฮะคลอง4คลอง3คลอง2คลอง1นี่ใช้ได้นะครับตลอดเส้นทางเพียงแต่ว่าขาออกเนี่ยเหมือนจะมีปริมาณรถก็เพิ่มมากกว่าขาเข้านะฮะส่วนรังสิตปทุมชะลอตัวแล้วนะครับได้ช้ามุ่งหน้าไปพหลโยธินต่างระดับรังสิตเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณวีรพลครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาถนนพุทธมณฑลสาย5จากตัดบรมราชชนนีครับที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมจุดเกิดเหตุอยู่เลยซอยกระทุ่งล้ม9มานะครับเล็กน้อยเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์กีดขวางช่องทางขวานะครับรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์กีดขวางช่องทางขวาการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่าปากซอยกระทุ่งล้ม9มีอุบัติเหตุนะครับจักรยานยนต์กับเก๋งครับอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรคุณวีรพลบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปการจราจรก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับด้านบนสะพานพระราม3ขาเข้าไม่ติดขาออกชะลอตัวนะครับส่วนสะพานกรุงเทพยังใช้ได้ไปกลับแยกมหาสวรรค์แยกบกโลได้ตามรอบไฟครับแยกถนนตกยังเคลื่อนตัวได้ครับเจริญกรุงมีแถวตอกจานมีแถวบางรักสีลมที่รถเยอะนะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้สำหรับฝั่งขาออกนะฝั่งขาเข้ารถเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือหนาแน่นแยกนรินทร์กับแยกวิทยุสาทรใต้ได้ช้าแยกนรินทร์กับแยกสาทรสุรศักดิ์มเหสักสุรศักดิ์ไปสาทรแน่นนะครับใต้ด่วนเจริญราษฝั่งที่จะไปพระราม3เนี่ยไปได้นะไม่ติดเลยส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาใต้ด่วนก็ได้ตามรอบไฟแยกสาทรสุรศักดิ์นะครับพระราม4รถเพิ่มมากขึ้นบริเวณช่วงแถวสะพานไทยญี่ปุ่นสะพานไทยเบลเจียมมาคลองเตยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับสีลมก็มีหนาแน่นขึ้นนะครับเตโชถนนป้านประมวลมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับพญาไทออก3ย่านชะลอตัวกลับกันแยกปทุมวันแยกราชเทวีแยกพญาไทได้ตามรอบไฟนะครับที่แน่นหน่อยก่อนถึงตะซอโยธีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับราชปารภมักกะสันชะลอตัวนะครับอังรีดูนังเฉลิมเผ่าก็ได้ช้านะครับเพลินจิตชิดลมพระราม1หนาแน่นนะครับอังรีดูนังมุ่งหน้าพระราม4ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอโศกมนตรีฝั่งที่ไปอโศกเพชรนี่ดูเขาจะแน่นกว่านะส่วนฝั่งที่มาจากอโศกเพชรไปอโศกสุขุมเนี่ยยังได้ตามร่องไฟถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ารัชดาไปคลองเตยพระราม4ไป5แยกนรนองพระราม3เนี่ยไปได้นะครับด้านเนี้ยสุขุมวิทมาพร้อมพงอโศกนี่แน่นครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับมีชะลอตัวนิดหน่อยเอกมัยกับพระขนงผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดนะฮะใช้ได้นะครับไปวัชรธรรมบุญวิถีไปอุดมสุขไปแยกบางนาใช้ได้นะฮะสันพวุฒมุ่งหน้าแยกบางนาอาลดเยอะแล้วนะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดมุ่งหน้ามาแยกบางนาไม่มีท้ายนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับไปกลับเลยอ๋อตะศรีนครินทร์ลดเยอะครับพาราไดซ์ศรีอุดมศรีเอี่ยมลาซานศรีครินทร์จุดที่เคลื่อนตัวช้าครับศรีนครินทร์ฝั่งขาออกฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยใช้ได้จนไปถึงสี่พัดข้ามทางรถไฟแต่ดูท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับเข้ามาลำสาลียังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับรามกำแพงขาออกรถเยอะแล้วนะครับไปลำสาลีบ้านมานี่ได้ช้าแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แยกรามท้ายไม่ยาวนะครับตัดพระรามเก้ายังเคลื่อนตัวได้พระรามเก้าเข้าไม่ติดแต่ออกเนี่ยรถมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาการที่จะแน่นเนี่ยจากถาวรทวัฒน์ไปสี่พัดอันนี้แน่นครับต่อเนื่องไปวิภารามผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันก็ก่อนถึงฝั่งตรงข้ามวิภารามได้ช้าครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปนี่เคลื่อนตัวได้ครับทางฝั่งของเสรีไทยแยกนิด้าท้ายยังไม่ยาวนะครับทางฝั่งลาดพร้าวก็จะมีช่วงตัดเลียบด่วนเป็นฝั่งที่มาจากโชคชัย4ฝั่งกลับกันชะลอตัวตามรอบไฟรัชดาลาดพร้าวผ่านพ้นจุดนี้เข้าออกให้แยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณตู่ระยอนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยนะครับถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่96ถึง95มีงานลาดยางอยู่เลนขวานะครับฝากระมัดระวังฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่ช่วงหนองโพมุ่งหน้าราชบุรีคล่องตัวดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ

0: ข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงนะครับมีสายจากทางด้านของเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางที่เพชรบุรีนะครับคุณพัชราพรอินเอี่ยมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับเห็นบอกว่ามีงานซ่อมผิวจราจรที่เป็นเกษมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะเป็นงานซ่อมผิวนะคะช่วงลงสะพานสามแยกท่ายางอะค่ะ
0: ครับ
1: กม169ถึงประมาณ170นะคะ
0: ครับ
1: จะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มปูยางค่ะประมาณใช้เวลา3วันนะคะ
0: อ๋อใช้เวลาหลังจากนี้ไป3วันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเพชรเกษมขาออกนะครับ
1: ขาออกค่ะ
0: เห็นบอกว่าช่วงหน้าปั๊มPTTเหรอครับใช่ไหม
1: ก่อนถึงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก่อนถึง
1: ก่อนถึงปั๊มปตท.ใช
0: ่อ๋อประมาณกม169ถึง170ระยะทางที่เราปิดเบี่ยงนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
1: ระยะทางปิดเบี่ยงก็คือลงสะพานแล้วมันก็จะเริ่มเบี่ยงเลยอะค่ะมันอาจจะสั้นนิดนึงเน
0: าะประมาณสักกี่ร้อยเมตรได้ครับที่เราปิดเบี่ยง
1: ประมาณ150เมตรค่ะ
0: 150เมตรเลนไหนบ้างครับที่ปิด
1: ตอนนี้ค่ะปิดเลน3เลน2เลน3มาให้วิ่งเลนเลมเกาะนะคะ
0: วิ่งได้เลนเดียวคือเลนซ้ายหรือเลนขวาครับ
1: เลนขวาค่ะ
0: วิ่งได้1ช่องทางขวานะครับ1เลนนะ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงเย็นพอเลิกงานก็เปิดให้วิ่งได้ปกตินะคะ
0: อ๋อจะเปิดให้วิ่งตั้งแต่กี่โมงเป็นต้นไปครับเนี่ย
1: ก็นี่จะเปิดเริ่มเปิดแล้วนะคะ
0: ประมาณสัก4โมงได้ไหมครับเริ่มเปิด
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: ครับทำตลอด24
1: ชั่วโมงแต่ว่าปูยางไม่ได้อะไรนะคะ
0: ทำตลอด24ชั่วโมงไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ทำเวลาไหนถึงเวลาไหนครับ
1: ทำ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะคะ
0: ทุกวันไหมครับ
1: ทำทุกวันนะคะหลังจากนี
0: ้ทุกวันจนถึงเมื่อไหร่นะครับ
1: อีก3วันค่ะ
0: อีก3วันก็ไปถึงวันพฤหัสไหมครับหรือว่าวันพุธ
1: ใช่ประมาณพฤหัสนะคะแต่ว่าถ้าทำเลนริมเราก็จะมาให้วิ่งเลนซ้ายนะคะจะเบี่ยงกลับนะคะ
0: แล้วถ้าฝั่งขาออกเสร็จต้องมาสลับมาฝั่งขาเข้าต้องทำไหมครับ
1: ไม่ทำแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตรงน
0: ั้
1: นจบแล้วค่ะ
0: ถ้าฝนตกลงมานี่สามารถเข้าดำเนินการต่อได้ไหมครับมีผลกระทบไหมครับ
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีใช่ไหมเท่ากับว่าจุดนี้เราทำถึงวันที่18นะครับ
1: ต่อเนื่องค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางไหมครับ
1: ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะมีคนใช้ทางเบี่ยงเราไปประสบอุบัติเหตุอะค่ะ
0: หรอวันนี้มีเหรอครับ
1: จะเป็นเส้นถนนสายรองอะค่ะ
0: อ๋อเอ้ย
1: อันนี้
0: สามารถเลี่ยงได้ไหมถ้าเราไม่อยากผ่านตรงนี้เราไปเส้นทางอื่นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะแต่อาจจะอ้อมหน
0: ่
1: อย
0: หรออ้อมไกลไหมไปเส้นทางไหนแนะนำได้ไหมครับ
1: มันจะรับเยอะนะคะมันจะเข้าทางหมู่บ้านนะคะ
0: มันอ้อมกับกันเยอะไหมครับ
1: อ้อมเยอะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะหลงค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ท้ายแถวรับแจ้งเป็นยังไงบ้างครับยาวมากน้อยแค่ไหนตลอดทั้งวันเลย
1: ก็ประมาณเกือบกิโลอะค่ะ
0: ครับก็ถ้าหลัง16นาฬิกาใช่ไหมก็จะเปิดให้ทุกช่องทาง
1: ได้
0: ปกติเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากนะครับคุณพัชราพร
1: สวัสด
0: ีสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชราพรอินเอี่ยมนะครับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับเรื่องของงานซ่อมนะครับที่ถนนเพชรเกษมจะไปสิ้นสุดวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569หลังจากนี้นะครับจะมีการเข้าทำงานปิดเบี่ยงกันเนี่ยระยะทางประมาณ150เมตรนะครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่169ถึง170ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกท่ายางเพชรบุรีนะครับวิ่งได้1ช่องทางขวาวิ่งได้1ช่องทางขวาทำงานตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันนะฮะพอหลังจาก16นาฬิกาก็จะเปิดให้วิ่งสัญจรได้นะครับทุกช่องทางวันนี้รับแจ้งว่าท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรนะครับตอนนี้เห็นเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยเริ่มดีขึ้นสำหรับในจุดดังกล่าวขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทย
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: สำหรับจุดนี้ก็หลังจากเปิดการจราจรเห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยใช้กันได้ดีขึ้นนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะใครที่สัญจรใช้เส้นทางจุดนั้นก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็จุดที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามานี่คนละจุดกันนะอันนี้จะอยู่เพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพเมื่อสักครู่เป็นขาออกนะแถวท่ายางนะอันนี้ที่คุณตู่แจ้งเข้ามาใน YouTube เนี่ยจะเป็นขาเข้าอันนี้เป็นช่วงกม96ถึง95อันนี้มีลาดยางอยู่เลนขวานะครับก็บอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวสำหรับจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งนะครับทางด้านของเพชรบุรีเข้าออกบริเวณช่วงแถวราชเทวีช่วงแถวประตูน้ำเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพชรบุรีช่วงเพชรอุทัยช่วงอโศกเพชรการจราจรชะลอตัวแต่ว่าทางโซนแถวดินแดงรับแจ้งว่ายังเคลื่อนตัวได้ใต้ทางด่วนสามเหลี่ยมแยกพระรามเก้าประชาสงเคราะห์บทแม่พระยังใช้กันได้ทั้งไปทั้งกลับครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งตอน16:18 น.นะครับเรื่องของแผ่นดินไหวในทะเลนะฮะมีรับแจ้งเรื่องของแผ่นดินไหวในทะเลนะครับตอนช่วงเวลาประมาณ16:18 น.เมื่อสักครู่นี้เองนะเป็นแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 6.3 นะความลึก117 กิโลเมตรบริเวณมินดาเนาที่ฟิลิปปินส์นะฮะห่างจากประเทศไทยประมาณ 3,004 กิโลเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะฮะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะฮะที่บริเวณมินดาเนาฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกว่าห่างจากประเทศไทยเนี่ยประมาณ 3,004 กิโลเมตรไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาครับในช่วงเวลานี้นะเห็นเขาบอกว่าด้านของสุขุมวิทที่จะมาอโศกนี่ติดจังเลยนะไปกลับเลย2ฝั่งเลยแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปอ่ะข้อมูลบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นราชพฤกษ์การจราจรวันนี้โดยรวมใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบางว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงสวนเรียบไม่ว่าจะเป็นช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์รวมไปถึงแถวๆลงอุโมงค์ปะขุนกองแต่ว่าช่วงบางรักน้อยแน่นนะก็บอกขาออกนี่น่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเป็นอุบัติเหตุนะเดี๋ยวดูย้อนหลังน่าจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้ที่พี่เด็กวัดป่าแจ้งเข้ามาเนี่ยแหละบอกว่าเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดนะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะก่อนข้ามคลองบางบัวทองเล็กน้อยนะที่คุณเด็กวัดป่าแจ้งเข้ามาราชพฤกษ์ฝั่งขาออกน่าจะยังไม่เคลื่อนย้ายนะฮะเพราะว่ารถติดยาวมากเลยรถติดยาวมากเลยสำหรับจุดนี้ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับยังไงเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าจะเลี่ยงไปใช้การจันนาการจนาก็รถเยอะช่วงแถวบางใหญ่ต่างระดับบางใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบกับราชพฤกษ์แล้วการจนาทายสั้นกว่านะใครที่จะเลี่ยงราชพฤกษ์ไปใช้การจนาก่อนได้นะครับฉิมพรีวสิประวัติบางคูเวียงใช้ได้นะจะเริ่มชะลอตัวก่อนถึง M81 ผ่านพ้นแถวบางใหญ่ไปก็ไม่ติดละส่วนราชพฤกษ์เนี่ยท้ายเขาจะยาวกว่านะฮะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยใช้ได้นะทั้งราชพฤกษ์ทั้งการจนาช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรวจสอบจากสำนักการระบายน้ำในเว็บไซต์นะครับเรดาร์ตรวจอากาศก็16 นาฬิกาที่ผ่านมานี่พื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับมองไปด้านนอกนี่ก็มีแสงแดดอ่อนๆลำไรอยู่นะครับแล้วก็วันนี้หลายพื้นที่นะครับที่แจ้งให้เป็นข้อมูลกันเนี่ยก็ยังไม่มีใครแจ้งเรื่องของฝนเข้ามานะครับก็หลายที่เห็นบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็แดดค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่ที่รับแจ้งกันมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: อุบัติเหตุที่101นะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทจักรพันธ์มากศรีท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.เมือง101สวัสดีครับท่านรองครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
1: ครับที่เกิดเหตุก็เป็นรถมุ่งเดินทางมาจากฝั่งอำเภอเมืองสวงครับแล้วมุ่งหน้าไปทางมาถึงบายพาสเมืองสวงครับจะมุ่งหน้าเลี้ยวขวาไปที่ทางบายพาสอัสสัมแมทครับก็เลยเกิดเสียหลักพลิกคว่ำครับแล้วก็เป็นรถหกล้อครับผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับแต่ก็น่าจะเป็นกระเบือคว่ำลงแล้วก็ตกใจก็เลยวิ่งชนคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นครับก็ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายส่งโรงพยาบาลครับ
0: โอ้เขาขนมาทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยท่านรอง
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับกำลังลำเลียงควายที่อยู่บริเวณโดยรอบเดี๋ยวครับกำลังรถมายังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดครับ
0: น่าจะหลักเท่าไหร่หลัก10 20ได้ไหมครับ
1: ประมาณ10ขึ้นครับ
0: ประมาณ10ขึ้นเนาะ
1: จำนวนยังครับจำนวนยังไม่ทราบที่แน่ชัดคร
0: ับ ไม่เป็นไร
1: เพราะว่ารถครับรถกำลังเอารถมาลำเลียงกำลังไล่ต้อนอยู่ครับกำลังเคลียร์การจราจร
0: มาจากไหนจะไปที่ไหนครับ
1: มุ่งหน้ามาจากฝั่งอำเภอเมืองสวงครับแล้วก็จะเลี้ยวไปทางบายพาสอัสสัมครับเลี้ยวขวามาครับ
0: แล้วจุดหมายเขาบอกไหมครับว่าจะไปส่งที่ไหนยังไง
1: จุดหมายเดินทางยังไม่แน่ชัดครับพ่อครับ
0: เขาบอกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไปพลิกตะแคงอยู่ตรงกลางแยกได้ครับ
1: น่าจะเขายังไม่ให้เขาให้ข้อมูลกับที่ทางร้อยเวรพนักงานสอบสวนอยู่ครับ
0: แต่ว่าไม่มีคู่กรณีใช่ไหมครับเขาพลิกความด้วยตัวเอง
1: ไม่มีครับไม่มีคู่กรณีครับไม่มีคู่กรณีคร
0: ับ แล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อจะไล่ต้อนมันกลับขึ้นไปจะยกรถขึ้นมายังไงให้ได้ในพื้นที่ต้องทำยังไงต่อกันต่อเนี่ย
1: ครับตอนนี้รถยกขึ้นนะครับแล้วก็เอารถคันอื่นมาขนถ่ายกระบือครับเพื่อที่จะเอาออกจากพื้นถนนครับกำลังลำเลียงครับ
0: มีตัวไหนหลุดออกมาบ้างไหมครับหลุดออกจากฝูงมาวิ่งตะเลิดอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ก็เบื้องต้นน่าจะไล่ต้อนได้แล้วครับตอนนี้ครับแต่ตอนแรกก็ตกใจเฉยครับ
0: ไม่ได้ไปขวิด
1: คน
0: ไม่ได้ไปขวิดรถที่สัญจรผ่านไปมาใช่ไหมฮะ
1: ไม่ครับมีแค่คนจำนวนหนึ่งรายครับแล้วคนส่งโรงพยาบาล
0: แล้วคนนั้นทำไมเขาถึงโดนขวิดได้ครับเขามาทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: อยู่บริเวณใกล้ๆแยกครับทราบว่าน่าจะเป็นคนงานที่อยู่บริเวณร้านกระจกที่อยู่ใกล้ๆแยกครับ
0: ตกใจมันก็เลยวิ่งเข้าชนเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับคนงานอยู่บริเวณหน้าร้านกระจกครับก็เลยวิ่งไปครับอยู่บริเวณใกล้แยกพอดีครับ
0: เขาบาดเจ็บเยอะไหมครับอาการเป็นยังไงบ้างครับ
1: อาการตอนนี้นำส่งที่โรงพยาบาลอยู่ครับเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าสาหัสหรือไม่สาหัสครับเรากำลังรอตรวจสอบที่โรงพยาบาลครับ
0: ครับตรงแยกนั้นเขาเรียกว่าแยกอะไรครับท่านรองครับ
1: แยกบายพาสเมืองสวงครับเป็นบายพาสที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอสุวรรณภูมิครับอำเภอเมืองสวงคร
0: ับ ปกติช่วงเย็นๆแบบนี้รถเยอะไหมครับในพื้นที
1: ่ตอนช่วงเวลาบ่ายสามรถปริมาณการจราจรจะยังไม่หนาแน่นครับเหตุเกิดเวลาประมาณใกล้ๆบ่ายสามครับ
0: แล้วตอนนี้ผ่านได้ยังไงบ้างครับจัดการจราจรยังไงอยู่ครับตอนนี
1: ้ก็เคลียร์รถที่พลิกคว่ำออกจากพื้นผิวการจราจรนะครับแล้วก็นำรถที่จะมาขนถ่ายกระเบือครับขนถ่ายไป
0: คร
1: ับก็นำออกจากพื้นผิวการจราจรครับกำลังเร่งดำเนินการครับ
0: ครับแต่ตอนนี้ไม่กระทบใช่ไหมฮะคนที่ใช้เส้นทางผ่านแยกก็คือผ่านได้แล้วใช่ไหมตอนนี
1: ้ครับไม่กระทบเลยครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านรองผู้กำกับครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทจักรพันธ์มากศรีนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.เมือง101นะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวให้นะครับก็บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมี1รายนะครับคือคนที่อยู่แถวนั้นเป็นคนงานร้านกระจกบริเวณใกล้เคียงเขาบอกว่าจังหวะที่รถมันพลิกตะแคงเนี่ยกระบือมันก็ตกใจมันก็วิ่งไปขวิดคนที่เขาอยู่ใกล้ๆนะฮะก็เข้าที่ลำคอแต่ก็ยังไม่ทราบอาการว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากู้ชีพกู้ภัยเขาไปถึงก่อนเขาก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับบริเวณทางหลวง323ตรงแยกบายพาสสุวรรณภูมินะฮะจุดดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยการจราจรเห็นบอกว่าตอนนี้ไม่ได้กระทบนะก็บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมอุบัติเหตุราชพฤกษ์กันรถติดมากเลยนะกับชัยพฤกษ์11เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับชัยพฤกษ์11ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเปิดการจราจรนะครับเป็นลักษณะรถเก๋งชนคนข้ามถนนครับ
1: โอ้แล้วเขาเป็นคนอะไรยังไงเขาไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ
2: ลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนนะครับไม่มีเอกสารติดตัว
1: อ๋อเพราะปกติมันไม่ใช่ทาง
2: เก่งขับสั้น
1: มัน
2: ใช่ปกติมันไม่ใช่ทางข้ามถนน
1: ใช่ใช่ อาการหนักไหมฮะเนี่ย
2: หนักครับหมดสติไม่รู้ตัวครับ
1: หรอแล้วอย่างนี้เราจะตามญาติเขาได้ไหมครับจะตามยังไงครับ
2: อันนี้เดี๋ยวต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ร้อยเวรนะครับเพราะที่ตัวเขาไม่มีเอกสารเลย
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: อายุประมาณ50ปีครับ
1: ผู้ชายเนาะ
2: ผู้ชายครับ
1: โอ้คนขับเขาว่ายังไงบ้างฮะคู่กรณี
2: คนขับรถเก๋งเป็นผู้หญิงครับก็ลักษณะตกใจแต่เขามีประกันครับเรียกประกันแล้วร้อยเวรมาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: แล้วตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับ
2: ตอนผมออกมานี่ร้อยเวรกำลังจะเปิดการจราจรนะครับ
1: อ๋อติดยาวไหมครับ
2: ผมออกมาเมื่อใช่ครับติดยาวมากเลยครับ
1: ใช่แนะนำยังไงดีครับวิ่งคู่ขนานหรือว่าวิ่งการจนาดีกว่า
2: ที่เกิดเหตุอยู่ช่องทางด่วนเลนขวาครับตอนนี้ตำรวจเปิดการจราจรแล้วก็เดี๋ยวน่าจะคล่องตัวครับต
1: ้
2: องใช้เวลาหน่อย
1: จุดเกิดเหตุตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับตรงไหน
2: ตรงหน้าศูนย์เบนครับเบนราชพฤกษ
1: ์ขาออก
2: ก่อนข้ามสะพานข้ามคลองบางบัวทองใช่ครับขาออก
1: ได้ครับ
2: ราชพฤกษ์ขาออกช่องทางด่วน
1: กลับกันมีชะลอดูไหมฮะเนี่ย
2: กลับกันไม่มีครับลักษณะต้นไม้มันสูงครับ
1: ไม่ติดเนาะโอเค
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากครับชัยพฤกษ์11
2: ครับ
1: ครับ
2: ผมคนเจ็บส่งพนังเก้านะคร
1: ับ โอ้ได้ครับโรงพยาบาลพนังเก้าเนาะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เอาใจช่วยนะครับเห็นบอกว่าเป็นชายเล่ร่อนนะอายุประมาณ50กว่าปีนะฮะก็โดนรถนะครับเก๋งชนนะฮะก็น่าจะบาดเจ็บหนักอยู่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็เพิ่งจะเปิดเมื่อสักครู่นี้การจราจรก็ยังติดอยู่นะเห็นบอกว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับใช้ช่องทางคู่ขนานหรือว่าไปกาญจนาตะวันตกนี่ดูจะดีกว่าแต่ว่ากาญจนาเขาก็รถเยอะนะช่วงแถวต่างระดับบางใหญ่นี่ก็รถมากเหมือนกันนะครับขาออกนะขาออกขาเข้าไม่ติดนะขาเข้ายังใช้กันได้คุณพันถนนสิรินธรนะครับพี่พันแยกบางพลัดไปต่างระดับสิรินธรรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆในขณะที่ฝั่งกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวช้าคุณเกษมศักดิ์มีรถจอดเสียสะพานพระรามสามขาออกกลางสะพานเลยมีรถเก๋งจอดเสียเลนซ้ายเราประสานงานสน.ปากคลองสานนะครับการจราจรคุณเกษมศักดิ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับกลางสะพานพระราม3ขาออกมีเก๋งจอดเสียเลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์อยู่สุคนทสวัสดิ์ครับมุ่งหน้าไปเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์การจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวีรพลพุทธมณฑลสาย5จากบรมไปเพชรเกษมเลยซอยกระทุ่งล้ม9เล็กน้อยจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญคุณอนุกูลขอบคุณนะครับคุณวิชาญบอกว่าพระราม3แดดจ้าเลย 34-35 องศาร้อนมากนะฮะคุณพวงพยอมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับรับคุณแม่หรือยัง
2: รับมาแล้วค่ะ
1: อ๋อคุณแม่ท่านจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านเลยไหมครับเนี่ย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอ้แล้ววันนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาได้สอบถามไหมครับ
2: แกบอกว่าแกเดินออกมาจากห้องเล่นเฉยๆแกบอก
1: โอ้เดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่แล้วเนาะแล้วคุณแม่ดึงเข็มกลัด Forget Me Not ออกเองเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะแกออกได้หมดทุกอย่างเพราะว่าแกก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าของแกเองได้หมดอะค่ะ
1: หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นแบบสติ๊กเกอร์ไหมเอารีดติดเสื้อแทนนะ
2: ถ้าเกิดซักมันจะไม่หลุดใช่ไหม
1: ไม่หลุดมันสามารถรีดติดเสื้อมีใช่ไหมที่ทางทีมงานให้ไปสติ๊กเกอร์แบบที่รีดติดเสื้อได้อะ
2: ไม่มีค่ะมันจะเป็นเข็มกลัด
1: เดี๋ยวยังไงบอกให้เจ้าหน้าที่ส่งสติ๊กเกอร์รีดติดเสื้อให้
2: ค่ะ
1: เนาะแต่ตอนได้ไปได้เข็มกลัดสติ๊กเกอร์ไม่ได้เหรอหรือไง
2: ไม่ค่ะไม่ได้ได้แต่ไอ้เข็มกลัด2อัน
1: แต่เข็มกลัดนี่แล้วยังอยู่ไหมแกถอดแล้วแกเอาไว้ที่บ้านหรือแกถอดแล้วแกทิ้งไปเลยเนี่ยคุณแม่เนี่ย
2: เห็นอยู่อันเดียวค่ะแต่อีกอันไม่เห็น
1: เอาแสดงว่าทิ้งไปแล้วเดียว
2: น่าจะทิ้งไปแล้วค่ะ
1: เอางี้เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ให้เดี๋ยวให้ช่วยส่งเป็นสติ๊กเกอร์ให้ในคุณแม่ท่าทางจะซ่าเนาะคุณแม่ปกติหนีเที่ยวบ่อยเหรอฮะเขาอยู่บ้านกับใครอ่ะคุณแม
2: ่ก็อยู่กับหลานกับลูกกับหลานนี่แหละพอนี้มาก็มาทำงานแล้วลูกก็ลงเดินไปเขาก็ดีต่อ
1: Oh.
2: อันนี้เขาก็พากันออกไปหาซื้ออะไรกินคุณยายก็เลยเดินตามตูด
1: แล้วหลานลูกก็ไม่เห็น
2: ใช่ค่ะพอเดินออกมาแล้วก็ ไม่เห็น
1: โอ้นี่ยังดีนะที่หลงใกล้ๆบ้านนี่ไกลไหมถือว่าไกลไหมเขาบอกว่าไปเซเว่นตากสิน39นี่ไกลไหมคุณพวงพยอม
2: ไม่ไกลค่ะไม่ไกล
1: หรอประมาณเท่าไหร่กี่ร้อยเมตรได้ถ้าจากบ้านเราอะ
2: ถ้าเป็นเราถ้าเป็นคนปกติไม่ใช่คนเก๋แล้วก็ประมาณ150อ๋อแต่ถ้าสำหรับคนแก่ก็น่าจะไกลสำหรับคนแก่เพราะว่าเขาเดินเดินมาเรื่อยๆอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้แต่คุณแม่ยังเดินไหวเนาะ
2: เดินค่ะเดินไหวค่ะแกเดินไหว
1: แข็งแรงนะเนี่ย
2: แข็งแรงอยู่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นตอนเจอเจ้าหน้าที่ยังยิ้มเลยแล้วไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าอายุ60ด้วยนะนี่แสบมากเลย
2: แปดสิบกว่าแล้วค่ะ
1: แปดสิบกว่าเนาะอ๋อเอายังไงดูแลกันเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวเรื่องสติ๊กเกอร์เดี๋ยวบอกทีมงานให้เดี๋ยวอาจจะส่งไปเพิ่มให้หรือยังไงเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่เข็มกัดนี่เหลือแค่อันเดียวแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเข็มกัดเหลืออันเดียวแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวบอกทีมงานให้เอาขอบคุณทางพลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุคโลหน่อยฮะ
2: ค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพงษ์พยอมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ให้แล้วกันนะครับเรื่องของสติกเกอร์นะแล้วก็เข็มกลัดนี่คุณแม่อย่างที่บอกฮะคุณแม่ท่านขี้เล่นนะท่านดึงออกเลยแล้วก็เอาไปทิ้ง1อันนะตอนนี้เหลืออยู่ที่บ้านแค่อันเดียวนะฮะเดี๋ยวยังไงบอกให้นะบอกให้นะฮะอ่ะหลังไมค์ดำเนินการต่อให้แล้วนะสำหรับเคสนี้นะขอบคุณทาง10ตำรวจตีพีรพงษ์วงสุยะด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่สายตรวจสนบุคคลโลขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยนะครับที่แจ้งกับทางพื้นที่บุคคลโลที่บอกว่าเห็นคุณยายหอมเนี่ยอยู่หน้าเซเว่นตากสิน39ท่าทีน่าจะพัดหลงแล้วท่านก็พัดหลงจริงๆครับเพราะว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์นะฮะก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าชื่อหอมคนขยันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็หาไม่เจอฮะปรากฏว่าลองไปสอบถามไปสืบต่อจากในโซเชียลมีเดียก็พบว่ามีข้อมูลอยู่กับทางจสร้อยเนื่องจากว่าทางลูกสาวคุณพวงพยอมเมื่อสักครู่ที่ได้พูดคุยเนี่ยเขาพาคุณแม่เข้าโครงการเพราะว่าคุณแม่เนี่ยชอบเดินออกจากบ้านชอบไปเที่ยวนะฮะก็เลยพาเข้าโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยของเราเนี่ยนะฮะใน AI เนี่ยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เลยบอกกับทางผู้หมู่บอกว่ามีข้อมูลอยู่ที่จสร้อยนะหลังจากนั้นผู้หมู่ก็เลยติดต่อมาที่จสร้อยเราก็เลยประสานงานกับทางครอบครัวเขาได้เนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณ AI ด้วยนะ AI ฉลาดมากนะบอกว่าให้ติดต่อจสร้อยนี่ดูสินะขนาด AI ยังรู้อ่ะนะฮะว่าติดต่อจสร้อยสินะผู้หมู่ก็เลยโทรมาที่จสร้อยนะหลังจากนั้นเราก็เลยประสานงานกับทางคุณพงษ์พยอมลูกสาวซึ่งเขาทำงานอยู่นะเขาก็รีบมารับคุณแม่ที่สน.บุคคลโลเมื่อสักครู่ก็เจอหน้าคุณแม่แล้วเดี๋ยวพากลับบ้านเลยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านนะที่เอาใจช่วยแล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not กับเรานะโทรเข้ามาได้เลยนะลงทะเบียนฟรีนะบอกหลังไมค์เลยลงทะเบียนหลงลืมเนี่ยพูดอย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานลงให้คุณจะได้ทั้งเข็มกลัดแล้วก็ได้ทั้งสติกเกอร์สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเข็มกลัดหรือสติกเกอร์นะฮะติดต่อเข้ามาเลยอยากได้เพิ่มหรือว่ามันหายไปหรือว่ามีเหตุอันใดนะก็โทรเข้ามาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลงทะเบียนโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยเนี่ยลงฟรีนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
7: จริง
6: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ประสบนิกรทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2ขณะที่เหล่าทัพสำนักงานอัยการสูงสุดหน่วยงานราชการจัดพิธีถวายความอาลัยกิติยาภาอย่างต่อเนื่องหลังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2ขณะที่เหล่า

0: ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครนายกอนุทินมอบนโยบายมหาดไทยยกระดับธรรมาภิบาลดันไทยเข้าสู่ OECD เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมสั่งเข้มปราบยาเสพติดอาชญากรรมเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลและดูแลปัญหาภัยพิบัติก่อนเดือดกลางที่ประชุมปมรองผู้ว่าบอกมีอำนาจย้ายผู้ว่าภูเก็ตได้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์สั่งบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาขณะที่มีร้านเข้าร่วมแล้วกว่า 88,000 ร้านค้ารัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวสุชาติลุยอุทยานสิรินาถดันโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมสนามบินลดรถติดสร้างรายได้ชุมชนนายกเตรียมบินรัสเซียร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียหวังใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่สร้างความมั่นคงพลังงานดันโอกาสธุรกิจไทยคนร้ายรอบเผาสถานที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งควบคุมพื้นที่ด้านกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซัดผู้ก่อเหตุรุนแรงมุ่งทำลายมากกว่าสร้างหวังสร้างความหวาดกลัวเลือกเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้รถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถรับส่งนักเรียนนักเรียนบาดเจ็บ24รายพื้นที่สภ.ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีคนขับรถนักเรียนบอกขับตามรถคันอื่นออกจากซอยไม่คิดว่ารถบัสจะไม่เบรกให้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีการไฟฟ้าเปิดเดินรถสายเหนือได้ตามปกติแล้วหลังเคลียร์เหตุดินสไลด์บริเวณอุโมงค์ขุนตาลระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาน้อยจังหวัดลำพูนจากฝนตกหนักในพื้นที่กรมประมงปิดอ่าวรูปตัวกอในฤดูวางไข่ประจำปี2569แบ่งเป็น2ช่วงเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างสมดุลสัตว์น้ำเศรษฐกิจฝ่าฝืนปรับโทษสูงสุด1ล้านบาทสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นประกาศยุติทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลมีผลทันทีลงนามข้อตกลงทางการ19มิถุนายนนี้ด้านเอกนิติชี้หากศึกตะวันออกกลางคลี่คลายเล็งปรับ GDP ไทยใหม่รับสัญญาณบวก
1: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
1: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
2: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
1: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วน

0: โอ1586
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
1: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: มะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาได้คนไทยอายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรีพบความผิดปกติส่งต่อส่งกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ฟรีรับชุดตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ถิกกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางด้านของหลังใหม่นะครับผู้ใช้เส้นทางแจ้งว่างามวงวานมีรถจอดเสียนะเห็นบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับเป็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะเราประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบไปแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคนที่เขาติดอยู่เขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านเลยแล้วก็กรณีคุณวีรพลที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาพุทธมณฑลสาย5จากบรมที่จะมุ่งหน้าเพชรเกษมจุดกระเทศอยู่เลยซอยกระทุ่งลม9มาเล็กน้อยนะครับจักรยานยนต์กับเก๋งกีดขวางช่องทางขวาประสานงานสภ.โพแก้วแจ้งว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณทางสภ.โพแก้วด้วยนะครับการจราจรก็บอกว่ากลับมาใช้การได้เป็นปกติบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทอโศกหนาแน่นนะครับนานาเต้นโดดเพลินจิตเห็นบอกว่ารถติดแล้วพัฒนาการถาวรทวัชชะลอตัวนะครับส่วนด้านของเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นช่วงเพชรอุทัยอโศกเพชรประตูน้ำราชเทวีก็บอกว่าแน่นเหมือนกันสาทรใต้ติดนะครับสาทรเหนือได้ช้าแยกนรินทรวิทยุด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สะพานปิ่นเกล้าฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วนะครับสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกท้ายอยู่จักรวรรดินะครับค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ด้านของตรีเพชรต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธก็รถมากเช่นเดียวกันครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยใช้ได้ทั้ง2สะพานนะครับพิษณุโลกยมราชชะลอตัวนะครับด้านของศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นแยกพญาไทแยกศรีอยุธยาแยกสวนีก็มีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ติดอยู่จะเป็นส่วนราชวิถีนะครับที่บอกว่ารถเยอะนะมุ่งหน้าไปทางของแยกสังฮีแล้วก็ด้านของสามเสนนะครับทางฝั่งสุโขทัยนะครับแต่ว่าเชิงทางขึ้นสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเนี่ยฝั่งขาเข้าเนี่ยใช้ได้ดีขึ้นนะครับท้ายก็อยู่ประมาณเชิงทางขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกว่าท้ายไปอยู่ฝั่งถนนสิรินธรอ่ะก่อนข้ามแยกบางพลัดแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าท้ายแถวเขาเนี่ยสั้นลงนะครับส่วนด้านของจรัญแถวบางพลัดชะลอตัวนะครับฝั่งขาออกฝั่งกลับกันหนาแน่นช่วงแถวบางขุนนนท์แถวไฟฉายนะครับด้านของอรุณมลินสองฝั่งแยกศิริราชชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับรถบรรทุกจอดเสียงามวงวานขาออกนะครับก็บอกว่าบริเวณช่วงแยกพงเพชรเชิงทางขึ้นนะครับอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลการจราจรนะครับก็ปกติช่วงเย็นเขาลดเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาประกอบกับเรื่องของรถไปจอดเสียอีกก็เลยแน่นกันไปใหญ่เลยงามวงวานนะทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยทั้ง2ฝั่งนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็พิบูลสงครามนะครับมุ่งหน้ามาแยกพิบูลสงครามก็แน่นเหมือนกันแต่ว่าฝั่งกลับกันไปโค้งวัดเขมาไปด้านของสะพานพระราม5เนี่ยด้านเนี้ยดูท้ายเขาจะยาวกว่านะด้านบนสะพานพระราม5นครอินทร์ใช้ได้นะครับ2ฝั่งสะพานพระราม7อ่ะไม่ติดแต่ทั้งฝั่งวงสว่างทั้งฝั่งประชานุกูลจะรัชดาเนี่ยรถเยอะประชาชื่นที่มาจากทางด้านของเตาปูนบางซื่อเนี่ยชะลอตัวบริเวณช่วงประชานุกูลแถวประชานิเวศยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแล้วก็ติวานนท์ไปกับบริเวณช่วงแครายก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันสนามบินน้ำฝั่งขาออกรถมากนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าใต้ด่วนสามัคคีชะลอตัวฝั่งที่จะไปเลี้ยงเมืองปักเกร็ดส่วนเลี้ยงเมืองปักเกร็ดด้านที่จะไปแจ้งวัฒนะเนี่ยไปได้ส่วนฝั่งที่จะมาตัดสามัคคีเนี่ยชะลอตัวแจ้งวัฒนะแยกคลองประปานะครับหลัก4ไปพหลโยธินได้ช้าฝั่งกลับกันหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนไปจนถึงบริเวณช่วงข้ามแยกเมืองทองชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่งประพายยังใช้ได้นะครับจะมีหนาแน่นบริเวณช่วงของใต้ทางด่วนศรีสมานแล้วก็รวมไปถึงด้านของแยกสุสมเด็จก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์ผู้มาจากนู่นแหละแถวแยกสุคนทสวัสดิ
1: ์ครับ
2: ไปประจนภัยมาพอดีน้องก็เรียกผ่านแอปก็เลยต้องไปรับเขา
1: ครับผม
2: ก็รอไฟเขียวอยู่ตรงแยกสุคนทสวัสดิ์ที่ออกมาจากลาดพร้าวเจดีย์อ่ะ
1: ครับผม
2: สุสวัสดิ์ก็สองไฟเขียวก็ผ่านไปใช้ประเสริฐมนุกิจวันนี้ดีนะแต่แยกเรียบด่วนยาวๆมาถึงนี่เลยนวมินขึ้นยกระดับรัชดาลานิทาวันนี้ยังไม่แย่งกันนะคุณเต็มนะ
1: ครับผม
2: เป็นการได้ดีเลี้ยวซ้ายฉลิวเลยฉลิวแล้วก็ไปส่งคนที่แฟชั่นไอแลนด์พอดีแท็กซี่เขาจอดเยอะก็เลยหน้าจออะไรว่างก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆกะว่าจะวิ่งไปแยกเมืองมีนตอนนี้รถจะเยอะตั้งแต่ก่อนถึงเลี้ยวเข้าพญาสุเรน
1: อ
2: ่ะ
1: ฮะครับผม
2: มันจะเยอะมาเรื่อยๆเมื่อกี้มีรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินวิ่งไปทางแยกเมืองมีนแล้วขอทางไปแล้ว
1: หร
2: อผมยังอยู่แถวโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
1: แต่รถเขาไปได้ใช่ไหมรถพยาบาลอ่ะเขาไปก่อนแล้วใช่ไหม
2: ยังซ้ายเบี่ยงขวาก็รอดไปได
1: ้โอเคโอเค
2: จริงๆรอดได้แต่ว่ารถบ้านไปทำเหมือนเขาไม่ได
1: ้
2: ก็มีบางท่านจะตามเขาไปไม่ได้ก็โดนบีบพอเขาเบี่ยงให้แล้วเขาก็ต้องกลับเข้าไปในเลนเหมือนเดิ
1: ม
2: เพราะฉะนั้นอย่าไปตามรถพยาบาลเพราะมันไม่ใช่รถฉุกเฉินนะครับฝากไว้นิดนึงตอนนี้ก็จะออกไปทางสุวินทวงศ์ก็คือตอนนี้ก็คือ2มาตรฐานคือถ้าไม่มีคนโบกก็จะได้กินบะหมี
1: ่
2: แต่ถ้ามีคนโบกก็ต้องไปกินที่อื่น
1: ม
2: ี2มาตรฐานตอนน
1: ี้อยากให้แบบพอจังหวะที่จอดแล้วเปิดประตูปุ๊บอ่ะแล้วก็มีคนมาพูดโดยสารมาเรียกอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเรียกก็ไม่ได้กินก็ไปกินที่อื่น
1: เ
2: ลี้ยวซ้ายไปสุวินทวงศ์นี่ก็คือได้กินบะหมี่แน่ทำผิดเพราะว่าเขามีที่จอด
1: เหร
2: อที่จอดแต่วันอาทิตย์เขาหยุดนะ
1: อร่อยไหมปกติพี่สั่งบะหมี่อะไร
2: คือส่วนใหญ่ก็จะมีกินอยู่สองแบบเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูแดงใส่ผักอะไรนะผักเขียวๆไม่ใช่ผักบุ้งนะที่เขาใส่บะหมี่
1: อ
2: ่ะเขาเรียกผักอะไรไม่รู้ชื่อผักเขียวๆอ่ะผมก็กินอย่างนั้นก็มีธรรมดากับพิเศษก็จะกินอยู่สองอย่างไม่งั้นก็เป็นบะหมี่เกี๊ยว บะหมี่เกี๊ยวน้ำ
1: กวางตุ้งอ่ะใช่ไหมใช่ผักกวางตุ้ง
2: ผักกวางตุ้งใช่ใช่หลังไม้บอกใช่ไหม
1: เปล่าผมคิดเอง
2: คิดเองกวางตุ้งก็มีสองอย่างก็มาจากฮ่องกงก็มีก็อาจจะแพงถ้าเป็นของไทยก็อาจจะถูกแต่กินหมดอ่ะเพราะว่ากินได้อยู่แค่นั้นแหละอย่างอื่นกินไม่เป็นเอ้ามีอุบัติเหตุอีก
1: ตรงไหน
2: เนี่ยใต้สถานีรถไฟเดี๋ยวนะน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะโอ้ใช่ด้วยเป
1: ็
2: นรถเทียวสีขาวตรงบันไดเลยตรงบันได
1: ตรงนั้นรถไฟฟ้าอะไรพี
2: ่เศรษฐบุตรสถานีเศรษฐบุตร
1: สถานีเศรษฐบุตรนะ
2: สายสีชมพูนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์น่าจะชนท้ายกับบีออส
1: มีคนเจ็บไหม
2: ไปได้เรื่อยๆครับผม
1: ได
2: ้ไปเรื่อย
1: ๆได้ผู้โดยสารแล้วใช่ไหม
2: ได้ฝังไปช่องซ้ายเพราะว่ามันใกล้ป้ายรถเมล์ด้วย
1: ครับผม
2: เห็นรถเห็นบีออสเนี่ยเป็นรอยด้านขวา
1: แต่ไม่มีคนเจ็บ
2: ไม่มี okay. นิดหน่อยมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์อยู่
1: เลนไหนอะพี
2: ่ต้องซ้าย
1: เนาะโอเคเดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณมาก
2: ที่มันจะติดโรงเรียนด้วยเพราะว่าเลยจุดที่เกิดเหตุมานี่ก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็มีป้ายรถเมล
1: ์
2: มีนักเรียนเต็มตอนนี้ผมไม่รู้ครับอาจารย์หรือนักเรียนล่ะตอนนี
1: ้ขอบคุณมากเดี๋ยวดำเนินการต่อให
2: ้โอเคครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเปรมมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ใช้ทางบกมาจรตัวตรงทางรถไฟที่เดียวครับได้อยู่ครับขาออกก็ตรงนั้นแหละตรงทางรถไฟที่เดียว
1: คร
2: ับข้ามมาหน้าพักยังใช้ได้อยู่นะครับก็รถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีนะครับในทิศทางรอบๆผมก็ทำจะดีก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเกษมขนาดนี้ก็ดีนะครับก็ยังมาประตูเป็นออกพระปฐมใช้ได้หมดนะครับต่างระดับปวดใจได้พื้นราบไม่ยาวนะครับ
1: ครับ
2: ขณะนี้มีกลุ่มฝนอยู่กลุ่มแถวบ้านโป่งเริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับคือแนวฝนน่าจะเลยแต่ว่ามันกลุ่มไม่ฟังนะ
1: หรอ
2: เริ่มก่อตัว
1: ครับผม
2: ก็จะไปเท่าที่ดูเริ่มจะขยายใหญ่ขึ้น
1: จะถึงไหมถึงฝั่งทนไหมล่ะ
2: มันต้องดูอีกแป๊บหนึ่งแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะปล่อยสายแล้วเขาเริ่มตก
1: ค
2: ่อนข้างหนักแล้วก็คงจะเลยบ้านโป่งเข้ามาแล้วล่ะ
1: อ
2: ีกแป๊บหนึ่งคงจะเข้ามาในตัวมันก็บังสมแล้ว
1: ครับผม
2: ตอนแรกยังไม่ชัดเจนนะ
1: นั่น
2: แหละพอมาตอนสิบวันที่แล้วเนี่ยเข้ามาเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเริ่มฟังขึ้นเรื่อย
1: นี่คลองเตยยังมีแดดอยู่เลยนะพี่หัวโต
2: จริงๆเมื่อกี้ก็ยังมีแดดตรงนี้เขาก่อตัวอยู่แถวบ้านโป่งนี่เองหรือแล้วค่อยแผ่อำนาจไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนั้นเขาก็จะมาไกลหรอกเริ่มจากแถวนั้นล่ะแล้วก็คงจะไล่เข้ามาล่ะนะครับก็รอดูว่าจะไปถึงหรือไม่โอ้ตุ๊กเสือมากลับบ้านยังไม่ถึงเลยรับรอง
1: เหรอสายหลุดนะฮะขอบคุณคุณหัวโต99นะครับอยู่ถนนหน้าพระนะครับเก็บให้หมดเลยนะทหารบกเพชรเกษมนครชัยศรีช่วงนู้นนครปฐมนะก็บอกว่าฝนเริ่มมาแล้วนะแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะเพราะว่าลมมันเคลื่อนตัวช้านะฮะถ้าดูจากที่คุณหัวโต99เพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเรื่องของสภาพการจราจรก็ยังใช้ได้นะครับบริเวณโดยรวมนะฮะที่คุณหัวโต99เพิ่มเติมให้ไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้นะขอบคุณพี่ชัยรัตน์ด้วยแล้วก็พี่หัวโตนะเมื่อสักครู่กรณีคุณชัยรัตน์เนี่ยบอกว่าใต้สถานีรถไฟฟ้าตรงเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะรามินทาเนี่ยที่บอกว่าเป็นเก๋งบีออสสีขาวเนี่ยชนกับจักรยานยนต์ก็บอกไม่เจ็บนะคนขับเนี่ยลงมาโทรศัพท์กันอยู่น่าจะเรียกประกันกันอยู่อ่ะเขาบอกว่าอยู่เลนซ้ายนะการจราจรก็ชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณวันลบอยู่ราชวิถีขาออกนะก็บอกเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยสองฝั่งเลยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปแยกตึกชัยขอบคุณคุณวันลบด้วยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางด้านของเพชรเกษมขาเข้านะตรงวัดเทียนดัดนะที่ตรงนั้นมีทำผิวนะครับตรงแถวหมอศรีอ่ะที่เขาบอกว่ามีแนวก่อสร้างนะมันก็ส่งผลกระทบการจราจรนะท้ายค่อนข้างยาวนะสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกเนี่ยท้ายไม่ค่อยยาวนะครับใช้ได้นะแล้วก็จะไปชะลอตัวขาเข้าเนี่ยช่วงสายสามแล้วก็ทางด้านของอ๋อก่อนท่านั้นก็มีสายสี่ด้วยนะคือตามแยกตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับเนี่ยถ้าดูจากในการเคลื่อนตัวของเขาเนี่ยหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจสายสองเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็จะที่แน่นเลยเนี่ยตอนนี้จะเป็นทางด้านของลาดวิถีที่รับแจ้งมาพระรามหนึ่งสุขุมวิทอโศกนะครับราชปานลบราชดำริบางช่วงสาทรใต้นะกรุงธนบุรีต่อเนื่องราชพฤกษ์สะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกปิ่นเกล้าบรมนะครับแถวแยกบรมเชิงทางขึ้นเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าราชวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีนะครับแล้วก็ด้านของงามวงวานนะที่แน่นเลยนะเนี่ยงามวงวานรัตนาติวานนท์นะครับเข้าแคลไลแยกสนามบินน้ำแจ้งวัฒนะนะครับไปทางด้านของวงเวียนบางเขนแล้วก็แจ้งวัฒนะที่จะไปใต้ด่วนข้ามแยกเมืองทองทางด้านของสุสมเด็จนะครับสะพานนนทบุรีขาออกนะครับแล้วก็ทางฝั่งรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตพหลโยธินรังสิตนครนายกก่อนหน้านี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มชะลอตัวแล้วนะมาจากตัดกาญจนาฝั่งตะวันออกนะครับสาย9ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง4ผ่านพ้นคลอง3ไปยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องฝั่งกลับกันรถเยอะหน้าสนามนะถ้าผ่านพ้นตรง True BG Stadium มาก็ไม่ค่อยติดแล้วมาคู่ขนานกาญจนาตะวันออกออกมาทางด้านของคลอง6คลอง7ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรพิพัฒน์ทอง3ครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทศร้อยครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากด่านดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือแม้แต่ดินแดงเวลานี้ลดน้อยแล้วครับแล้วก็ผ่านจุดนี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเมินเพลินจิกมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนทางออกดูพิทักษ์แล้วก็ทางลงพระราม4เวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในฝั่งกลับกันนะครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่มาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นต่อเนื่องกันจนถึงช่วงขึ้นเมินเพลินจิกผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมเชื่อมเข้าด่วนที่2ก็ถือว่าคล่องตัวนะครับแล้วก็ทางลงดินแดงก็มีชะลอตัวช่วงทางลงเล็กน้อยครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับและบางนาตอนนี้รถน้อยครับผ่านจุดนี้มุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือรถมากแต่ใช้การได้ส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็ชะลอตัวเบียดแทรกช่วงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นท่าเรือเล็กน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าออกไปทางบางนาก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคะนองนะครับเวลานี้ค่ะสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็ขนาดแน่นกันจะถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฝั่งกลับกันเวลานี้ชะลอตัวแค่จุดเดียวครับผมก่อนถึงก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนสาย4ลัดครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้รถคันสุดท้ายแต่ชะลอตัวอยู่ตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อมาเลยครับแล้วก็จะเริ่มขึ้นตัวที่ดีอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงปะปานะครับผมในส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้รถจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจะถึงช่วงบริเวณทางลงยะบะขนครับผ่านทางลงยะบะขนไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเมดแอเรียส่วนทางลงงามวงวานทางลงแจ้งวัฒนะเวลานี้คล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยเลยครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3เลยครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวดีครับผมใช้ทางลงเดินายทางลงศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวรถเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับมุ่งหน้าไปทางอ่านลงก็ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ทุกที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองเวลานี้มีแค่รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวครับแล้วก็ผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วก็ถือว่าคล่องตัวเลยครับทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตินะครับเวลานี้รถไปเติมไวนะครับท้ายสะสมประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรนะครับในส่วนสายบุรพาวิถีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับก็จะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำมาเลยนะครับแล้วก็จะหนาแน่นไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางด่านบางขุนเทียนก็ยังถือว่ารถมากแต่เคลื่อนตัวต่างกันได้นะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมจากบางขุนเทียนมารถจะเริ่มมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุกมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นเบียดแทรกกันตรงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางปากน้ำรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วรถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนสายอุดรลัทยานะครับแล้วก็สายปทุมลัทยาช่วงนี้ทั้ง2ฝั่งยังถือว่าคล่องตัวครับการทางพิเศษก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: คร
2: ับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ารับแจ้งว่าตรงข้ามศูนย์ราชการ มีอุบัติเหตุชนกัน4คันนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการนะฮะคือปกตินี่รถเขาก็เยอะอยู่แล้วนะแจ้งวัฒนะในช่วงเร่งด่วนเย็นแบบนี้นะครับและนี่มีอุบัติเหตุอีกนะก็บอกว่าฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการชนกัน4คันเป็นแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าอยู่ในช่องทางด้านขวาก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยเห็นรับแจ้งว่าติดทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็บอกว่าชะลอตัวหนาแน่นทั้งไปและกลับเลยคุณตู่ระยองคุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณวิชาญคุณอนุกูลคุณแฮปปี้ฟิลคุณวันลบนะขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามจะสะร้อนกันต่อช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ตู่เอ๋เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
7: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
10: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

มีข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า UNCC เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองครับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพานบริเวณต่างระดับบางขุนเทียนมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับ M82 ลงด่านพันท้ายนรสิงห์ฝั่งขาเข้าครับโดยเบี่ยงลงด่านพันท้ายนรสิงห์ถนนพระราม2หลักกิโลเมตรที่16ตั้งแต่วันที่9ถึง24มิถุนายน2569เวลา 21:00 น. ถึง 4:00 น.เฉพาะเวลากลางคืนครับหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางบนถนนพระราม2มุ่งหน้าเข้าด่านบางขุนเทียนเพื่อไปพระประแดงทดแทนโดยทางยกระดับ M82 ฝั่งขาออกเปิดใช้งานปกติครับนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะมีรับแจ้งทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านจากพระราม2ที่จะไปบางนาครับกม 16/800 มีรถบรรทุกเทเลอร์จอดเสียอยู่นะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถเนี่ยมาลากแล้วนะอยู่ระหว่างลากออกไปให้พ้นจุดเกิดเหตุการจราจรขณะนี้ติดขัดอยู่ครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะที่รับแจ้งมานะครับเขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรบริเวณจุดดังกล่าวแจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้าตรงข้ามศูนย์ราชการมีอุบัติเหตุนะครับอยู่เลนขวาชนกัน4คันนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการรถติดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยงามวงวานก็หนาแน่น2ด้านพหลโยธินสะพานควาย5แยกลาดพร้าวรัชโยธินเสนาเกษตรรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับสะพานใหม่ขาออกชะลอตัวนะครับคปอขาออกเหมือนกันฝั่งกลับกันขาเข้าโดยรวมเคลื่อนตัวได้ดีกว่าแต่ละจุดท้ายแถวจะสั้นกว่าเกษตรนวมินขาออกรถเยอะนะครับมุ่งหน้าไปอเวนิวตัดเลียบด่วนรามอินทรานรงค์ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับหรือว่าประดิษฐ์มนูธรรมขาออกในรถมากนะครับโดยเฉพาะแถวลาดพร้าวมาหน้าห้างนะก็มีชะลอตัวเหมือนกันผ่านพ้นเกษตรไปเคลื่อนตัวได้นะครับมุ่งหน้าไปวัชรพลก็ยังใช้การได้อยู่รามอินทราก่อนหน้านี้แถวนู้นนะเศรษฐบุตรออกไปเนี่ยมีอุบัติเหตุนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับทางฝั่งรามคำแหงช่วงกาญจนาตะวันออกนะครับแถวพาซิโอขาออกอย่างเงี้ยชะลอตัวนะครับช่วงแถวลำสาลีขาออกบ้านม้าขาออกนะครับฝั่งกลับกันมาตัดพระราม9แยกรามข้ามทางรถไฟคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องพัฒนาการชะลอตัวนะครับใกล้เคียงแยกศรีพัฒน์ศรีนครินทร์ตั้งแต่ธัญปาร์คเลยมาทางด้านของศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟค่อนข้างติดนะมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีกรีฑาส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟหลังจากนั้นที่ติดเนี่ยจะเป็นช่วงแถวศรีอุดมมาศรีเอี่ยมมาลาซานศรีครินทร์เคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุแจ้งวัฒนะกันนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทณัฐกิจปิ่นทองดีท่านรองผู้กับจราจรสน.ทุ่งสองห้องสวัสดีครับท่านรองผู้กับครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ได้ครับตอนนี้ครับพอดีมันเป็นรถไฟฟ้าครับอาจจะต้องใช้รถสไลด์ครับก็ตอนนี้จราจรก็รถสไลด์แต่ว่ากระทบกับการจราจรขาเข้ามากไหมก็ตอนนี้จริงๆแล้วไม่ได้กระทบมากเพราะว่าช่องทางอื่นสามารถเดินทางได
1: ้
2: มีผลกระทบมาจากวงเวียนบางเขนมากกว่าครับ
1: อ๋อครับครับตอนนี้ท้ายแถวสองฝั่งเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่อะครับท่านรอง
2: ท้ายแถวตอนนี้ครับถ้างามวงวานเนี่ยขาออกในท้ายแถวมีไปถึงเกษตรเลยครับ
1: โอ
2: ้ก็ครับแต่ส่วนถ้าเป็นอันนี้เป็นปกติของงามวงวานเนี่ย
1: รถเยอะอยู่แล้ว
2: ถ้าเป็นแจ้งวัฒนะขาเข้าตอนนี้ครับก็แจ้งเข้าออกก็เป็นกรณีมีท้ายแถวถึงประมาณคลองประปาครับแจ้งเข้าครับขาออกก็มีท้ายแถวอยู่ประมาณแยกหลักสี่ครับ
1: โอ้แล้วที่ชนกันตรงข้ามศูนย์ราชการมีใครเป็นอะไรไหมครับท่านรองมีเจ็บ
2: บาดเจ็บมีบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งรายครับแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บเยอะนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลืออีก2คันใช่ไหมที่บอกว่าเป็นรถ EV
2: ใช่ครับเหลืออีก2คันเป็นรถไฟฟ้าครับกำลังขึ้นต้องให้รถสไลด์มาเคลื่อนย้ายครับ
1: อ๋อครับครับครับเอ๊ะแล้วที่บอกว่ากรณีรถบรรทุกจอดเสียตรงข้ามแยกพงเพชรตรงนั้นเห็นบอกว่าไปตรวจสอบ
2: ข้ามแยกพงเพชรเราจริงๆพงเพชรเนี่ยเรามีกล้องบนด้านบนตรวจสอบอยู่เราก็ตรวจสอบโดยกล้องเนี่ยตอนนี้ไปทางพงเพชรเนี่ยไปได้ดีไปได้สองช่องทางเหมือนเดิมนะครับยังไม่เห็นรถบรรทุกนะครับแล้วให้การสอบวิ่งตรวจสอบอยู่ครับคือไม่น่ามีนะครับน่าจะไปแล้วนะครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านรองผู้กำกับครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ได้ครับครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทณัฐกิจปิ่นทองดีนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ทุ่งสองห้องนะฮะก็ไปตรวจสอบแล้วไม่พบนะฮะกรณีรถบรรทุกที่บอกว่าจอดเสียเชิงขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรก็น่าจะเคลื่อนย้ายไปได้นะเขาน่าจะขับต่อไปได้ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอนะฮะส่วนอุบัติเหตุตรงข้ามศูนย์ราชการที่บอกว่าชนกัน4คันนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ได้เป็นอะไรมากอยู่เลนขวานะก็บอกว่าเคลื่อนย้ายได้แล้ว2คันเหลืออีก2คันที่เขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็ต้องรอรถสไลด์มายกขึ้นไปนะก็การจราจรคือปกติเขาติดอยู่แล้วนะครับทั้งงามวงวานทั้งแจ้งวัฒนะเนี่ยในช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยใครได้ใช้เส้นทางเนี่ยน่าจะทราบดีนะแล้วก็ประกอบกับเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกมันก็เลยติดกันไปใหญ่เลยในช่วงเวลานี้นะฮะก็ค่อนข้างหนาแน่นนะสำหรับในพื้นที่นะก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆทั้งไปกลับเลยสาทรใต้ติดอยู่นะครับกรุงธนบุรีราชพฤกษ์ก็แน่นเหมือนกันสาทรเหนือได้ช้านะครับแยกนรินทร์กับแยกวิทยุแล้วก็สีลมรถเยอะนะสารแดงนาราลมนะเดโชปั้นประมวลใต้ทางด่วนพระราม4นะครับช่วงสารแดงช่วงวิทยุนะฮะช่วงคลองเตยช่วงเกษมราษฎร์นะครับช่วงกล้วยน้ำไทยแล้วก็ช่วงพระโขนงหลักๆเนี่ยจะเป็นตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ละแยกแต่ละด้านนะครับส่วนสุขุมวิทเนี่ยฝั่งที่มาจากพระราม9มาจากอโศกเพชรเนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ฝั่งที่มาจากรัชดานี่ไม่ค่อยดีนะไปข้ามทางรถไฟไปแยกพระราม9นี่ติดดินแดงก่อนหน้านี้ใช้ได้นะตอนนี้รถเยอะแล้วนะครับแยกปลดแม่พระประชาสงเคราะห์เข้ากับการชะลอตัวก่อนถึงแยกพระราม9รัชดานะครับช่วงเทียมร่วมมิตรไปกลับเลยในช่วงเวลานี้ห้วยขวางสุทธิสารใช้ได้นะครับ2ฝั่งรัชดาลาดพร้าวได้ตามรถไฟนะครับทั้งฝั่งรัชดาไปกลับทั้งฝั่งลาดพร้าวไปกลับพหลโยธินถ้าแยกลาดพร้าวหนาแน่นขาออกวิภาเหมือนกันนะวิภาวดีรังสิตขาออกเหมือนกันถ้าแยกลาดพร้าวไปทางด้านของหลัก4ไปทางด้านของบางเขนเนี่ยรัชวิภาเนี่ยคือขาออกรถจะมากกว่าในช่วงเวลาเนี่ยรัชดานะครับตั้งแต่ช่วงก่อนถึงรัชโยธินมาจนถึงวงสว่างหัวแถวถ้าผ่านพ้นวงสว่างขึ้นพระราม7ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวบริเวณช่วงแถววงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลส่วนทางฝั่งของติวานนท์ยังชะลอตัวตรงแยกแคลายแล้วก็สนามบินน้ำ2ฝั่งสามัคคีใช้ได้5แยกปากเกร็ดใช้ได้นะครับสะพานพระราม4ไม่ติดนะฮะใช้ได้เลี่ยงเมืองปากเกร็ดใช้ได้นะครับสามัคคีรถเยอะขาออกมาจากใต้ด่วนขาเข้าดีกว่านะครับประชาชื่นชะลอตัวฝั่งออกไปทางด้านของแยกคลองประปาส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สนามบินน้ำยังใช้ได้เลี่ยงเมืองนนท์ชะลอตัวก่อนตัดสนามบินน้ำนะครับส่วนอีกฝั่งนึง ็ไปชะลอตัวบริเวณที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์นนท์1นะครับส่วนทางฝั่งของรัตนาธิเบศรเข้าแคไลน์ได้ช้าแต่ถ้าออกจากแคไลน์ไปสะพานพระนั่ง9เนี่ยใช้ได้เชิงทางลงมาทางด้านของไซม้ามีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับสำหรับรัตนาธิเบศรขาออกส่วนฝั่งกลับกันมาจากบางรักน้อยเข้าไปดีกว่า M81 ชะลอตัวเล็กน้อยด้านของรัตนาธิเบศรนะครับกลับกันเคลื่อนตัวได้การจราจรตะวันตกขาออกเหมือนกันชะลอตัวต่างระดับบางใหญ่ไปจันทองเอี่ยมนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วนะส่วนฝั่งที่มาจากบางบัวทองสมบัติบุรีมาคลองบางไผ่ฝั่งนี้ใช้การได้ดีกว่านะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนี้ไม่มีปัญหาการจราจรเลยยาวๆไปจนถึงต่างระดับชิมพลีตัดบรมนะไปจนถึงเพชรเกษมก็ใช้การได้นะไปจนถึงพระราม2จริงๆก็มีชะลอตัวแค่ตรงเอกชัยบางบอนะไปแค่ตรงเนี่ยหมู่บ้านดีเคข้ามทางรถไฟแค่นั้นเองนะครับโดยรวมก็ขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับฝั่งตะวันตกราชพฤกษ์ถ้าเทียบกับกาญจนาแล้วตอนนี้ราชพฤกษ์ดูท้ายยาวกว่านะครับเนี่ยราชพฤกษ์เนี่ยเขามีปัญหาตั้งแต่ช่วงพานกพุทธมณฑลสาย4เลยนะก่อนถึงฟู้ดวิลล่านะครับเนี่ยท้ายแถวเขาเนี่ยหัวแถวอยู่ก่อนถึงสวนผักนะครับคือเขาอยู่ระหว่างข้ามทางรถไฟเขาเลยข้ามทางรถไฟมาแต่ว่าก่อนถึงตัดสวนผักอ่ะก่อนข้ามคลองมหาสวัสดิ์อ่ะเขาจะอยู่ระหว่างเนี่ยหัวแถวเขาว่านะครับเลยเลียบทางรถไฟตลิ่งชันมาแต่ก่อนถึงสวนผักอันนี้หัวแถวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเหตุอะไรนะบริเวณจุดดังกล่าวจะติดนะแล้วก็ท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนะสำหรับราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยก็แนะนำกาญจนาตะวันตกขาออกดีกว่านะครับถ้าผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปข้างหน้าราชพฤกษ์เนี่ยกลายเป็นว่าสลับกันนะพอผ่านพ้นจุดนี้ไปราชพฤกษ์ก็ไม่ติดแต่กาญจนาติดนะฮะก็ลองสลับวิ่งกันดูแล้วกันนะครับแรกๆอาจจะใช้กาญจนาก่อนพอถึงชิมพลีก็ตัดไปราชพฤกษ์นะหรือว่าจะไปตรงบางคูเวียงแล้วตัดไปราชพฤกษ์นะตรงนครอินทร์ไปวงเวียนเลี้ยวซ้ายก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเลยแต่ว่าราชพฤกษ์ตอนนี้ท้ายยาวนะท้ายยาวส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดครับราชพฤกษ์ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานกาญจนาตะวันตกช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแยกบรมหน้าห้างเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงโค้งเสด็จเก่ามาเลยนะขึ้นเชิงทางขึ้นปิ่นเกล้าเนี่ยแต่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยไม่ติดนะฮะใช้การได้นะสะพานพระราม8ใช้ได้นะครับวิสุทธิกษัตริย์จปรจักรพรรดิพงษ์ชะลอตัวนะครับสำหรับจุดนั้นแล้วก็จักรวรรดิที่จะขึ้นสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธที่จะข้ามไปประชาธิปกต่อเนื่องแยกบ้านแขกอันนี้ยังติดอยู่ทั้ง2สะพานเลยฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันใช้การได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดนะครับแต่ทางฝั่งกรุงธนบุรีไปโพนิมิตไปราชพฤกษ์พุทธากาศตลาดภูอันเนี้ยชะลอตัวนะฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้รัชดาท่าพร้าววันนี้ได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีก็หน้าห้างกับฝั่งตรงข้ามห้างนี่แหละครับแล้วก็มาหายสวรรค์นะฝั่งที่จะขาเข้านะจะข้ามสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3เนี่ยก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงมาหายสวรรค์ส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานขาออกนี่รถจะมากกว่านะครับมาจากฝั่งถนนพระราม3จริงๆพระราม3เขาก็มีชะลอตัวตั้งแต่วัดช่องลมซอยอมรข้ามทางรถไฟเชื้อเพลิงมาเลยนะจุดแรกเนี่ยก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมจุดที่2เนี่ยอยู่ใต้สะพานพระราม9อ่ะหรือว่าสะพานแขวนน่ะแล้วก็เนี่ยขึ้นมาจนถึงสะพานพระราม3ก็จะเป็นปริมาณรถมากนะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันก็จะคล่องตัวกว่านะขาเข้าเนี่ยขาเข้าก็จะคล่องตัวกว่าจากถนนตกมาเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์มาสาธุก็จะมีชะลอตัวคงวัดด่านนี่แหละตัดยานาวาไปขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็ดีขึ้นก็จะไปชะลอตัวอีกครั้งนึงก็เข้าไปทางนู่นเลยครับเข้าไปทางนางลิ้นจีเข้าไปทางวัดช่องลมซอยอมรเชื้อเพลิงข้ามทางรถไฟถ้าข้ามสะพานยาวๆไปเลยไปทางฝั่งรัชดาเนี่ยใช้ได้นะไม่ค่อยติดแต่ถ้าจะมา5แยกนี่ก็ได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณจุดดังกล่าวนะครับสุขุมวิทนานาเต้นตุ่มเพลินจิตรถเยอะนะเพลินจิตพระราม1ชะลอตัวพญาไทกลับมาแน่นอีกรอบนึงแล้วนะก่อนหน้านี้เค้าเหมือนเค้าดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เค้ากลับมาแน่นตรงปทุมวันตรงลาดเทวีแล้วก็ตรงแยกพญาไทส่วนฝั่งกลับกันดูท้ายจะสั้นกว่านะที่มาจากรางน้ำแล้วก็ราชปารภแถวมักกะสันนะก็ลดมากเหมือนกันราชดำริท้ายแถวสั้นลงนะครับเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปราชประสงค์นะวิทยุชะลอตัวไปเพลินจิตอีกด้านหนึ่งก็จะมีช่วงตัดสารสินช่วงแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4ก็ยังได้ตามรอบไฟดินแดงแยกพระราม9เข้าออกยังชะลอตัวกันอยู่นะครับมุ่งหน้ามาแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์จุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับพหลโยธินพญาไท2สนามเป้าอารีสะพานควายชะลอตัวครับจุดนี้หมอชิดจตุจักร5แยกหนาแน่นครับขาออกติดแล้วนะครับไประโชทินเสนาเกษตรเนี่ยเต็มพื้นที่เลยนะสำหรับด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะก็จะมีชะลอตัวรัชโยธิน5แยกลาดพร้าวนะครับจตุจักรสะพานควายอารีสนามเป้าแต่ขาเข้าเนี่ยดูว่าจะดีกว่านะคะออกดูปริมาณรถก็จะเต็มๆมากกว่ารัชดาไปกลับเทียมร่วมมิตรยังได้ช้านะครับโดยเฉพาะเข้าไปทางฝั่งพระราม9เนี่ยโอ้โหท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นแล้วนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับในช่วงนี้ใกล้จะ18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาการรบธงชาติช่วง18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสัตว์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่อง

0: ให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เอง
1: มาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อหนึ่งไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีญาติของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ชิมน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพั
2: ชครับ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับทางเว็บไซต์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นยังไม่มีพื้นที่ในกรุงเทพนะตรงไหนแล้วก็ฝั่งทนด้วยนะยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฟ้าฝนเข้ามานะครับส่วนใหญ่วันนี้จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่ามีแสงแดดนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะในหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็วันนี้วันแรกนะสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะวันนี้วันแรกนะก็เริ่มใช้สิทธิ์กันนะครับตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาได้เลยของทุกวันจนถึงวันที่30กันยายน2569ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับไม่ว่าจะเป็นGrab Food, Lineman, Robinhood, Shopee Food นะฮะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้านบูมเบอร์รี่ที่ซอยนวมินทร์45ด้วยคุณอ่อน
2: ค
1: ุณอ่อนก็มาเล่าให้ฟังก็ดูแล้วไม่ค่อยคือคักเท่าไหร่ต้องน่าจะต้องรอเป็นเดือนหน้าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเพราะว่ามันผ่านมาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือใช้โควต้าเต็มไปแล้วรวมถึงผม

0: ด้วย
1: เออเหรอ
0: ผมนี่เหลืออยู่บาทเดียว อยู่ในเป๋าตังค์ใช่เหลืออยู่บาทเดียว นะก็หลายคนเขาบอกว่าเขาใช้สิทธิ์แบบหมดแล้วใกล้ครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะคึกคักขึ้นนะฮะสำหรับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่นะฮะแล้วก็วันนี้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเวรกันมาส่งต่อกันมาเรื่องของชายที่ถูกฆาตกรรมยัดกล่องนะฮะแล้วก็วางอยู่ที่บนกระบะแล้วก็มีการนำเป็นพวกดินเนี่ยมากลบเอาไว
1: ้
0: นะครับที่ศพเนี่ยมีบาดแผล1บาดแผลบริเวณหน้าอกด้วยของมีคมเป็นพื้นที่ทาวน์โฮมย่านแถวดอนเมืองนะครับก็มาทราบตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าเป็นพ่อค้ากัญชาที่ถูกฆาตกรรมยัดกล่องแล้วก็ฝังดินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มเติมบอกว่ารวบได้แล้ว1รายเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้อยู่ในการควบคุมแล้ว1รายส่วนอีก2รายเนี่ยยังตามหาอยู่นะฮะก็จะมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปส่วนอีก2รายนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ได้เพิ่มเติมเรื่องของทำงานเป็นเรื่องการวางท่อประปามีบางท่านเขาแจ้งมาหลังไมค์เขาบอกรถติดมากก็เลยสอบถามไปยังพื้นที่สน.พระพาชัย2ท่านร้อยตำรวจเอกภูวนัยท่านก็บอกว่าคือจะปิดเนี่ยเฉพาะช่วงที่มีรถบรรทุกเนี่ยเข้าออกเป็นการขนพวกเศษวัสดุก่อสร้างอ่ะเข้าออกเขาก็จะปิดเป็นบางช่วงช่วงนึงก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะฮะเริ่มเข้าหน้างานกันตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นหลังจาก5โมงเย็นก็จะไม่มีการปิดการจราจรละหลีกเลี่ยงไปใช้ราชวงศ์ไปใช้เสือป่าไปใช้เจริญกรุงจะดีกว่าเพราะว่าในจุดตรงแปลงน้ำเนี่ยวันนี้หลายท่านบอกว่ารถค่อนข้างติดนะครับทำ3วันนะฮะสำหรับขออภัยจุดเนี้ยคือไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าเขาเลยช่วงกำหนดระยะเวลาคือมันเลยช่วงเวลาที่สัญญามาพอสมควรแล้วสำหรับจุดเนี่ยเขาก็พยายามเร่งกันเต็มที่นะก็ยังไม่แน่เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จนะสำหรับจุดดังกล่าวส่วนอีกจุดหนึ่งเพชรเกษมนะฮะเพชรเกษมตรงขาออกวันนี้ก็ได้พูดคุยในช่วงกรมทางหลวงด้วยนะอันเนี้ยเขาบอกว่าจะทำ3วันนับจากวันนี้ก็คือจะไปสิ้นสุดจนถึงวันที่18มิถุนายนนะครับ69วันพฤหัสบดีที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละนะกม169ถึง170เพชรเกษมขาออกบริเวณช่วงท่ายางเพชรบุรีนะครับจะมีการปิดเบี่ยงระยะทางประมาณ150เมตรวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาการจราจรติดขัดนะวันนี้สอบถามกันมาโอ้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเลยอ่ะเขาบอกว่าติดประมาณท้ายแถว2กิโลนะครับก็จะมีการเข้าหน้างานทุกวัน 8:00 นถึง 4:00 นเย็นนะครับจนไปถึงวันที่18นะฮะก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดนะวันนี้มีเรื่องของแผ่นดินไหวตอน 16:18 นะครับในทะเลขนาดเนี่ย 6.3 ความลึก117กิโลเมตรบริเวณที่มินดาเนาที่ฟิลิปปินส์ห่างจากประเทศไทยประมาณ 3,400 กิโลเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานงามวงวานก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียเป็นรถบรรทุกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเราไม่พบนะคาดว่าน่าจะเคลื่อนย้ายเองได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ารถติดอยู่แล้วเป็นประจำช่วงเย็นนะงามวงวานกับแจ้งวัฒนะส่วนแจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามศูนย์ราชการก่อนหน้านี้ชนกัน4คันเกียร์ขวางอยู่เลนขวาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบอกว่าเคลื่อนย้ายได้แล้ว2คันนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.ทุ่ง2ห้องท่านพันตำรวจโทณัฐกิจปิ่นทองดีขอบคุณด้วยนะครับก็บอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้ว2คันนะเมื่อตอนเนี่ยเกือบจะ 6:00 นเนี่ยแหละเหลืออีก2คันเนื่องจากว่าเป็นรถ EV รถไฟฟ้านะเขาก็เลยต้องเอารถสไลด์เนี่ยมาสไลด์ขึ้นไปนะฮะก็การจราจรประกอบกับช่วงเย็นเร่งด่วนเนี่ยคือรถมันเยอะอยู่แล้วอะนะก็บอกว่าหนาแน่นอยู่นะสำหรับในพื้นที่นะครับทั้งงามวงวานแล้วก็ด้านของแจ้งวัฒนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาติดตามกันนะครับช่วงนี้18นาฬิกากับ13นาทีนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวฝากกันไว้ก่อนสำหรับทางด้านของปตท.เนี่ยเขาเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับคุณผู้ฟังบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนศิลปินครับเยาวชนรวมไปถึงประชาชนที่สนใจนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.นะครับพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปีนี้นะครับ2569ในวาระครบรอบ48ปีนะฮะของปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องนะครับปตท.เขาจึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จะมีจำนวน2โครงการด้วยกันนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทนะครับอย่างโครงการที่1นะครับก็จะเป็น PTT Arts Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลด้วยกันนะครับมูลค่ากว่ารวมมูลค่ากว่า9แสนบาททีเดียวนะภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม69นะครับประเภทผลงานครับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนะครับส่วนโครงการที่2ครับเป็นโครงการ PTT Digital Arts 2026นะครับการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทนะครับภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนะครับกำหนดส่งผลงานครับวันที่1ถึง7กรกฎาคม69นี้ครับประเภทผลงานคือศิลปะดิจิทัลนั่นเองปตท.ขอเชิญชวนศิลปินนะครับและผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะครับโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Award ณบ้านเจ้าพระยานะครับในช่วงเดือนตุลาคม2569นี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะครับก็ขอบคุณทางบริษัทปตท.ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับมาติดตามกันนะครับนะสำหรับการเดินทางในช่วงเย็นที่รถก็ยังติดก็ยังแน่นกันหลายจุดด้วยนะครับคุณผู้ฟังสื่อสารกันได้นะครับเส้นทางไหนที่ไปเจออุปสรรคการเดินทางส่งข่าวกันได้นะครับดอกจัน1808-1137นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามข่าวสารกันก่อนในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะของผู้ใช้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะโดยที่มีคุณเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนะคะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมี5บูธนะคะบูธแรกเป็นบูธของธนาคารกรุงไทย AI นกกระซิบนะคะเป็นของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบูธที่2เป็นของแก๊ปนะคะบูธที่3ไลน์แมนบูธที่4เป็นโรบินฮูดแล้วก็บูธที่5เป็นช้อปปี้ฟู้ดค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมสนับสนุนดำเนินโครงการนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงโดยช่วงหนึ่งระหว่างที่เยี่ยมชม Grab Food นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus ครั้งที่ผ่านมาโดยพบว่ายอดขายเติบโตถึง9ล้านออเดอร์ค่ะขณะที่ร้านค้าเติบโตขึ้นถึง20เท่านะคะโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่ามีเฟรนด์แก๊ปอย่างน้องแอบิเกลนะคะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยนะคะแซวนะคะพูดคุยเล่นกับทางน้องแอบิเกลค่ะโดยเชิญชวนนะคะโดยน้องแอบิเกลก็เชิญชวนให้คนมาสั่งแก๊ปฟู้ดกันเยอะๆแล้วก็ทางภรรยานายกก็ได้ถามน้องแอบิเกลว่ารู้จักลุงหนูหรือเปล่า ปรากฏว่าน้องแอบิเกลส่ายหน้าและยิ้มอย่างเขินๆนะคะแล้วก่อนที่นายกจะขออุ้มแต่น้องแอบิเกลก็ปฏิเสธบอกว่าตัวเองตัวหนักซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เอ็นดูจับแก้มไปหนึ่งครั้งจากนั้นก็เดินต่อไปชมที่บูธอื่นๆนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มประชาชนสามารถใช้บริการได้นะคะตามโครงการ6040เนี่ยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้วันแรกนะคะไปจนถึง30กันยายนเลยค่ะระหว่าง 6:00 นถึง 21:00 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของภาครัฐแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ร้านค้าทุกพื้นที่ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคุณศิริศักดิ์ คงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีจะเตรียมเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17และก็18มิถุนายนนี้นะคะบอกว่าเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนรัสเซียโดยจะมีการหารือถึงสถานการณ์โลกและภูมิภาคนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการเจรจาการค้าอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าคงไม่มีดีลเพราะการซื้อปุ๋ยก็มีการหารือกันอยู่แล้วเป็นเรื่องของราคาและรายละเอียดส่วนการจะมีการหารือเรื่องอื่นๆต่อหรือไม่ยังไม่แน่ใจเพราะว่าครั้งนี้ไปในกรอบของอาเซียนจึงขึ้นอยู่กับจังหวะการหารือกับประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียว่าจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในระหว่างวันที่17และก็18มิถุนายนนี้ที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะโดยมุ่งจะใช้เวทีนี้นะคะขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านของคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านนะคะบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมที่จะลงนามกันในวันที่19มิถุนายนนี้นะคะบอกว่าหากสงครามยุติก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งเศรษฐกิจโลกและก็ประเทศไทยอย่างน้อยเมื่อสงครามสงบนะคะก็จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูเชื่อว่าราคาพลังงานจะลดลงและแต่ว่าคงจะไม่กลับไปเท่าเดิมนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเพราะวิกฤตเริ่มจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นก่อนช่วงสงครามนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราคาคงจะปรับลดลงมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามคือวิกฤตต้นทุนที่ส่งผลต่อราคาสินค้าวิกฤตทรัมป์ถ้ามันจบลงผมเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้น GDP โลกน่าจะดีขึ้นด้วยนะคะน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการค่ะแล้วก็ยังระบุว่ายังคงต้องติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับรายย่อยนะคะหลังจากที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลจะต้องเร่งช่วยกันลดผลกระทบดังกล่าวซึ่งคาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะที่4นะคะจะสามารถช่วยลดต้นทุนและเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งเงินทุนได้นะคะส่วนจะต้องมีการประเมินเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยใหม่หรือไม่หลังจากที่สถานการณ์สหรัฐอิหร่านดีขึ้นนะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าคงต้องมีการทบทวนใหม่ค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ดีใจหรือว่าตกใจในบางเหตุการณ์เพราะว่าโลกมีความผันผวนตลอดเวลานะคะวันนี้สงบแต่อีกวันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมเสมอแต่ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือรายย่อยนะคะส่วนเรื่องของวิกฤตพลังงานที่ผ่านมานะคะได้ส่งผลกระทบทั้งโลกค่ะส่งต่อซึ่งต่อให้สงครามยุติลงนะคะแต่ว่าแหล่งผลิตน้ำมันก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นการที่จะให้สถานการณ์กลับมาเหมือนช่วงก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางคงเป็นไปได้ยากจึงเห็นว่ามาตรการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังคงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปเพราะประเทศไทยต้องพึ่งพาน้ำมันและการนำเข้าน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศสูงมากเราต้องอยู่ในโลกของน้ำมันแพงอย่างน้อย1-2 ปีหากไม่มีการปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อสงครามกลับมากระทบราคาพลังงานอีกครั้งเราจะแบกรับสถานการณ์ไม่ไหวนะคะดังนั้นจึงต้องช่วยให้คนเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยการติดแผงโซลาเซลล์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องของการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของการใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างพิจารณาตัวข้อมูลตัวเลขจึงยังจะไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องรอต่อไปนะคะคุณพัดในเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผม
2: มาดูเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะคะวันนี้โอ้โหมูลค่าการซื้อขายหุ้นนี่ของไทยนี่นะคะเรียกว่าถล่มทลายนะคะ
0: ค
2: ่ะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปิดที่ 1,591.72 จุดค่ะลดลงไป 0.69 จุดแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 91,848.20 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเปิดตลาดพุ่งขึ้นแรงค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยลงมาแกว่งตัวในแดนลบนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,609.71 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,585.61 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวแรงในช่วงต้นการซื้อขายก็เป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคโดยช่วงเช้าแตะขึ้นไประดับสูงสุดเกือบ 1,610 จุดนะคะก่อนที่จะเผชิญแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ผ่านแนวต้านทางด้านจิตวิทยาที่ 1,600 จุดนะคะทำให้ดัชนีลงมาแกว่งในแดนลบจนกระทั่งปิดนะคะก็ปิดเสมอตัวค่ะด้วยมูลค่าซื้อขายทะลุ 90,000 ล้านบาทอีกครั้งนะคะสะท้อนว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมยังคงเป็นบวกนะคะแต่ว่าตลาดก็เริ่มที่จะระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพนะคะซึ่งก็รวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งและก็ยุติสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็จะมีการลงนามร่วมกันในวันศุกร์นี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่4,096นะคะจุด 47 จุดเพิ่มขึ้น 64.96 จุดหางเสงก็เช่นเดียวกันวันนี้หางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วนะคะหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,842.67 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 124.57 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้นะคะปิดตลาดทะลุระดับ 69,000 จุดเป็นครั้งแรกค่ะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการหลังจากที่พุ่งขึ้นกว่า 5% ระหว่างวันนะคะโดยบรรยากาศการลงทุนคึกคักรับข่าวดีจากการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะคะสามารถที่จะทำอะไรนะบันทึกความเข้าใจ MOU ได้เพื่อที่จะยุติสงครามเนี่ยนะคะทำให้นิกเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 69,317.50 จุดค่ะพุ่งขึ้นไปถึง 3,297.46 จุดเลยนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัช
0: ครับ
2: ปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด28ครั้งโดยเป็นปรับบวก12ครั้งขออภัยปรับลบ12ครั้งปรับบวก16ครั้งนะคะปิดตลาดค่ะบวกอยู่ 1,350 บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,650 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,850 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,324.44 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,650 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,338 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.56 บาทนะคะส่วนเงินบาทค่ะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้นะคะ อยู่ที่ระดับ 32.54 ถึง 32.59 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันเงินบาทยังไร้ปัจจัยใหม่ๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.53 ถึง 32.65 บาทต่อดอลลาร์วันนี้เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังนิ่งๆนะคะตลาดยังคงรับข่าวการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะไปนำไปสู่การยุติสงครามซึ่งตลอดสัปดาห์นี้นักลงทุนยังติดตามเรื่องของการลงนามในข้อตกลงนะคะว่าจะเป็นยังไงในวันศุกร์นี้ค่ะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50 ถึง 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาที่ข่าวต่างก่อนที่ไปข่าวต่างประเทศมาดูค่าเงินราคาน้ำมันนิดนึงคุณพัทหลังจากที่มีข้อตกลงมีข่าวดีแล้วนะคะราคาน้ำมันค่ะเวสเท็กซัสนะคะตอนนี้ลดลงไปอีก4เหรียญ54เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 80.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก4เหรียญ42เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 82.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะก็เรียกว่าวันนี้ลงกันเรียกว่าทั้งวันนะลงทั้งวันสำหรับน้ำมันนะคะก็หวังว่าไทยก็จะลงตามด้วยเช่นเดียวกันส่วนข่าวต่างประเทศนะคะนายเชบาสชาลีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานค่ะเปิดเผยว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะคะที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะนายชาลีฟกล่าวว่านะคะกล่าวเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของปากีสถานค่ะว่าความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุร่วมกันถือเป็นความสำเร็จทางการทูตมากกว่าที่จะเป็นเพียงข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสองประเทศตลอดกระบวนการเจรจามีหลายช่วงเวลานะคะที่ความพยายามสร้างสันติภาพเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสะดุดลงแต่การดำเนินการทางด้านการทูตอย่างต่อเนื่องช่วยให้การเจรจายังคงเดินหน้าต่อไปได้ค่ะและก็ยังกล่าวเสริมด้วยนะคะบอกว่าปากีสถานมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดพร้อมผลักดันให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นเดินหน้าเจรจาและก็แสวงหาทางออกอย่างสันตินอกจากนี้ชาลีฟยังแสดงความยินดีต่อผู้นำของทั้งสองประเทศที่แสดงความยับยั้งชั่งใจใช้วิจารณญาณและก็ยึดมั่นในแนวทางสันติภาพในช่วงเวลาที่สถานการณ์มีความเปราะบางนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของปากีสถานกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าความคืบหน้าในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเจรจาและความร่วมมือทางการทูตร่วมกันในการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณคุณวัฒนาพรด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขอบคุณทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลนะครับกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: มาติดตามไปต่อนะครับคุณผู้ฟังสภาพการจราจรหลายๆจุดนะครับก็ยังแน่นๆเลยนะฮะสาทรใต้นะครับมีปริมาณรถมากนะครับก่อนเข้าแยกนรินทรแล้วก็ช่วงที่จะเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรเข้าแยกนรินทรนะครับมีท้ายสะสมอยู่สาทรซอย5นะครับมีชะลอตัวช่วงใต้บีเทสเซนหลุยนะครับที่จะเข้ามาทางสุรศักดิ์สาทรแต่ขึ้นสะพานตากสินเนี่ยเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับนะส่วนทางราชพฤกษ์เนี่ยจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงฟูดวิลล่าต่อเนื่องมาทางฉิมพลีไปทางทางข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะครับก็มีปริมาณรถมากในด้านขาออกนะฮะส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับก็จะมีปริมาณรถมากนะฮะช่วงฉิมพลีไปนะทางด้านของตัดกับเนี่ยทางนิดนึงนะทางด้านของเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้นี่เยอะเหมือนกันนะเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงข้ามกับวัดศรีบุญเรืองด้านขาออกของวงแหวนต้นตกเนี่ยนะฮะในช่องทางคู่ขนานนี่เหมือนมีรถชะลอตัวนะครับท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับแถวๆก่อนถึงไทยวัสดุบางใหญ่ตรงนี้นะฮะส่วนกลับการขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะครับส่วนทางคุณเอกรายงานเข้ามาบอกว่าถนน346รังสิตปทุมนะครับช่วงระหว่างเลียบคลองเปรมประชากรมุ่งหน้าตลาดรังสิตต่อเนื่องฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับส่วนด้านกลับการฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลจากทางคุณหมวยนะคุณหมวยแจ้งมาว่าถนนประชาธิปกนะครับด้านฝั่งขาเข้านะช่วงสะพานพุทธนะครับมุ่งหน้าแยกบ้านแขกน่าจะเป็นขาออกนะตรงเนี้ยนะฮะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับลงสะพานเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับคุณผู้ฟังถ้าบอกว่ากลางสะพานพุทธมีรถ SUV จู่ๆก็กลับรถกลางสะพานเอ้าโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะครับเนี่ยโอ้ไปกลับรถกลางสะพานนะครับแล้วยังไงแล้วย้อนสอนลงไปทางฝั่งพระนครเหรอฮะโอ้โหนี่คือรถติดนะครับเพราะว่าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเนี่ยจากฝั่งพระนครข้ามมาทางแยกบ้านแขกเนี่ยรถมากนะครับทางร่วมบริเวณนะทางเชื่อมตรงวงเวียนเล็กเนี่ยรถก็มากนะครับยังหนาแน่นนะทั้งสองสะพานนะครับสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปกเกล้านะครับส่วนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ด้านขาออกมีนิดเดียวช่วงเหนือแยกบรมนะครับที่ปริมาณรถมากหน่อยนะแต่ก็เคลื่อนตัวได้สะพานสังฮีก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับรถน้อยคล่องตัวนะฮะส่วนรอบในเองเนี่ยการจราจรทางด้านของพระราม1นะครับต่อเนื่องมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์เนี่ยรถมากหนาแน่นเลยนะครับเพลินจิตเข้าไปราชประสงค์นะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะฮะรถที่จะเข้าเสียมพารากอนนี่ก็เยอะนะครับที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์เนี่ยตรงนี้อาจจะมีการเบียดแย่งทางกันนิดนึงเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกับทางพันตำรวจโทสถาปนพงษ์พึ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่สภ.ปากเกร็ดนะครับช่วงเย็นวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ถนนเจ้าวนะนะครับขาออกรถมีปริมาณมากนะครับก็ชะลอตัวบริเวณทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับขาออกลงบริเวณทางลงด่วนนะครับหน้าห้างไทยวัสดุนะครับแล้วก็บริเวณหน้าทางเข้าออกหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ติดกับรถเลี่ยงเมืองนะครับผ่านจากติดกับรถเลี่ยงเมืองก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ท้ายแถวของถนนแจ้งวัฒนะขาออกก็ยังอยู่ในเขตของถนนสองห้องนะครับกับการเดินที่แจ้งวัฒนะขาออกก็จะมีท้ายแถวชะลอตัวบริเวณแยกเมืองคลองแจ้งวัฒนะนะครับรถส่วนใหญ่ก็จะมากลับรถบริเวณที่หยุดกับรถบริเวณใกล้เคียงกับแยกมังคองนะครับก็ท้ายแถวก็ยังอยู่บริเวณตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาออกนะครับในส่วนนะครับถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้รถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ดีมีชะลอตัวเล็กน้อยตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับที่แยกสวนสมเด็จแยกเมืองทองติวานนท์แล้วก็แยกสหกรณ์3นะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับโดยเฉพาะถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้รถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ดีตลอดตัวเล็กน้อยบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนใต้ด่วนสีสมานนะครับท้ายแถวคือบริเวณจุดกับรถในส่วนของขาเข้าก็อยู่บริเวณแถวห้างโรบินสันสีสมานนะครับในส่วนของขาเข้าขาออกก็อยู่บริเวณแยกสีสมานนะครับ
0: ครับผม
1: ก็โดยรวมก็ยังมีถนนแจ้งวัฒนะเส้นเดียวที่ตอนนี้ยังหนาแน่นนะครับ
0: นะครับอุบัติเหตุไม่มีใช่ไหมครับสารวัตร
1: อุบัติเหตุไม่มีครับ
0: ไม่มีนะครับ
1: อุบัติเหตุก็จะมีช่วงเล็กๆน้อยๆก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วครับก็จะไม่กระทบการจราจรครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทสถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ. ปากเกร็ดด้วยนะครับก็เหลือแจ้งวัฒนะนี่แหละนะครับที่รถยังเยอะนะฮะตั้งแต่ที่สารวัตรเรียนนะครับก็ศูนย์ราชการนี่ก็ยังเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้รถมากนะแล้วก็เดี๋ยวดูทางด้านของงามวงวานกันหน่อยงามวงวานนะครับเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่แยกเกษตรเลยนะฮะแยกเกษตรไปบางเขนพงเพชรเนี่ยหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะช่วงบางเขนเข้ามาทางพงเพชรเนี่ยนะผ่านเดินจำนะครับคลองเปรมคลองลัดยาวตรงนี้นะครับถ้าเลยทางด้านของเดอะมอลไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงเข้าแครายรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ขาเข้าดีนะครับขาเข้านี่ต่อเนื่องมาจนถึงแยกบางเขนเนี่ยดีนะฮะแต่ช่วงด้านหน้าแยกหน้าเกษตรต่อเนื่องแยกเกษตรเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเกษตรนวมินทร์นะครับช่วงตั้งแต่แยกลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางอเวนิวเหนือรถมากนะครับตามรอบสัญญาณไฟแต่ว่าท้ายยาวนะครับท้ายนี่เกือบถึงทางด้านหัวลาดพร้าวเหมือนกันนะสุคนทสวัสดีนะครับไปแยกสวนน้ำนะต่อเนื่องนวมินทร์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันจากนวมินทร์เข้ามานะครับมีชะลอตัวช่วงคลองลำเกียกเข้ามาใต้เลียบทางด่วนนะครับตัดกับทางด้านของเลียบทางด่วนนะครับแล้วก็ถ้าต่อเนื่องสุคนทสวัสดมาทางเอาเวนิวเข้าเกษตรเนี่ยดีนะฮะด้านขาเข้านะครับก็ดูภาพรวมทางด้านเนี้ยจะเหลืองามวงวานด้านขาออกแล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับรัชดาทางวงสว่างประชานุกูลดีแล้วนะครับนะแต่ว่าด้านขาออกเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะตั้งแต่แยกรัชโยธินนะก่อนเข้าแยกเนี่ยก็มีชะลอตัวนะครับช่วงตรงข้ามกับราชภัฏจันเกษมนะฮะยาวๆถึงทางด้านของวงสว่างต้องเลยวงสว่างไปก่อนนะครับเคลื่อนตัวได้ขึ้นสะพานพระราม7ลงจรัญไม่มีปัญหานะครับรอบในทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรถยังมากนะคุณผู้ฟังราชวิถีเข้ามาเนี่ยมีสะสมอยู่ช่วงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับดินแดงเข้ามามีท้ายอยู่สามเหลี่ยมดินแดงพญาไทมีท้ายอยู่โยธีนะครับแล้วก็พหลเข้ามาเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณบิ๊กนะครับบอกว่าชัยพฤกษ์นะด้านขาออกก่อนหน้านี้นะครับมีบันไดอลูมิเนียมหล่นอยู่ช่องทางขวาเราประสานไปกับทางสภ.ชัยพฤกษ์ให้แล้วนะครับช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าตัดกับการจนาพิเศษด้านฝั่งขาออกนะครับส่วนทางคุณมีผู้ใช้เส้นทางท่านหนึ่งแจ้งมาบอกว่าสุขุมวิทสายเก่านะครับช่วงระหว่างแยกสายลวดมุ่งหน้ามาทางนิคมอุตสาหกรรมบางปูการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีการซ่อมผิวการจราจรรถมากนะครับฝั่งกลับกันแต่เคลื่อนตัวได้ขาออกเนี่ยคือตั้งแต่ซอยโนรีถึงเคหะสมุทรปราการมีเจ้าหน้าที่เขาลาดยางมาต่อยเสียไป2ช่องทางด้านซ้ายนะครับนะท้ายก็มีสะสมอยู่ BTS สายลวดเอาล่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามการรับชมการถ่ายทอดสดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับ
2: การถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นเมื่อทรงข่มเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษายงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษายงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้วก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
3: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่สองวิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วย การไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนาารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะครับพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำอาจารย์แต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่ง แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกตวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดแล้วก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับแล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขัง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมาย

0: ค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปประกอบด้วย2 ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศด้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตชัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่ง

0: เป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพระพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตรเจ็ดชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

よっと、ふっ、よっと、ふっ、よっと、ふっ、よっと、ふっ、せーよ、おっ、はい、なに、ふっ、よっと、ふっ、

0: ปึ๊บ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันอกตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่หนึ่งประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุฒอภินาโธพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดประวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่สองพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจาก
1: ยะ
0: พระโก
1: ฏาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

0: อะติเรกะวัตสะสะตังชีวโตอะติเรกะวัตสะสะตังชีวโตอะติเรกะวัตสะสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร
1: How

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ใช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

0: นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ฉไนกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
1: ไปมองหลบทางซ้ายลง

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
1: เ
0: งีย
1: บYep.

ท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากส

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 19:13 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆโดยทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิ์ที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัพพะดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 6:49 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภาสถาบันอดีตผู้บริหารสถาบันคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยต่อมาปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยมีสภาสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติที่ผ่านมาสร้างผลงานโดดเด่นทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษารวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในระดับดีเยี่ยมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนจากนั้นเวลา 8:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนประจำปี2569มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ในประเทศไทยพุทธศักราช2569การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพ.ศ.2570และการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพ.ศ.2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาวันที่2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวนได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวนสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศเป็นต้นการดำเนินงานของมูลนิธิสอวนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
1: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงร่วมในพิธีในการถวายพระตาหารเช้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวมจำนวน8รูปโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนราชสกุลต่างๆรวมถึงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพด้วยสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปคัดเลือกจากความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงซึ่งการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้ไม่ขัดข้องเรียบร้อยสมพระเกียรติเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมรวมจำนวน8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะในทํานองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากสุงและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระอภิธรรมใหม่ในทํานองสรพัญญะและทํานองลากสุงทั้งนี้ทํานองการสวดพระอภิธรรมมีทํานองเฉพาะเรียกว่าทํานองหลวงซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากสุงและทํานองสรพัญญะองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงลงพื้นที่ตรวจความพร้อมและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy ofRoyal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับงานโครงการหลวง57ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และหน่วยงานต่างๆซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมบนเวทีที่เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการหลวงเช่นการสาธิตประกอบอาหารการแนะนำผลิตภัณฑ์การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักวิชาการ าและเกษตรกรรวมทั้งการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์ในปีนี้จะมีการเปิดตัวกุหลาบสายพันธุ์ใหม่กุหลาบควีนสุธิดาพร้อมจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพรวมกว่า 3,000 รายการอาทิมะเขือเทศเชอรี่ช็อกโกแลตเมลอน101สาวรสสายพันธุ์ MJ01 ข้าวเหนียวดำจานูเนเน่ข้าวเจ้าดำจากูเนเน่ควินัวชากาแฟชุดพิเศษและไม้ดอกไม้ประดับพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรชาวไทยภูเขาทั้งนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเร่งรัดดำเนินงานและบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568โดยเข้าเยี่ยมครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศณบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมมอบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์พระราชทานได้แก่เมล็ดพันธุ์ผักจำนวน4ชุดคละชนิดจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดเชียงรายกิ่งพันธุ์ไม้ผลจำนวน22ต้นจากโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัวจังหวัดนครนายกและพันปลานิลจิตรดาจำนวน900ตัวจากศูนย์ผลิตพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการทหารพันดีกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23จังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้พันตรีนพพลบุญเลิศสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6เสียชีวิตจากกระสุนคอ82บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์และได้รับการเลื่อนยศจาก10เอกเป็นพันตรีภายหลังการเสียชีวิตจากนั้นกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3ครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญได้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินณบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีโดยอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากแรงอัดและสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเก็ดครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยจ่าสิบเอกธานีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณช่องโดนเอาอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวพลทหารปริวัติมีมานะณบ้านเลขที่23หมู่7ตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญโดยพลทหารปริวัติสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่พลานยาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวมจำนวน10รูปจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมนาหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดตะโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร
1: เวลา 14:30 น.คณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารภคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวันนาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดมหาพฤทารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นและวัดศรีชุมสวดมาติกาและสดับปกรณ์อันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างซาบซึ้งอันหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้บุคคลสำคัญและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยเป็นวันที่2โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์กงสุลกิติมศักดิ์และองค์การระหว่างประเทศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO เป็นต้นส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคมมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเป็นจำนวนมากอาทิคณะพระสหายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะกระทรวงศึกษาธิการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1
2: กองสรรพาวุธเบากองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวในพระราชสำนักมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาธนาคารอาคารสงเคราะห์สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสตรีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนด้วยต่างล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและผู้ได้โอกาสพร้อมทั้งทรงผลักดันหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยและผู้เปราะบางในสังคมสร้างความผาสุกและความหวังแก่ประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงที่บริเวณด้านข้างศาลาลูกขุนในเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอีกด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปภายในพระบรมมหาราชวังจนถึงวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุก
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ครับ20นาฬิกากับ45นาทีคุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA นะครับร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5+ นะครับของกระทรวงมหาดไทยครับด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus นะครับคุณผู้ฟัง MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart Meter นะครับแทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้กับบ้านพักและสถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลนะครับอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับคุณฟังทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินตัวสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยนะฮะก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิตอลนะครับระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีโดยจะมีทางด้านของทีม MEA นะครับเขาคอยเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงครับเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวเนี่ยทีมงานก็จะประสานงานนะครับติดต่อกับญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยในทันทีนะครับเพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่เร่งรุดเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้กับบ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตนะครับเพราะทุกชีวิตมีค่าครับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ MEA นะครับมาใช้ในการเฝ้าระวังนะเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับภายใต้โครงการนี้ก็จะมีส่วนสำคัญยิ่งครับในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ครับ MEA จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพร้อมเปิดรับสมัครในวันที่17มิถุนายน2569นี้นะครับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE MEA Connect @ MEA Thailand นะครับสัญลักษณ์โล่สีเขียวชื่อบัญชีทางการนะครับสัญลักษณ์โล่สีเขียวก็จะนำหน้าชื่อบัญชีทางการนี้เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.mea.or.th ได้นะครับขอบคุณทางด้านของ MEA ด้วยนะครับคุณฟังมีคุณวีรชัยนะฮะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางหลวงหมายเลข304ฉะเชิงเทราเขาปักธงชัยนครราชสีมานะครับช่วงเลยด่านช่างทุ่งโพอำเภอนาดีนะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถ6ล้อนะฮะรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบคือเขาจอดอยู่ข้างทางจอดอยู่ข้างทางซึ่งตรงนั้นเนี่ยทราบว่าเป็นเนินด้วยนะฮะแล้วทีเนี้ยรถคันนี้ไหลลงมาแล้วไปชนด้านข้างรถแคปซูลซึ่งบรรทุกน้ำมันแล้วมีน้ำมันรั่วไหลนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สภ.นาดีกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการให้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมนะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกยุทธภูมิดำรงธรรมนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาดีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: รองสารวัตรเขาเกิดเหตุยังไงเห็นบอกว่ารถมันไหลลงมาเหรอรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบอะ
1: ครับรถบรรทุก6ล้อจอดรถไว้แล้วคราวนี้ไม่มีใครอยู่สงสัยลืมรถมันจะไหลยังไงไม่รู้คนขับรถเขาบอกว่าเขาดึงเบรกมือไว้แล้ว
0: ดึงเบรกมือไว้ด้วยแต่รถก็ไหลลงมาเขาจอดทำอะไรครับเขาไปจอดทำอะไรครับตรงนั้นนะครับ
1: จอดแล้วซื้อรถไปตลาดครับ
0: มันเป็นช่วงเนินเหรอครับรองสารวัตรตรงนั้น
1: ครับช่วงเนินครับเป็นเนินสูง
0: คือไปจอดตรงเนินทางขึ้นพอดีอย่างนั้นหรือฮะ
1: ครับมันจะเป็นเนินยาวขึ้นมาเลยเนินยาวขึ้นมาขนาดนี้เกือบสุดเนินเลยแหละ
0: อ๋อครับแล้วจังหวะที่ไหลนี่คือยังไงฮะรถบรรทุกน้ำมันนี่เขาขับตามหลังมาเหรอ
1: รถบรรทุกกับน้ำมันก็ออกมาจากด่านตาช่างก็จะมีตาช่างอยู่ออกมาจากช่างขับมาตามถนนตามปกติรถบรรทุกหกล้อก็เลยไหลมาเพิ่มคราวนี้รถน้ำมันก็เลยหักออกเวียงขวา
0: อ๋อหักหลบเบี่ยงออก
1: เอาเบี่ยงขวามันเลยทำให้รถบรรทุก6ล้อกระบะ ตรงเหลี่ยมเสียบเข้ากลางลำของรถน้ำมันพอดีทำให้น้ำมันเกิดรั่วแค่นี้แหละฮะ
0: โอ้ครับเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับตัวรถหกล้อเนี่ย
1: ตัวรถบรรทุกหกล้อบรรทุกของสินค้ามาครับสวัสดีครับ
0: โอ้ครับแล้วตอนนี้น้ำมันนี่รั่วไหลเยอะแค่ไหนครับ
1: ประมาณ 3,000 ลิตรนะครับต้องรอให้น้ำมันไหลหมดแล้วครับเพราะไม่สามารถอุดได
0: ้คือบรรทุกมานี่คือทั้งหมด 3,000 ลิตรเหรอรองสารวัตร
1: 10,000ลิตร
0: โอ้เป็น10,000ลิตรแต่ว่าแล้วตอนนี้ปิดสามารถที่จะหยุดการไหล
1: มันไม่สามารถปิดอุดได้เลย
0: โอ้ยังหยุดไม่ได้เหร
1: อกำลังแก้ปัญหากันอยู่นะครับว่าจะทำยังไง
0: รถต้อง
1: สอบถามมันจะฟ้องรถน้ำมันอยู่ว่าจะหาทางอุดได้ไหมถ้าจะเคลื่อนย้ายรถน้ำมันเพราะกลัวว่าน้ำมันมันจะไหลมันจะไหลตามทางไปอีกยิ่งจะอันตรายอีก
0: ก็คือตอนนี้ต้องหยุดการเคลื่อนย้ายก่อน
1: ครับก็คือปิดถนนขึ้นปิดถนนปิดการเคลื่อนย้ายไปหมดละ
0: แล้วน้ำมันนี่มันหกรถทุกช่องทางไหมครับหรือว่ายังไงฮะตอนนี
1: ้เฉพาะช่องทางขาขึ้นแต่ก็ทุกช่องทางของขาขึ้นนะฮะมีช่องทางขาขึ้นมี3ช่องทางเดินรถก็หมดเลย
0: ครับโอ้ก็แล้วถ้าขาขึ้นเนี่ยต้องมีการอำนวยการจราจรยังไงคือไปได้ไหมบ้างไหมไป
1: ได้ครับไปได้ครับเพราะว่ามันพอดีมันมีช่องทางที่เป็นช่องทางที่ไม่ใช่ช่องทางหลักอยู่แล้ว
0: อ
1: ยู่ข้างอบต.ทุ่งโพมีเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่อส.แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทำการบวกรถให้วิ่งอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเข้ามาจะไปทะลุสวนนงนุชที่ผ่านพ้นจากจุดเกิดเหตุนี้ไป
0: สวนนงนุชที่ปราจีนบุรีใช่ไหมฮะ
1: ครับสวนนงนุชนาดีเนี่ยฮะ
0: สวนนงนุชนาดีก็คือเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ไปเลย
1: ครับเลี่ยงใช้เส้นทางหลักไปเฉยเป็นเส้นทางของชาวบ้านนะฮะ
0: ครับผมรถใหญ่สามารถเลี่ยงไปได้ไหมครับไอ้ตรงทพอบตทุ่งโพเนี่ยรถใหญ่วิ่งไปได้ไหม
1: ไปได้ครับไปได
0: ้ได้นะ
1: เหลือเฉพาะจุดเกิดรถที่บรรทาอยู่ก่อนกั้นก่อนเกิดเหตุนี่นะฮะ
0: ฮะ
1: จนถึงอบต.ตรงนี้รถจังคาอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: ยังหาทางเลี่ยงอยู่ว่าจะเอารถบรรทุกรถอันจุดนี้ออกไปยังไง
0: ครับคือตอนนี้น้ำมันมันก็ยังไหลออกมาตลอดเลยเหรอครับรองสารวัตร
1: ครับผม
0: ม
1: ันไม่สามารถปุ่นได้เลยจะต้องหาวิธีการจะให้ทำยังไง
0: โอ้โหคือลักษณะคือมันพุ่งออกมาเลยเนาะเท่าที่เราเห็นในภาพเนี่ยมีรถคันอื่นมาประสบเหตุบ้างหรือยังมีลื่นมีอะไรบ้างหรือ
1: ยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนินนะครับก็เลยบังคับให้มันลงไหลเข้าลงช่องลงคลอง
0: ครับผมน้ำมันนี่เป็นน้ำมันอะไรฮะ
1: น้ำมันดีเซลครับ
0: เกิดเหตุตั้งแต่กี่โมงครับรองสารวัตร
1: เหตุเกิดประมาณ2 ทุ่มครับผมได้รับแจ้งประมาณ2 ทุ่มเหตุเกิดประมาณ1 ทุ่มกว่า
0: ครับโอ้โห
1: ตอนนี้ประมาณเกือบ2 ทุ่มแล้วครับผมรับแจ้งเหตุประมาณ20:40
0: อ๋อครับเดี๋ยวตอนนี้มีการวางแผนกันยังไงเพิ่มเติมไหมครับเนี่ย
1: ก็คือปรึกษากันอยู่ว่าจะอุดน้ำมันได้ยังไงเพราะว่าจะเอารถถ้ามันอุดได
0: ้
1: ก็จะทำการอุดเพราะว่าจะให้ถ้าไม่งั้นก็จะพยายามจะนำรถน้ำมันนะให้มันไปไหลอยู่หน้าป้อมตำรวจที่มีอยู่ใกล้กันเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้ามันอุดไม่ได้จริงๆก็จะให้มันไปไหลอยู่ที่ไม่ใช่ถนนนี่แหละ
0: ครับเหมือนกับว่าอาจจะต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็ไปให้เขาไปไหลอยู่ตรงจุดอื่นที่ไม่ใช่ถนนอย่างนั้นเหรอฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอีกแผนหนึ่งเนาะถ้าอุดไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้คือไอ้ตัวน้ำมันเนี่ยมันไหลลงไปตามข้างทางมีบ้านเรือนประชาชนมีอะไรบ้างไหมฮะตรงนั้น
1: มีแต่ตลาดครับกับเซเว่นแล้วมันไหลมันก็จะมีคลองน้ำอยู่ข้างๆอยู่แล้วมันจะไหลลงคลองน้ำไม่ได้ไหลยาวไปตามถนนเพราะเป็นถนนเอียงพอดีเอียงลงคลองน้ำคลองข้างทางนะฮะ
0: ครับ
1: คลองร่องคลองของถนนนะฮะ
0: ซึ่งคลองตรงนี้มันเป็นคลองที่ไปเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำใหญ่ยังไงไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: เหมือนเป็น
1: คลองเหมือนกับเป็นคลองของชาวบ้านนะเป็นคลองอะไรนะผมก็พูดไม่ถูก
0: ครับกำลังนึกภาพตาม
1: เป็นคลองน้ำเสียนะฮะเป็นคลองน้ำเสียนะ
0: อ๋อ
1: เป็นคลองข้างทางนะฮะ
0: ครับครับ
1: มันไหลลงคลองข้างทาง
0: ก็คือตอนนี้ปัดรถทั้งหมดให้เลี่ยงไปที่อบต.ทุ่งโพแล้วนะฮะไม่มีรถที่เข้ามาตกค้างแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว
0: ไม่มีนะ
1: ถ้าจะเริ่มทยอยออกหมดละรถบรรทุกกลับไปที่เดิมละ
0: ครับ
1: ไม่มีรถตกค้างนะครับรถก็ทยอยออกไปตามทางที่ผมบอกแล้ว
0: รองสาวัตรประเมินไหมครับว่าน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
1: โอ้เที่ยงคืนจะเสร็จไหมครับ
0: คือ
1: ตอนถ้าเคลื่อนย้ายรถได้ก็ต้องดำเนินการตามถนนอีกต้องหาทรายมาผมอีกก่อนเพราะว่ารถวิ่งไม่ได้เลยแหละ
0: ฮะโหนี่งานใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคือลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับคือตัวของ
1: ไม่ได้ใช่ไหมตัวที่มันงงตัวมันอุดน้ำมันไม่ได้นี่แหละ
0: คือไอตัวของแคปซูลเนี่ยมันเป็นรอยฉีกเลยใช่ไหมฮะจากการกระแทกใช่ไหม
1: ครับรอยรั่วเลยรอยแทงเข้าไปเลยมันไปโดนต้นเหลี่ยมพอดีไงต้นเหลี่ยมของรถหกกระบะท้ายของรถบรรทุกหกล้อใหญ่นะฮะไม่ใช่หกล้อเล็กนะหกล้อใหญ่
0: ครับไอรอยรั่วตรงนี
1: ้เหลี่ยมพอดี
0: ไอรอยรั่วตรงนี้มันกว้างเท่าไหร่อะมาประมาณสักเป็นเซนไหมเป็นเมตรไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ฮะ
0: นิดเดียวนะใช่ไหม
1: ประมาณ10เซนนะฮะ
0: นิดเดียวแต่ว่าเหมือนตัวน้ำมันก็พุ่งออกมาตลอดเลย
1: น้ำมันก็พุ่งออกมาตลอดมันตรงที่มันทิ่มตรงอุดไม่ได้นะไม่ถึง10เซนหรอกครับประมาณ5ใช่แล
0: ้
1: วประมาณ10เซนนี่แหละ
0: ยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนรองสาวัตรเพิ่มเติมกันนะครับยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะว่าถ้ามีแผนมีอะไรที่จะอุดน้ำมันได้ไหมหรือว่าแผน2จะทำยังไงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมกันนะเดี๋ยวทางนี้จะประสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับก็คือใช้เส้นทางเข้าอบต.ทุ่งโพมาออกทางด้านของหลังตลาดทุ่งโพไปสวนนงนุชนาดีนะตรงนี้นะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ในการปัดรถให้แล้ว
1: มีเจ้าที่บอกทางอยู่แล้วครับมีเจ้าที่กั้นถนนกั้นเส้นทางไว้แล้วก่อนที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุ
0: ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันครับขอบคุณมากครับรองสาวัตร
1: ครับผมครับผม
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกยุทธภูมิดำรงธรรมนะฮะรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาดีด้วยโอ้โหนี่งานใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังงานใหญ่เลยเดี๋ยวติดตามกันต่อไม่มีคนเจ็บนะครับแต่ปัญหาหนักคือน้ำมันนี่แหละนะมันไหลรั่วมาบนผิวการจราจรด้วยต้องปัดรถนะใครที่ใช้ถนนนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็คือสาย304นะครับช่วงระหว่างอุทยานแห่งชาติทับลานนะฮะมุ่งหน้าวังน้ำเขียวเลยด่านทุ่งช้างโพอำเภอนาดีมานะครับต้องไปเลี่ยงนะครับเลี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนนะครับเข้าอบต.ทุ่งโพจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอยปัดรถให้อยู่แล้วนะครับมาออกหลังตลาดทุ่งโพสวนนงนุชนาดีปราจีนบุรีนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตคืบหน้ากันนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันด้วยพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธมลรัฐขันธวินหุค่ะสมช.ยกระดับความมั่นคงไฟเขียวตั้งศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติเตรียมชงครม.พรุ่งนี้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า24ล้านรายและพรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: สมช.ยกระดับความมั่นคงไฟเขียวตั้งศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติมอบกองทัพอากาศเป็นแกนหลักบูรณาการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่พร้อมสรุปรายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลเตรียมชงครม.เคาะพรุ่งนี้ยันไร้วาระประเมินศึกชายแดนกัมพูชาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เพื่อพิจารณาวาระขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนของประเทศโดยภายหลังการประชุมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.ได้เปิดเผยผลการหารือใน2ประเด็นสำคัญที่ผ่านความเห็นจากที่ประชุมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศให้เท่าทันต่อบริบทภัยคุกคามในปัจจุบันโดยมีการระบุว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับโดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักซึ่งเป็นไปตามแนวทางพัฒนาที่ริเริ่มไว้เมื่อปี2568เพื่อสอดรับกับรูปแบบการสู้รบและเทคโนโลยีการโจมตีทางอากาศในยุคปัจจุบันขณะที่ในระยะเร่งด่วนจะมีการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและองค์กรเฉพาะทางอาทิคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดโดยมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการน่านฟ้าควบคุมการใช้โดรนตลอดจนวางมาตรการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและสำหรับประเด็นเขตแดนทางทะเลในที่ประชุมได้พิจารณาหลักการและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมโดยได้สรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำนวน2ท่านเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมนำเสนอต่อคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประนอมข้อพิพาทตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลพ.ศ.2982นอกจากนี้ทางสมช.ยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีการยกประเด็นหรือสถานการณ์ชายแดนฝั่งกัมพูชาหรือข้อกังวลกรณีการส่งมอบรถถังของประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาหารือในรายละเอียดแต่อย่างใดเนื่องจากไม่มีรายงานสิ่งบอกเหตุที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในขณะนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: รองนายกเอกนิติเผยใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า24ล้านรายคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันแรกของการซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่พบว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยความคืบหน้าภาพรวมการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุด15มิถุนายน2569เวลา15นาฬิกามีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จกว่า24ล้าน9แสนรายมีการใช้จ่ายกับร้านค้ากว่า1ล้าน 1,000 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 3,900 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นประชาชนใช้จ่ายกว่า 13,000 ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จกว่า24ล้าน9แสนรายมีการใช้จ่ายกับร้านค้ากว่า1ล้าน 1,000 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 3,900 ล้านบาท

0: 30กันยายน2569ณภาพรท่านคนรายงานค่ะ
1: และปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลลง1บาทต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี 5
2: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 3:11 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับมาติดตามกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายท่านนะแจ้งข้อมูลเรื่องของการเดินทางมาด้วยนะครับอย่างกรณีช่วงจริงๆมีอุบัติเหตุหลายจุดนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันล่วงเลยมาแล้วนะครับอย่างช่วงทุ่มที่ผ่านมา19:00 นเนี่ยมีหลายเหตุเลยนะครับนะถือผมขอย้อนให้แต่ว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันไปบ้างแล้วนะครับทางหลวงหมายเลข331นะครับตำบลเขาคันทรงนะบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5มีเหตุเมื่อช่วง18:10 นรถชนกัน8คันตรงนั้นขวางช่องทางขวามีคนเจ็บนะครับเป็นสุภาพสตรี1รายไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ย้อนไปเนี่ยเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งมีอุบัติเหตุจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกนะครับภายในอุโมงค์บางพลัดนะรถจักรยานยนต์2คันชนกันแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะครับนะแล้วก็ที่สภ.ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเหตุนะครับนะที่แยกอำเภอท่าชนะนะครับทางหลวงหมายเลข41นะก็คือเลยแยกอำเภอท่าชนะมา200เมตรรถบรรทุก10ล้อนะเป็นรถบรรทุกสั่งปลามานะครับเสียหลักพลิกคว่ำขวางช่องทางซ้ายอันนี้เหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อช่วง16:00 นไม่มีคนเจ็บฝนไม่มีตกนะครับเสียหลักพลิกคว่ำที่ตัวเองตอนนี้นะฮะอยู่ระหว่างการย้ายสั่งปลามที่ตกหล่นแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วง19:40ย้ายรถพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับก็เปิดการจราจรเรียบร้อยนะฮะส่วนที่ต้องติดตามนะครับนั่นคือกรณีของอุบัติเหตุที่เราได้คุยกับทางด้านของรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาดีร้อยตำรวจเอกยุทธภูมิดำรงธรรมนะกรณีที่มีอุบัติเหตุถนน304ทางหลวง304นะครับหน้าตลาดทุ่งโพอำเภอนาดีนะครับร้านสะดวกซื้อเซเว่นตรงนั้นลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยคือเขาเป็นเนินขึ้นเขาอะนะตรงนั้นเนี่ยเป็นทางเนินขึ้นทีเนี้ยรถ6ล้อนะครับที่เป็นรถตู้ทึบเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วปรากฏว่าตัวของคนขับเนี่ยนะไปซื้อของแล้วรถเนี่ยไหลนะรถเนี่ยไหลลงมารถบรรทุกน้ำมันที่เป็นรถแคปซูลขับตามหลังมาก็เบี่ยงหลบแต่ไม่พ้นนะครับถูกรถ6ล้อเนี่ยนะฮะตรงรถ6ล้อที่เป็นตู้ทึบเนี่ยก็ชนเข้าไปที่กลางแคปซูลน้ำมันรั่วครับนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาทางอุดดูรั่วน้ำมันเพราะว่าน้ำมันเนี่ยนะครับไหลลงมานะบนผิวการจราจรเรียกได้ว่าต้องมีการปิดการจราจรนะครับแล้วก็ปัดรถนะปัดรถทุกคันเลยนะทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้ไปใช้ทางเลี่ยงเข้าอบต.ทุ่งโพแทนนะครับตรงจุดนี้ก็จะมาออกทางด้านของหลังตลาดทุ่งโพสวนนงนุชนาดีมีเจ้าหน้าที่คอยปัดรถให้แล้วนะฮะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างการหาทางที่จะอุดน้ำมันให้ได้ยังไม่กล้าเคลื่อนย้ายรถครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายออกมาเนี่ยน้ำมันจะรั่วมากกว่านี้ก็เกรงผลกระทบตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องวางแผนกันดีๆนะครับนะใครที่ใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข304ฝากเป็นข้อมูลนะครับก็ให้ทำตามเจ้าหน้าที่ที่เขาอำนวยการจราจรอยู่นะฮะเพราะมีอุบัติเหตุนะครับจุดดังกล่าวนั่นเองหน้าตลาดทุ่งโพอำเภอนาดีนี่แหละเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะส่วนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 อุบัติเหตุพหลโยธินด้านขาออกช่วงหมู่บ้านไวท์เฮาส์นะครับหน้าหมู่บ้านไวท์เฮาส์มีเหตุรถเก๋งชนท้ายรถ2แถวนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายของคู่ขนานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอันนี้เป็นเหตุเกิดตั้งแต่ช่วง 19:50 นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลแล้วมีเจ็บ2รายพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะครับนะอุบัติเหตุเข้ามาเยอะเลยนะครับนะตอนนี้เนี่ย35รายแล้วนะที่แจ้งเข้ามากับจอสร้อยฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับอยากจะให้ทุกท่านขับรถดีให้ปลอดภัยไม่มีใครอยากจะเกิดอุบัติเหตุแต่เราต้องไม่ประมาททุกวันนี้เราจะเห็นคนที่ขับรถสุ่มเสี่ยงกันเยอะมากนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนนะครับให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับบริษัทวิริยะประกันภัยแน่นอนนะครับโครงการนี้มีสิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนไปให้สำหรับคนขับรถดีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งการทำประกันประเภท1หรือประเภท3สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดโดยเฉพาะการทำประกันประเภทที่1เนี่ยนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยนะครับกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ นะถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่เข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนการทำประกันประเภท3อันนี้เขาก็มีสิทธิ์ได้ให้คุณได้รับสิทธิ์เงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเหมือนกับประเภท1เลยนะครับมีเงินกองทุนคืนให้แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับการทำประกันประเภทที่3นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะฮะใครสนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมโครงการคนขับรถดีนะครับได้เงินคืนกับบริษัทวิริยะประกันภัยต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะครับกับโครงการคนรักรถที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาถึงข่าวดีครับเรื่องของราคาน้ำมันนะคุณผู้ฟังนะครับอย่างที่เราติดตามในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนพรนะครับว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ปรับลดลงนะครับอย่างน้อยๆ4เหรียญนะครับทั้งเวสต์เท็กซัสทั้งเบรนท์ทะเลเหนือด้วยนะครับทำให้ณตอนนี้นะครับมีประกาศออกมาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราปรับลดลงนะครับในกลุ่มของเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรครับนะยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95นะครับยังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1บาทต่อลิตรนะฮะก็มีผล16มิถุนายนพรุ่งนี้ 5:00 น.นะครับแหมเมื่อวานนี้ไปเติมซะเต็มถังเลยนะผม หมดพอดีครับเติมไว้ก่อนเต็มถังนะฮะเนี่ยดูตัวเลขกันนะครับก็จะลดลงนะสำหรับดีเซล1บาทนะครับเนี่ยเบนซิน1บาท20เนี่ยทำให้ B7 เนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไปเหลือ38บาท80สตางค์นะครับดีเซล B7 นะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของแก๊สโซฮอล์ E85 เนี่ยพรุ่งนี้เหลือ32บาท4สตางค์นะครับ E20 36บาท10สตางค์แก๊สโซฮอล์91 40บาท73แก๊สโซฮอล์95นะครับ41บาท10สตางค์นะฮะก็วันพรุ่งนี้นะครับมีผลตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะฮะใครน้ำมันใกล้หมดแล้วบ้างตอนนี้ชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมนะครับก็ส่งข่าวให้ได้ทราบกันนะฮะคุณผู้ฟังมีเหตุเมื่อช่วง 21:00 น.เป็นเหตุไฟไหม้นะครับและมีผู้ติดอยู่ภายในบ้านด้วยบริเวณ3แยกโรงเจท่าเรือเขตเทศบาลท่าเรือนะครับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดเนี่ยรับแจ้งเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีรถน้ำ3คันนะครับเข้าไปที่เกิดเหตุนะไปควบคุมเพลิงและตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะก็เป็นเหตุไฟไหม้ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะเนี่ยนะครับมาในช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยมองกันลำบากนิดนึงเพราะว่ามันมืดนะฮะแต่ว่าเราเห็นไกลๆเนี่ยเป็นกลุ่มควันนะคุณผู้ฟังเนี่ยซึ่งที่เกิดเหตุนี่เดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าเป็นลักษณะบ้านหรือว่าอาคารพาณิชย์อย่างไรแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นอาคารพาณิชย์นะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันใช้รถน้ำ3คันนะครับควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับบริเวณ3แยกโรงเจท่าเรือเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกากาญจนบุรีทีเนี้ยมีผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านนะฮะยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าตรงเนี้ยมีการช่วยเหลือออกมาได้อย่างไรหรือยังนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันต่อนะครับคุณประสงค์แจ้งบอกว่าถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมุ่งหน้ามหาชัยเมืองเก่าตัดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันเพิ่มเติมก็คือทั้งขาเข้าขาออกปิดการจราจรในช่องทางด่วนมีการทำงานนะครับคุณไฮแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วง 20:13 น. นะฮะโอ้โหบอกว่าถนนตัดใหม่เทพรัตน์เทพรักษ์เนี่ยนะฮะมีฝนตกหนักเลยนะครับเมื่อช่วง 2:13 นะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นะครับไม่แน่ใจตอนนี้หยุดตกแล้วหรือยังนะรามินทราก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์แจ้งมานะครับบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากกรณีของอุบัติเหตุนะก็บริเวณแยกรัชดารามินทรามุ่งหน้ามาทางแฟชั่นไอแลนด์นะครับฝั่งกลับการนี้เคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมานะครับฝนที่ตกหยุดหรือยังหรือว่าจุดไหนเส้นทางไหนที่มีฝนตกลงมาบ้างคุณผู้ฟังก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวดูเรดาร์นิดนึงนะณเวลานี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมนะครับ 23.5 มิลลิเมตรเนี่ยนะฮะเคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันออกนะครับโอ้นี่ฝนกลุ่มก็พอสมควรเหมือนกันนะตอนนี้ทางธัญบุรีลำลูกกาปทุมธานีนี่ก็ตกนะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีทางด้านของพระนครศรีอยุธยาที่มีฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันตกระดับปานกลางหนองแคสระบุรีแก่งคอยนะครับเนี่ยนะฮะมีฝนนะครับนครปฐมบางเลนที่ตกเล็กน้อยแถวๆนครปฐมเนี่ยนะตกเล็กน้อยดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบอกว่าประเทศไทยมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับมาดูรายภาคกันหน่อยครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด23ครับสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ครับฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะพัทลุงแล้วก็สงขลานะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะขอไปติดตามเพิ่มเติมกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่พื้นที่สภ.ท่าเรือนะ คุยกับทางพันตำรวจโทเกียรติเกรียงศักดิ์บัวโพนะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ท่าเรือสวัสดีครับรองผู้กำกับครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับรองผู้กำกับครับสัญญาณน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวติดตามสักครู่หนึ่งนะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เราเบื้องต้นกันไปนะคุณผู้ฟังอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณ3แยกโรงเจท่าเรือนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่เราได้เพิ่มเติมว่าเขาใช้รถน้ำ3คันนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันกำลังตามสัญญาณของทางท่านรองผู้กำกับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับแจ้งสัญญาณกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับพันตำรวจโทเกรียงศักดิ์โพบัวโพนะครับท่านรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ท่าเรือนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมตอนนี้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับเพลิงไหม้ที่บริเวณสามแยกโรงเจท่าเรือครับ
1: ก็ตอนนี้พนักงานดับเพลิงกำลังก็พุ่งไปได้แล้วครับจะฉีดน้ำรอเลี้ยงให้ดับให้สนิทครับ
0: ครับตรงนั้นเป็นบ้านหรือเป็นอะไรครับท่านรอง
1: เดิมเป็นร้านขายนาฬิกาที่ก็แฝงผนังทั่วไปนะครับแล้วก็จะปิดเลิกกิจการไปพักใหญ่แล้ว
0: เป็นอาคาร
1: มีของเก็บอยู่ในร้าน
0: โอ้เป็นอาคารพาณิชย์เหรอครับท่านรอง
1: เป็นอาคารพาณิชย์ครับ
0: กี่ชั้นนะครับ
1: 3ชั้นครับ3
0: ครับเสียหายทั้งหมดไหมครับ
1: ในชั้นล่างอย่างเดียวครับ
0: โอ้ใช้เวลานานไหมครับในการควบคุมเพลิงครับ
1: สักครู่เดียวครับอยู่ไม่ไกลจากในส่วนของเทศบาลก็เหลือประแทนเลยมาควบคุมได้เร็ว
0: ท่านรองมีใครติดค้างอยู่ภายในไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: โอ้ไม่มีใครเจ็บ
1: เลยไม่มีใครอยู่พักกระไสอยู
0: ่
1: ครับก็ของติดไว้แล้วก็ใส่พักอยู่จังหวัดราชบุรี
0: โอ้ไม่มีคนอยู่นะ
1: ไม่มีใคร
0: มีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับเจ้าหน้าที่ด้วยยังไงบ้าง
1: ไหมไม่มีครับไม่มีครับ
0: ครับแล้วเสียหายแค่ไหนครับชั้นล่าง
1: มันยังประเมินไม่ได้ไม่ใช่ว่าอุบัติเหตุยังคาดการไม่ได้พนักงานเขากำลังดับเพล
0: ิงเขาเป็นร้านที่เคยซ่อมนาฬิกาเป็นคูหากี่คูหาครับ
1: 2คูหา3ชั้น2คูหา
0: อ๋อมีลูกลามไปข้างเคียงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับต้น
0: นะฮะตอนนี้ล่าสุดนี่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังฉีดอยู่เสียงรถยังประกันอยู
0: ่โอ้ครับมีอุปสรรคอะไรในการควบคุมเพลิงบ้างไหมครับเนี่ยท่านนอง
1: ได้ก็ได้พอรถน้ำมารออยู่4 5คันอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผู้บริหารเทศบาลเขามาดูแลอยู่ครับ
0: ตอนนี้ทางเจ้าของกิจการเขาทราบหรือยังครับ
1: ทราบแล้วครับกำลังเดินทางครับใกล้ถึงแล้ว
0: โอ้ครับครับก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆแล้วก็ห้องข้างเคียงเนาะนะตรงนี
1: ้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับในการควบคุมได้เป็นเสร็จ
1: เป็นมันละอุยังละอุอีกก็ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆครับ
0: ครับมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างอะไรบ้างไหมครับที่มีผลกระทบ
1: แต่ต้นยังไม่มีครับ
0: ยังนะครับโอเค
1: ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านรอง
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขออนุญาตดูแลเรื่องจับเพลิงก่อนนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทเกรียงศักดิ์บัวโพนะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสภ.ท่าเรือเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ทางท่านรองให้ข้อมูลนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือไม่มีคนติดค้างอยู่ภายในไม่มีคนเจ็บควบคุมเพลิงได้แต่ว่าตอนนี้ยังมีละอู่อยู่ก็ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่เฉพาะชั้นล่างนะครับเป็นอาคารพาณิชย์2คูหาสูง3ชั้นเพลิงลุกไหม้เฉพาะชั้นล่างเป็นร้านขายนาฬิกาเป็นร้านที่ปิดกิจการไปแล้วนะฮะเป็นร้านที่เคยเปิดกิจการขายนาฬิกาไม่มีคนอยู่นะซึ่งตอนนี้เจ้าของกำลังเดินทางมานะครับขอบคุณนะครับทางด้านของท่านรองผู้กำกับด้วยนะที่เพิ่มเติมมันให้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระวังไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนเนี่ยเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะสาเหตุเนี่ยก็มาจากหลากหลายเลยทั้งเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรอะไรด้วยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนก็ตามนะคุณผู้ฟังแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเมื่อสักครู่ค้างกันอยู่ภาคใต้เนาะเรื่องของสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนนะ 40% ตกหนักบางแห่งนะครับเช่นกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดก็24สูงสุด35นะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปมีคลื่นนะครับสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพปริมณฑลนะฮะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณประสงค์ครับคุณประสงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับใช้พระราม2ขาเข้านะพอด
0: ี
2: เขาปิดเลนด่วนทำงานเขาอันนี้ก็ใช้ขนานกันมาตลอดแล้วก
0: ็
2: วันนี้จะหนักกว่าเดิมมันนิ่งเลยบนอยู่บนสะพานก็นิ่งท้ายแถวนี่ยาวมากเลยครับผมอยู่ตั้งแต่นิคมมา
0: ก็ดึก
2: มาตลอดแล้วนิ่งด้วยนะมาเจอสาเหตุอะตรงเลยทะเลไทยมาประมาณสัก500เมตรอะไรเงี้ยมีตรงหน้าแบงก์กสิกรเลยตรงนั้นเขาเรียกซอยถนนสุชัยมีตำรวจสองนายฉายไปฉายให้ออกขวาแล้วผมก็ก็มองมันก็เหมือนกับข้อโต๊ะอะไรมาวางขวางเหมือนแล้วก็มีเทรลเลอร์รถน้ำมันสองคันจอดอยู่เนี่ยเพื่อไม่ทราบสาเหตุอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วเขาต้องเบี่ยงขวามันก็เลยกระทบกันรถข้างหลังไปหมดเลยไงอ่
0: าฮะ
2: จริงๆแล้วปิดเลนด่วนเนี่ยพอเข้าขนานจัดแถวกันได้มันก็ไปได้ตลอดแต่วันนี้มันหนักอ่ะ
0: เห็นบอกว่ามีคราบน้ำมันหกเหรอคุณประสงค์
2: ไม่มั่นใจเห็นเขาเอาแบบเก้าอี้มาวางขวางไว้อย่างเงี้ยตรงปากซอยอย่างเงี้ยผมก็แล้วคนก็ยืนมองผมก็ไม่เห็นเหตุการณ์เท่าไหร
0: ่แล้วตรงจุดดังกล่าวนี้มีรถจอดอยู่ด้วยไหมครับเห็นมีเปิดไฟฉุกเฉินไว้อะเป็นรถแคปซูลหรือเปล่าคุณประสงค์
2: เป็นรถน้ำมันนั่นแหละเป็นรถน
0: ้
2: ำมันเทเลอร์แหละใช่แคปซูลนั่นแหละสองคันนั่นแหละ
0: โอ้สองคันเลยนะ
2: จำไม่มั่นใจว่าเคยต้องบอถามเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเป็นสายตรวจจอดสายไปฉายให้ออกขวากันอยู
0: ่ก็คือปัดรถให้รถเบี่ยงออกขวาไปนะฮะ
2: มันถึงจะชะลอตัวกันตลอดทางไง
0: อืม
2: เพราะธรรมดาตรงนี้มันจัดแถวได้มันก็มากันได้ตลอดอยู่แล้ว
0: ครับ
2: นี่มันมีเหตุแบบติดขัดตรงนี้นิดนึงก็เลยท้ายแถวก็เลยสะดุดไปเรื่อย
0: ดูเหมือนตอนนี้ผมเห็นภาพนะของที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีรถบรรทุกเหมือนเป็นรถสองแถวบรรทุกคน
2: น
0: ะ
2: มีสองแถวอยู่คันหนึ่งหน้ารถบรรทุก
0: อยู่ข้างหน้า
2: แ
0: ล้วก็ตัวรถบรรทุกสองคันที่จอดอยู
2: ่ใช่
0: เหมือนเขาชน
2: ไม่เป็นเหตุอะไรไม่รู้ผมก็ยังไม่มีเฉียวไม่มีคนไม่มีอะไรก็แต่เขามีเหมือนเราแบบเหมือนกับเราเอาเก้าอี้ไปวางบนถนนริมฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยทำให้รถออกไปกลัวจะน่าจะกลัวลื่นหรืออะไรเงี้ยแบบนั้น
0: เหลือกี่ช่องทางอ่ะครับด้านขวาเหลือกี่ช่องทาง
2: อ๋อตรงนั้นมันพ้นแนวก่อสร้างมันก็จะฉีกขวาได้สองได้ขวาได้เยอะไม่เป็นไรอ่ะนะนั้นเถื่อนแล้วพอหลุดปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วก็จบตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
2: คือท่านปัดออกเนี่ยเขาอาจจะกลัวลื่นจริงๆแล้วมันตรงไปก็ได้อ่ะแต่เขาแบบเหมือนเราโต๊ะมานั่งอะไรมาวางพลาสติกอะไรเงี้ยวางขวางไว้อ่ะ
0: เดี๋ยวเราอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นเหตุอะไรด้วยนะตรงนี้นะว่า
2: เขาจริงๆถ้าเกิดเขาไม่มีโต๊ะอะไรมากั้นมันก็จะโฟไปได้อยู่แล้วซ้ายเข้าไปได้ตอนนี้มันแล้วเขาฉายไปฉายอ่ะฉายเจ้าที่ฉายให้ออกขวาหมดเลย
0: เหมือน
2: ก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นน้ำมันหรือมันเป็นอะไรให้แบบให้ให้ออกขวาอะไรแบบอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วพอผ่านตรงจุดที่มีรถน้ำมันเนี่ยคือเหลือช่องทางเดียวใช่ไหมตรงนั้นอ่ะขวาสุดใช่ไหม
2: ได้สองแล้วฮะพอหลุดมาก็ได้สองแล้วเพราะตรงนั้นมันเป็นสามอยู่
0: แล้วแต่ว่าจุดที่จะผ่านเนี่ยมันเหลือแค่ช่องเดียวใช่ไหมเท่าที
2: ่ใช่ใช
0: ่ก็ทำให้รถบีบเป็นคอขวด
2: ใช่ตรงนั้นพอหลุดพอขวดนิดเดียวก็เป็นสองเลนต่อเลยตอนนี้มันก็ไปได้เลย
0: ก็ช่วงสั้นๆนิดเดียวอ่ะตรงนั้นอ่ะ
2: ใช่นิดเดียว
0: ทำให้รถติดแต่ทำให้รถติด
2: ข้างหลังก็รอหน่อยครับเพราะว่าตรงนั้นมันไม่รู้เหตุเลยครับก็ไม่มีผมก็ไม่เห็นมีการเฉี่ยวชนไม่มีอะไรครับแต่ก็มีเจ้าที่คอยปัดรถปัดแบบฉายไปฉายแบบอย่างเร็วเลยให้ออกขวาอะไรเงี้ย
0: ครับผมได้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมเดี๋ยวกำลังตรวจสอบให้อยู่นะตรงนี
2: ้ไม่เป็นไรคร
0: ับ ได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณประสงค์
2: ฮะแล้ว
0: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับ
2: ผมจะเข้าบ้านอยู่เศรษฐกิจกม12ตรงแคนคอบมาเลยบางปิ้งมาแล้วบางปลามาแล้วน่ะ
0: อ๋อครับได
2: ้เข้าบ้านแล้วมันติดตรงนั้นหูติดตรงหัวมันหนักมากเลยอ่ะ
0: คุณประสงค์ขับรถมานี่มีฝนตกบ้างไหมครับต ตาม
2: ไม่มีนะไม่มีไม่เจออะไร
0: ไม
2: ่
0: เจออ
2: ะไรผมวิ่งขาออกไปด้วยนะขาออกก็ติดนะผมต้องเลี่ยงไปเข้าตลาดแล้วก็ใช้เอกชัยแล้วก็ไปโผล่ไว้ตรงที่เคนตลมเก่าตรงนั้นน่ะ
0: คร
2: ับเลี่ยงเอกชัยไป
0: ครับได้ครับ
2: เขาก็จะปิดทั้งข้างออกอยู่แล้วล่ะเวลา 2:00 นขึ้นเนี่ย
0: ครับผมได้ขอบคุณคุณประสงค์มากๆเลยนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับคุณประสงค์ก็ใช้เส้นทางนะฮะก็คือมีเพิ่มเติมนั่นแหละคุณผู้ฟังถนนพระราม2นะครับบริเวณเลยตลาดทะเลไทยมาเล็กน้อยเลยธนาคารกสิกรไทยสาขาพระราม2มานะครับก็มีรถบรรทุกแคปซูลเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็มีรถ2แถวเหมือนบรรทุกคนงานเนี่ยนะครับน่าจะชนกันนะผมเห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ผ่านได้1ช่องทางด้านขวานะเนี่ยรถก็จะรอช้าแล้วก็ผ่านได้ช่องทางด้านขวาเนี่ยคือรถบรรทุกก็เห็นมีอยู่2คันเนี่ยนะฮะอยู่ซ้ายกับอยู่กลางรถติดนะครับรถติดมีเจ้าหน้าที่เขายืนโบกไฟฉายอยู่ในที่เกิดเหตุปัดรถให้ไปทางเลนขวาท้ายเนี่ยตอนนี้สะสมอยู่ถ้าเป็นคู่ขนานเนี่ยก็คืออยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมนะครับช่องทางหลักยาวกว่านะเครื่องตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยไหลๆตามได้นะครับอย่างที่เราเห็นในคลิปนะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับชะลอขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับคือยังไม่แน่ใจนะเรื่องของคราบน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมกันก็ให้เป็นข้อมูลนะสำหรับใครที่ใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะครับช่วงที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนรถติดนะครับรถติดนะมีเหตุนะครับบริเวณช่วงเลยตลาดทะเลไทยมาเล็กน้อยเดี๋ยวจะต้องได้เพิ่มเติมข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในพื้นที่ใครใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ21:39 นพักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ืนจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 21:45 นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุที่ถนน304นะครับฝั่งขาออกเนี่ยรถติดนะเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยประมาณ3กิโลชะลอตัวแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของถนนพระราม2กันก่อนนะฮะกับทางดาบตำรวจธีรวัฒน์อินสีวงศ์นะครับสายตรวจสภ.เมืองสมุทรสาครสวัสดีครับดาบธีรวัฒน์ครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ดาบครับตรงนี้มีเหตุอะไรอ่ะครับรถชะลอเลยตรงช่วงเลยตลาดทะเลไทยอ่ะครับตรงนี้
1: ที่ตรวจสอบต้นๆนะฮะเห็นสอบถามมาเขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกสารต้มนะครับสารต้มน้ำอะฮะ
0: คร
1: ับ แล้วก็มาเบียดกับเสาเหมือนเป็นเสาป้ายอะทำให้ของเหลวที่อยู่ในรถที่บรรทุกมาฮะตัวไหลฮะแล้วพอเสร็จก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาขับมาแล้วก็มีการถลายเลื่อนรถประมาณ 2-3 คันจากคันที่3เนี่ยเขาล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยสองแถวเนี่ยเขาก็เบรกถ้าไม่เบรกคืออาจจะเหยียบเขาได
0: ้
1: พอเบรกเสร็จปุ๊บว่ารถพ่วงก็มาชนสองแถววิธีฮะ
0: โอ้แล้วมอเตอร์ไซค์นี่เจ็บไหมครับเนี่ย
1: มอเตอร์ไซค์ก็เจ็บเล็กน้อยครับไปดูบาดแผลต้นแล้วบาดเจ็บเล็กน้อยแผลถลอก
0: กี่คันนะครับที่มาลื่นถลายตรงนี้ครับ
1: อ๋อที่สอบถามเขาบอกว่า3คันแต่ว่าอันนี้ที่ว่าบาดเจ็บคันที่3อะฮะอีก2คันเขาไปก่อนเขาไม่ได้แบบบาดเจ็บอะไรฮะแค่เหมือนเสียหลักเฉยๆ
0: คือเป็นตัวของสารส้มเหลวมันมีความลื่นใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ครับมีความลื่น
0: อ่ะแล้วรถบรรทุกน้ำมันแคปซูลด้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าฮะ
1: อ๋อไม่มีอ่ะเป็นรถอันนี้ที่ว่าชนกับสองแถวอะฮะที่ว่ารถพ่วงอะฮะ
0: น้ำมันไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รั่วครับเขาแค่เหมือนว่ารถสองแถวข้างหน้าเขาเบรกแล้วคันนี้เขาต้องเบรกตามแล้วก็ชนแบบว่าไม่ได้รุนแรงมากฮะแค่ว่าตรงที่เหยียบขึ้นไปบนรถยังงอเฉย
0: อ๋อตัวรถสองแถวนี่มีคนงานมีอะไรด้วยไหมครับ
1: มาสอบเมื่อกี้ก็เห็นแวบๆเห็นนั่งรออยู่นะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หลายคนไหมครับเนี่ย
1: คนงานก็ประมาณน่าจะ 7-8 คนได้อะที่เห็นตอนแรกพอดีผมมาโบกรถอยู่ครับ
0: ตอนนี้เสียไปกี่ช่องทางเหลือวิ่งได้กี่ช่องทางครับดาว
1: ตอนแรกเหลือช่องทางเดียวครับคราวนี้ก็พยายามจะเปิดให้สองแต่ว่าให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เขาขับให้ช้าหน่อยโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ถ้าขับเร็วหรือใช้ความเร็วเงี้ยมันจะเดี๋ยวหลักแล้วมันก็จะเลื่อนล้มใช่ครับ
0: ดำเนินการยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็สอบถามว่าเจ้าของรถที่ว่าสารส้มเนี่ยเขาเกณฑ์คนงานมากวาดถนนแล้วก็เอารถน้ำเปล่ามาฉีดนะครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรถอะไรนะรถบรรทุกสารส้ม6ล้อหรือว่ายังไงฮะหรือว่า10ล้อ
1: เป็น6ล้อครับผม
0: เป็น6ล้อนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วถนนนี่ต้องดำเนินการทำความสะอาดด้วยไหมฮะตอนนี้
1: กำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ฮะคือเจ้าของเขากำลังเนี่ยปาดถนนอยู่เกณฑ์คนงานมาก็ประมาณเกือบ20คนเอาน้ำมาฉีดเอานักรถน้ำมาฉีดแล้วก
0: ็
1: เอาคนงานมากวาดถนนนะฮะชาวบ้านจะช่วยกันกวาด
0: ก็คือตอนนี้เปิดเพิ่มได้2ช่องทางแล้วนะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ยังมีท้ายสะสมยาวแค่ไหนครับตอนนี
1: ้ก็น่าจะเลยที่ดูจากแมปน่าจะเลยตรงสะพานนะครับเลยสะพานอีกฮะ
0: ครับไอ้ตัวของสารส้มเหลวนี่มันมีกลิ่นฉุนๆหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีนะผมอยู่ที่เกิดเหตุไม่มีกลิ่น
0: นะไม่มีกลิ่นอะไรเลยเหรอฮะ
1: ใช่อ่ะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสารส้มอะไรแต่ถามเขาบอกเป็นสารส้มร
0: ถ
1: สารส้ม
0: แต่มันเท่าที่เห็นนี่มันลื่นแค่ไหนครับถ้าเทียบกับน้ำมันเนี่ย
1: น้ำมันเหรอก็ถือว่ามีความลื่นนะคือใส่รองเท้าก็เดินก็ลื่นได้ครับใช่ฮะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเงี้ยถ้าแบบปิดด้วยใช้ความเร็วนิดหน่อยว่าอาจจะเสียหลักได
0: ้โอ้ครับน่าจะใช้เวลาอีกนานในการดำเนินการแค่ไหนครับ
1: ไม่นานอ่ะใกล้เสร็จแล้วฮะเพราะว่านี่ไล่ฉีดมาตั้งแต่ต้นมานี่ก็ประมาณสักไม่เกินสัก15-20 นาทีนะฮะ
0: ครับมีรถคันไหนที่ต้องใช้เคลื่อนย้ายด้วยรถยกอะไรยังไงบ้างฮะ
1: รถไม่น่าจะเคลื่อนย้ายรถน่าจะขับได้อยู่ฮะ
0: ทั้ง3คันยังขับได้นะ
1: ใช่ที่เสียหายแค่ว่ารถคันไอ้ที่ว่ามันแทงมันทุกมันน่าจะรั่วเฉยฮะแต่ตัวรถน่าขับเคลื่อนได้อยู
0: ่ตัวป้ายบอกทางนี้เสียหายเยอะไหมครับ
1: เหมือนเป็นรอยขูดอะครับที่สอบถามคนขับมาเหมือนเขาเบียดกับเสามาเนี่ยครับ
0: มีทรัพย์สินอื่นๆของทางราชการได้รับความเสียหายบ้างไหมครับนอกเหนือจากป้าย
1: จะสอบถามคนพื้นใกล้เคียงก็ไม่มีครับมีแค่เสาป้ายที่ผมตรวจสอบดูว่าเป็นรอยขูดไว้
0: อ
1: ะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ แหมก็เดี๋ยวต้องติดตามครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายนี่ยาวเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เหลือ2ช่องทางผ่านได้2ช่องทางด้านขวานะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับตอนแรกเห็นสภาพถนนเนี่ยดูจากภาพนี่นึกว่าแหมเหมือนคล้ายๆเหมือนกับฝนตกมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะมันเป็นสารส้มเหลวเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับเป็นขาวๆครับ
0: ครับครับ ได้ครับเพิ่มเติมกันให้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากทางดับเพิ่มเติมกันถ้าเคลื่อนย้ายทั้งหมดฝนกีดขวางเรียบร้อยยังไงเพิ่มเติมกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางด้านของดับตำรวจธีรวัฒน์อินทรีวงศ์นะครับสายตรวจของสภ.เมืองสมุทรสาครด้วยตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่แถวโรงพยาบาลวิภารามนะฮะท้ายนะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครนะครับก็เป็นเหตุของรถบรรทุก6ล้อนะเป็นรถแคปซูลบรรทุกสารส้มเหลวนะครับเบียดกับเสาบอกทางข้างทางแล้วถังรั่วนะอันนี้เป็นถังสารส้มนะรั่วทำให้ตัวของสารส้มเหลวเนี่ยก็ไหลลงมาบนถนนนะครับจักรยานยนต์ตามหลังมาลื่นล้มครับทำให้รถสองแถวก็ต้องเบรกกระทันหันแล้วรถบรรทุกน้ำมันก็เบรกตามก็เลยชนท้ายรถสองแถวแต่ชนไม่ได้หนักนะครับนะรถจักรยานยนต์เนี่ยล้ม3คันนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลใครที่ตามหลังใช้ถนนพระราม2ตรงนั้นจะเป็นเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยช่องทางหลักเขาปิดนะแต่ว่าก็ให้ใช้คู่ขนานแต่คู่ขนานตอนนี้พอมีเหตุก็เหลือวิ่งได้แค่2ช่องทางด้านขวาเท่านั้นรถติดนะครับรถติดเดี๋ยวใช้เวลาอีกแป๊บเดียวนะครับดำเนินการกันอยู่นะฮะส่วนถนนทางหลวง304เนี่ยอันนี้เป็นน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วนะครับที่มีรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วคนขับเนี่ยลงไปซื้อของรถไหลตรงนั้นเป็นเนินไหลลงมารถบรรทุกแคปซูลน้ำมันขับตามหลังหักหลบตัวของแคปซูลน้ำมันนะครับรถ6ล้อเนี่ยไหลลงมาชนกับแคปซูลน้ำมันทำให้ถังน้ำมันรั่วน้ำมันนี่แบบว่ารั่วลงมาบนพื้นผิวการจราจรนะครับล่าสุดนี้กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับรถติดนะครับมีท้ายแถวในสะสมประมาณ3กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แนะนำให้เลี่ยงนะครับมีการปัดรถให้เลี่ยงออกไปเข้าทางด้านของอบต.ทุ่งโพมาออกด้านหลังของตลาดทุ่งโพไปออกทางสวนนงนุชนาดีปราจีนบุรีได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะด้านขาออกนะครับของถนนทางหลวง304นะครับช่วงหน้าตลาดทุ่งโพอำเภอนาดีตรงนั้นจะเป็นเนินด้วยนะครับรถใหญ่ก็วิ่งกันเยอะมีเหตุนะครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการกันให้ยังมีท้ายสะสมเดี๋ยวขอดูล่าสุดว่าสั้นลงหรือเปล่าท้ายตอนนี้ประมาณเกือบ3กิโลดูเหมือนสั้นลงนะดูเหมือนสั้นลงแต่ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะครับก็กำลังเร่งดำเนินการกันให้นั่นแหละซึ่งเบื้องต้นจะต้องอุดรูรั่วน้ำมันให้ได้ก่อนนะครับน้ำมันนี่ก็บรรทุกมานี่เป็นหมื่นลิตรเหมือนกันนะและที่รั่วไหลนี่เท่าที่เราได้คุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่นี่ก็ประมาณ 3,000 นะ 3,000 ลิตรนะในช่วงนั้นน่ะนะครับส่วนที่พระราม2นี่เป็นสารส้มเหลว2จุดที่คล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆกันนะนะมีสารส้มเหลวรั่วไหลออกมาส่วนที่304น้ำมันรั่วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุ2จุดที่มีผลกระทบกันอยู่ณเวลานี้นะครับหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้างแล้วนะครับแต่บางจุดรอบในยังมีรถเยอะอยู่ปทุมวันดีขึ้นพระราม1รถมากเคลื่อนตัวช้าผ่านหน้าห้างสยามพารากอนนะครับเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้นะราชดำริไปประตูน้ำมีชะลอตัวช่วงเซ็นทรัลเวิลด์เข้าประตูน้ำนะครับราชปรบนะยังมีปริมาณรถนะครับช่วงเข้าแยกมักกะสันแถวๆอินทราสแควร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีด้านขาออกนะฮะก็จะมีชะลอตัวช่วงแยกราชเทวีนะครับส่วนสุขุมวิทอโศกโดยรอบแยกดีขึ้นในซอยอโศกยังมีปริมาณรถตรงนี้จะมีการทำงานในช่วงกลางคืนนะครับอโศกมนตรีนะก็จะมีการทำงานด้วยนะครับทำให้กลางซอยเนี่ยรถจะเคลื่อนตัวช้าหน่อยนะส่วนทางเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงลาซานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีการทำงานด้วยหรือเปล่านะฮะจากหน้ากรมอุตุเข้ามาทางลาซานเนี่ยรถเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็มีท้ายสะสมช่วงข้ามคลองนะครับผ่านหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะส่วนด้านกลับกันก็เล็กน้อยเท่านั้นรอสัญญาณไฟนะครับศรีนครินทร์หมดปัญหาไปแล้ว นะเดี๋ยวดูข้อมูลทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมนะครับกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304นะครับพื้นที่ของสภ.นาดีร้อยตำรวจเอกยุทธภูมิดำรงธรรมรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาดีเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้เปิดช่องทางพิเศษระยะทางประมาณ1กิโลเมตรบริเวณจุดที่เกิดเหตุตั้งแต่กิโลเมตรที่185ถึง186ถึงว่าท้ายแถวสั้นลงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเป็นการเร่งระบายรถให้นะฮะคือฝั่งขาออกเนี่ยนะครับปิดการจราจรก็เลยต้องไปเปิดช่องทางพิเศษในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่185ถึงกิโลเมตรที่186ตอนนี้ท้ายแถวก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้21:56 นเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันครับ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัฐขันธวินหุค่ะมหาไทยย้ายด่วนรองผู้ว่า5ตำแหน่งหลังนายกสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมข่าวความขัดแย้งภายในจังหวัดภูเก็ตเดือดกลางที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1581/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปและกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งตามคำสั่งในเดือนมิถุนายน2569สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับคำสั่งย้ายประกอบด้วย 1. นางวจิราพรอมตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 2. นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 4. นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ 5. นายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือสมาคมนักบินไทยแก้วิกฤตการจ้างงานนักบินเดินหน้าปราบ Pay to Fly สร้างความเป็นธรรมยกระดับความปลอดภัยการบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยเพื่อรับฟังสถานการณ์การจ้างงานนักบินไทยและปัญหาการจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานบินหรือ Pay to Fly โดยมีนายธีรวัฒน์อังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินไทยพร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันพบว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งผลให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีที่รอการจ้างงานอีก 1,219 คนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านการศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ถึงกว่า 4,300 ล้านบาทโดยสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการผลิตนักบินเกินความต้องการตลาดและการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาทำงานการบินในบางกรณีช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางรวมไปถึงการเกิดขึ้นของระบบ Pay to Fly ซึ่งเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครงานจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทำงานส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบินการประชุมครั้งนี้สมาคมนักบินไทยได้เสนอแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างขณะที่นายพัทรพงศ์กล่าวว่าพร้อมรับข้อเสนอจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสมอาจจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพนักบินลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินไทยในระยะยาวด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 16:18 นเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณมินดาเนาฟิลิปปินส์ขนาด 6

0: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: پاکی مثل بندیه دودی نیلی نه بوی مهر بندیو به مهر همزه
1: ดังเพื่อนน้ำขาวท่านเดียวกันเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าบ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่าแต่มีลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
2: แต่ถึงครับ
1: แล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้าถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่างเราที่นี่ก็ทำที่บ้าน

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 4:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวต้องติดตามนะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุ2จุดนะครับที่เรากำลังตามอยู่ทั้งถนนพระราม2ด้านขาเข้านะครับเลยบริเวณทางด้านของตลาดทะเลไทยมาเล็กน้อยนะครับที่มีกรณีของรถบรรทุกสารส้มเหลวนะไปเบียดกับเสาป้ายบอกทางข้างทางนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้ล้มนะเสาก็ไม่ได้ล้มนะครับก็เลยทำให้ตัวของสารส้มเหลวที่บรรทุกมาเนี่ยนะครับเกิดรั่วไหลนะรถที่ตามหลังมารถจักรยานยนต์ลื่นล้มนะครับ3คันรถบรรทุกคนงาน2แถวนี่นะครับก็เบรกกระทันหันแล้วก็ทำให้รถบรรทุกน้ำมันแคปซูลชนท้ายรถบรรทุกคนงานแต่ไม่ได้ชนหนักนะครับเบื้องต้นที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับก็คือทางด้านของดาบตำรวจธีรวัฒน์อินทรีวงศ์สายตรวจของสภ.เมืองสมุทรสาครบอกว่าตอนนี้เปิดช่องทางด้านขวาได้อีก1ช่องก็คือทำให้รถเนี่ยระบายได้2ช่องทางด้านขวาสุดนะครับแต่สภาพการจราจรณเวลานี้เดี๋ยวขอดูล่าสุดนะฮะก็ยังมีท้ายแถวอยู่นะครับท้ายแถวนี้ตอนนี้เลยตรงข้ามโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครไปแล้วนะครับทำให้ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ก็กำลังเร่งเคลื่อนย้ายนะครับรถแต่ละคันเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายได้นะครับก็น่าจะเดินทางต่อได้แต่ว่าตอนนี้รอเรื่องของการทำความสะอาดนะในส่วนของสารส้มเหลวนะครับที่รั่วไหลออกมาก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จะผ่านจุดดังกล่าวเพราะว่าลักษณะของน้ำสารส้มมีความลื่นนะครับมีความลื่นส่วนกรณีของอุบัติเหตุ304ช่วงหน้าตลาดทุ่งโพอำเภอนาดีด้านขาออกนะครับที่มีรถ6ล้อตู้ทึบเขาจอดข้างทางแล้วรถเนี่ยไหลลงเนินมารถบรรทุกน้ำมันขับมาตามหลังหักหลบแต่ไม่พ้นตัวของแคปซูลน้ำมันนะครับถูกรถบรรทุก6ล้อเนี่ยไหลลงมาแล้วก็แทงเข้าไปทำให้แคปซูลน้ำมันรั่วนะครับเนี่ยต้องปิดการจราจรแล้วก็ปัดรถให้เบี่ยงออกไปนะครับใช้เส้นทางเลี่ยงเข้าไปทางอบต.ทุ่งโพมาออกด้านหลังของตลาดทุ่งโพไปออกทางสวนนงนุชนาดีปราจีนบุรีนะครับตรงจุดดังกล่าวนี้ก็ยังมีผลกระทบเหมือนกันเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษนะครับเพิ่มเติมบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือตั้งแต่กิโลเมตรที่185ถึง186เปิดช่องทางพิเศษระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อเร่งระบายรถนะครับก็ยังมีสะสมอยู่แต่ท้ายแถวตอนนี้สั้นลงเรื่อยๆนะครับณเวลานี้มีท้ายอยู่ประมาณ2กิโลเมตรเศษๆนะครับก็เป็น2จุดนะครับที่ยังต้องติดตามเพิ่มเติมกันคุณผู้ฟังมีรับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟซอยศรีบำเพ็ญถนนพระราม4เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมต่อมาครับเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุใช้น้ำในการควบคุมเพลิงนะครับขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวติดตามด้วยนะครับแล้วก็กรณีของเหตุเพลิงไหม้ที่เรา แจ้งเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นร้านขายนาฬิกาเก่าที่เขาเรียกว่าปิดกิจการไปแล้วนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าคนที่ติดอยู่ภายในเพราะว่าที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เพลิงลุกไหม้เนี่ยไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะครับก็เรียกได้ว่ายังต้องติดตามเพราะว่าเบื้องต้นที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับสภ.ท่าเรือนะก็บอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้แต่จะต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอยู่จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณ3แยกโรงเจท่าเรือเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการแจ้งฝากย้ำเรื่องของซองหายนะครับอันนี้เป็นกรณีของคุณซึ้งซื่อ จิระเวทบวรกิจเขาแจ้งตามหาแว่นสายตานะครับเป็นของใหม่ด้วยยี่ห้อ KNLE ไม่แน่ใจว่าทำหล่นช่วงไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าวันที่9มิถุนายนเนี่ยช่วง 20:30 นเดินทางนั่งรถเมย์สาย96แถวๆนวมิน44ไปเดอะมอลล์บางกะปิและช่วงนั้นถือของเยอะด้วยนะครับแล้วก็ต้องต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปิไปลงแถวๆลาดพร้าวซอย101แล้วก็มาต่อรถเมย์สาย8ไปที่แยกรัชดาลาดพร้าวเดินจากแยกรัชดาลาดพร้าวเข้ามาทางถนนรัชดาแล้วก็ไปขึ้นรถเมย์ครีมแดงไม่ทราบสายลงที่แยกห้วยขวางตามเส้นทางนี้เลยนะครับคือเขาทำแว่นสายตานะครับไม่แน่ใจว่าหล่นช่วงไหนนะยี่ห้อ KNLE นะครับของใหม่ด้วยเพิ่งตัดมาด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนแล้วนะครับช่วง 20:30 ท่านได้เจอและเก็บรักษาไว้ให้นะครับก็แจ้งเข้ามาได้ที่จสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เพิ่มเติมกันได้เลยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับในค่ำคืนนี้บางจุดที่อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังพบเห็นจุดไหนเพิ่มเติมได้นะครับบางจุดที่อาจจะมีสัญญาณไม่ชัดเจนเรื่องของป้ายไฟอะไรต่างๆนะครับก็เพิ่มเติมได้คุณผู้ฟังถนนแปลงนามมีการทำงานนะครับช่วงเวลา8:00 นถึง17:00 นอันนี้แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยเพราะว่ารถอาจจะติดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ก็รถเยอะนะครับถนนแปลงนามีการทำงานนะครับเนื่องจากมีงานวางท่อประปา มีการปิดถนนเฉพาะช่วงเวลาที่มีรถเข้ามาทำงานนะครับก็คือ8:00 นถึง17:00 นก็ให้เลี่ยงใช้ราชวงศ์เสือป่าแล้วก็เจริญกรุงนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีกำหนดที่จะแล้วเสร็จนะครับว่าวันไหนแต่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับปิดการจราจรช่วง8:00 นถึง17:00 นเลี่ยงใช้ถนนราชวงศ์ถนนเสือป่าถนนเจริญกรุงได้ส่วนถนนเพชรเกษมด้านขาออกกิโลเมตรที่169ถึง170ช่วงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีการปิดเบี่ยงการจราจรระยะทางประมาณ150เมตรวิ่งผ่านได้1ช่องทางด้านขวานะครับตรงนี้เมื่อช่วงเย็นนี้ก็ติดรถติดนะมีการทำงานไปจนถึงวันที่18มิถุนายนเริ่มทำงานช่วง8:00 นถึง16:00 นนะครับเพชรเกษมด้านขาออกกิโลเมตรที่169ถึง170ช่วงอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีมีการปิดเบี่ยงระยะทาง150เมตรนะวิ่งได้1ช่องทางด้านขวาช่วง8:00 นถึง16:00 นนะครับส่วนทางด้านของ BEM ครับแจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์3จุดนะครับก็มีการเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณเลยทางเบี่ยงขึ้นทางบริเวณเลยทางขึ้นยมราชนะฮะบริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2และบริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงินที่3ด่านอโศก4เนื่องจากต้องดำเนินงานซ่อมแซมผิวการจราจรนะครับซึ่งช่วงบริเวณเลยทางขึ้นยมราชนะครับมีการดำเนินงานตั้งแต่วันที่17และ18มิถุนายนนะครับเวลา4ทุ่มถึงตี4อันนี้ก็เป็นการเลื่อนการทำงานจากวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเลื่อนมาในช่วงนี้ก็คือ17และ18มิถุนายนทำงานช่วง4ทุ่มถึงตี4นะครับส่วนบริเวณจุดที่มีการทำงานบริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2มีการดำเนินงานวันที่18และ19มิถุนายน4ทุ่มถึงตี4เช่นเดียวกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือบริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2ดำเนินงานในวันที่18และ19มิถุนายนนะครับเวลา4ทุ่มถึงตี4เช่นเดียวกันทาง BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟนะครับปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดเอาไว้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะทาง BEM ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ส่งข่าวให้ได้ทราบกันด้วยคุณผู้ฟังมาคุยถึงเรื่องของกรณีการต่ออายุใบขับขี่ปี2569 มีการประกาศการปรับปรุงเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายไฟเขียวให้การต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีหรือตาบอดสีพร้อมกับมอบสิทธิยกเว้นมอบสิทธิในการยกเว้นการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้านะครับหรือว่าเหยียบเบรกสำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของคุณทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการขนส่งทางบกมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำนะครับของแพทยสภาจึงได้กำหนดเกณฑ์ของการปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับขี่ณสำนักงานขนส่งดังนี้นะครับเรื่องของการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอใบขับขี่ครั้งแรกเท่านั้นครับซึ่งการต่อใบอายุขับการต่ออายุใบขับขี่ครั้งต่อไปไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีแล้วส่วนการขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้านะฮะปฏิกิริยาทางเท้าคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมก็คือการยกเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งพอเห็นไฟแดงเนี่ยก็ให้รีบเหยียบเบรกนะครับตรงเนี้ยจะเป็นการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยเฉพาะก็คือโดยให้สอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นทางกว้างและทางลึกก็คือที่มีเสาอะคุณผู้ฟังมีเสาสองต้นแล้วก็ให้เราเนี่ยกดขึ้นกดลงให้เสาสองต้นเนี้ยมาอยู่คู่กันในระนาบเดียวกันน่าจะจำกันได้ตอนที่เราไปสอบไปขับขี่ตรงเนี้ยก็คือยังให้ทดสอบอยู่นะครับสำหรับคนที่อายุใบขับขี่ขาดไม่เกิน1ปีนะทีนี้การขอต่ออายุใบขับขี่รถยนต์สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติก็คือทั้ง3ฐานเลยสำหรับคนที่อายุเกิน55ปีบริบูรณ์การขอต่ออายุใบขับขี่ที่ขาดเกิน1ปีขึ้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าทดสอบทางสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใบขับขี่เราหมดอายุคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งเขามีการให้ต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยนะครับก็คือเรียกว่าต่อออนไลน์นั่นเองแต่ถ้าใบขับขี่ของคุณอายุเกิน1ปีหมายถึงว่าหมดอายุเกิน1ปีนะฮะอันนี้เราจะต้องไปเข้าฟังอบรมนะซึ่งก็จะมีการเข้าฟังอบรมทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของทางกรมการขนส่งทางบกเข้าไปฟังได้เลยประมาณ1ชั่วโมงก็จะมีเนื้อหารายละเอียดต้องฟังให้จบ1ชั่วโมงพอฟังจบแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีใบเรียกว่าใบผ่านก็คือให้เราเซฟให้เราแคปหน้าจอไว้หลังจากที่อบรมฟังเสร็จ1ชั่วโมงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใบตัวเนี้ยคุณผู้ฟังก็เอาไปต่ออายุใบขับขี่ได้นะครับส่วนถ้าใบขับขี่เกินนะครับหมดอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีคือถ้าไม่เกิน3ปีอันนี้คุณผู้ฟังเวลาเข้าไปฟังอบรมต้องฟังอบรม2ชั่วโมงเวลาเข้าไปเลือกโหมดการฟังอบรมออนไลน์คุณผู้ฟังต้องเลือกให้ดีๆนะต้องดูให้ดีๆเขาจะมีหัวข้อคนที่ใบขับขี่อายุที่หมดอายุไม่เกิน1ปีเข้าไปฟังอบรม1ชั่วโมงใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีอันเนี้ยก็จะมีอีกโหมดนึงให้เข้าไปฟังก็จะมีเนื้อหา2ชั่วโมงถ้าคุณเข้าไปฟังผิดคุณไปฟังไอ้ตัวที่เป็นโหมด1ชั่วโมง แต่ใบขับขี่ของคุณอายุมันหมดเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีตรงเนี้ยคุณไปฟังไอ้แบบ1ชั่วโมงก็ไม่มีผลคุณต้องไปฟังที่เขาให้อบรม2ชั่วโมงแล้วเอาใบผ่านตรงเนี้ยไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งถ้าใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีคุณผู้ฟังต้องไปสอบข้อเขียนใหม่ด้วยนะอันนี้นะต้องไปสอบข้อเขียนใหม่ด้วยนอกเหนือจากการเข้าฟังอบรมแล้วเนี่ยต้องไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปสอบข้อเขียนไอ้ข้อเขียนก็คือไม่ได้ไปให้เขียนอะไรนะฮะเป็นช้อยนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีระบบเป็นการไม่ต้องการในกระดาษแล้วนะครับก็คือใช้ระบบดิจิตอลหมดแล้วเลือกจิ้มตามในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยแต่ต้องไปทำการสอบที่กรมการขนส่งทางบกไปจองคิวไปอะไรถ้า walk in ให้ไปเร็วหน่อยเช้าเนี่ยไปได้เลย 8:00 น 9:00 นไปได้เลยคนเยอะเหมือนกันผมไปมาคนเยอะมากกรมการขนส่งทางบกที่พหลโยธินเนี่ยเพิ่งไปมาเนี่ยล่าสุดนะครับคือถ้าจะไปต่ออายุใบขับขี่สมมติว่าถ้าใบอายุใบขับขี่เกินเงี้ยคุณต้องไปเช้าหน่อยนะฮะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเอาทุกอย่างไปอยู่ในออนไลน์ให้ได้นะครับเพื่อลดระยะเวลาแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคนเข้าไปแออัดคนไปปู่เรียกว่าไปขอใบอนุญาตขับขี่เยอะมากตอนนี้รถทุกประเภทเลยโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะครับซึ่งกรณีที่เราเพิ่มเติมกันไปตรงนี้เป็นการปรับเกณฑ์เพื่อจะมุ่งหวังให้ช่วยลดภาระของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับกฎอะไรต่างๆให้ดูเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นนะทางนี้ทางกรมการขนส่งทางบกก็บอกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภานะครับเพื่อเร่งพัฒนาระบบการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่อใบอนุญาตขับขี่ฉบับที่2พ.ศ.2568ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2568นะครับเพื่อให้การใช้งานมีความเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมคุณสมบูรณ์มีอุบัติเหตุนะครับตรงไหนครับ
2: พอดีผมขับรถมาคือขาเข้ากรุงเทพฯถนนบรมนะจากพุทธมณฑลสาย4มานะฮะ
1: ครับ
2: จะยังไม่ถึงสาย3มันจะมีอุบัติเหตุรถเหมือนจะเฉี่ยวชนกันสองคันแล้วซึ่งมันน่าตกใจผมผ่านมาสักครู่เองเพราะว่าอีกคันนึงอยู่ช่องทางด่วน
1: ครับ
2: อีกคันนึงก็เหมือนกับหลุดออกไปอยู่คู่ขนาน
1: ไอ้ด้านหน้าด้านขาเข้าไหมคุณสมบูรณ์
2: ขาเข้าครับขาเข้าครับรถก็ชะลอจอดดู
1: ครับ
2: ก็ทีนี้ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ก็เลยรายงานมาจอสองร้อยจะเพราะว่าน่าจะอีกสักพักผมว่าน่าจะมีคนชะลอรถจะติดแล้ว
1: เอ๊ะตรงนั้นก่อนถึงสายสามใช่ไหมครับ
2: ก่อนถึงสายสามอยู่คือใกล้ใกล้หมู่บ้านระดาวันมากตรงนั้นตรงข้าม
1: อ
2: ่ะ
1: ครับ
2: ผมก็จะมีจะมีการชะลอตัวเกิดขึ้นก็ต้องให
1: ้
2: สมาชิกรู้ว่ามีอุบัติเหตุ
1: แ
2: ต่รถคู่ขนานคืออีกคันนึงอยู่คู่ขนานอีกคันนึงก็อยู่ช่องซ้ายมือของช่องทางด่วนก็อาจจะมีผลไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าช่องทางด่วนมี3เลนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: ก็2เลนแต่ทีนี้คนจะเริ่มจะชะลอดูรถก็เริ่มจะจอดชะลอไงก็จะเรียกว่าแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่และไม่แน่ใจว่ามีคนบาดเจ็บเปล่าแต่ผมดูแล้วแค่แบบเหมือนหน้ารถน่ะก็น่าจะพังยับทั้ง2คัน
1: เป็นรถอะไรนะครับทั้งคู่เนี่ย
2: เป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถเก๋งนั่นแหละฮะ
1: ครับ
2: ครับผมก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ฝากบอกกับสมาชิกว่าถ้าใครฟังอยู่ก็น่าจะให้เข้าคือก็ไปได้แหละฮะถ้าในช่ามันจะชะลอตรงความหมายว่าจะมีคนจอด ชะลอด
1: ูเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ติดนะเนาะนะครับ
2: ไม่ติดที่เมื่อกี้มาแต่ก็ผมก็ทำไมรถชะลอกันมาเอ้าเห็นรถมันอุบัติเหตุแต
1: ่
2: ก็โชคดีทั้งสองฝั่งเพราะว่าทั้งคู่ขนานแล้วก็ช่องทางด่วน
1: ครับ
2: แต่ไอ้ทั้งคู่ขนานน่าจะของขวางหน่อยแต่ช่องทางด่วนเนี่ยเขาก็น่าจะมีสองช่องทางที่สามารถขับผ่านไปได้
1: ได้
2: นะครับก็เรียนให้จสรใช้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกประชาชนว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุ
1: ได้เลย
2: ตะกี้เองตะกี้เองครับผม
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณสมบูรณ
2: ์ยินดีครับยินดีครับเพราะว่าขับรถติดเดือดก็เจอบ่อย
1: โอ้นะต้องระมัดระวังนะครับ
2: โอ้เพราะว่ายิ่งรถแรงครับเดี๋ยวนี้รถแรง
1: นะโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ยินดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับผม
2: ขอบคุณ
1: มากครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับขาเข้านะครับของถนนบรมนะครับช่วงก่อนถึงสาย3นะตรงข้ามกับหมู่บ้านลัดดาวันนะครับตรงนี้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุพระราม2ตอนนี้เปิดการจราจรแล้วนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะอุบัติเหตุช่วงหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาสมุทรสาครเนี่ยนะครับลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้าที่มีรถบรรทุกสารส้มเหลวนะครับไปเบียดกับเสาป้ายบอกข้างทางนะฮะแล้วตัวถังของน้ำของสารส้มเหลวที่บรรทุกมาเนี่ยมันรั่วนะครับล่าสุดมีการเคลื่อนย้ายเปิดการจราจรแล้วทำความสะอาดถนนแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนกรณีของ304ยังมีปริมาณรถตกค้างอยู่นะครับเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องทางพิเศษนะครับตอนนี้ท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณสักกิโลเมตรเศษนะครับก็ยังมีเครื่องตัวช้ากันอยู่นะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าเปิดช่องทางพิเศษนะครับบริเวณกิโลเมตรที่185ถึง186นะครับฝนในกรุงเทพหยุดตกแล้วนะครับพื้นที่กรุงเทพฝนหยุดตกแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ทางปทุมธานีคลองหลวงยังตกอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางทางด้านของนครนายกนะครับก็ยังมีตกนะตรงนี้ตกปานกลางถึงหนักด้วยปราจีนบุรีก็ตกนะครับขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยาสระบุรีก็ยังมีฝนตกอยู่นะอุณหภูมินะเวลานี้นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำ30องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 76% สวัสดีทางคุณอภิชาติคุณพักเคอินด้วยบอกว่า4ทุ่มแล้วเสียงยังไม่แผ่วเลยนะครับคุณเอกสวัสดีนะครับคุณกุ๊ดมิวนะฮะก็เพิ่มเติมมาให้บอกว่าเดี๋ยวนะดูนิดนึงนะน่าจะเป็นกรณีของเหตุที่304หรือเปล่าคุณกุ๊ดมิวที่เพิ่มเติมให้เนี่ยนะคุณณัฐนายสวัสดีนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าถนนวังหลังมีการทำท่อประปาอยู่ช่วงวังหลังซอย4ถึงซอย7ฝากเพื่อนสมาชิกขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยขอบคุณนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีนะครับทักทายไปทางพี่จุกระเบียบด้วยนะตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นแล้วนะครับเนี่ยที่ทักทายเข้ามาเนาะคุณก่อนหน้านี้คุณปลั๊กด้วยนะครับนะบอกว่าคืนนี้รอดูฟุตบอลโลกต่อเดี๋ยวฟุตบอลโลกเดี๋ยวมีอัปเดตให้นะครับว่ามีใครแข่งบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
6: เวลาอยู่บนถนน คุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไหมครับครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณสมบูรณ์พบบรมราชชนนีนะครับตรงข้ามกับหมู่บ้านรัตวันนะครับรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับแล้วก็มีช่องทางคู่ขนานด้วยนะที่ขวางอยู่นะครับการจราจรไม่ติดนะครับแต่ว่ามีชะลอดูจะไม่มีเจ้าหน้าที่เราประสานไปกับทางสน.ธรรมศาลาให้แล้วคุณผู้ฟังมีเรื่องของโครงการ Forget Me Not เพิ่มเติมกันให้นะครับสำหรับใครที่ต้องดูแลผู้ป่วยเนื้อโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยของท่านนะครับเขามาที่โครงการ Forget Me Not ได้เราจะทำโครงการ Forget Me Not โดยมีสัญลักษณ์ดอกไม้สีม่วงนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยทำออกมาในรูปแบบของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์นะครับจะมี2รูปแบบด้วยกันด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ชัดเจนนะครับเป็นดอกไม้สีม่วงใครพบเห็นก็จะสะดุดตาก็จะได้ทราบเลยนะครับมีระบุข้อความว่าคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมก็เป็นอันรู้กันนะครับใครที่พบเห็นคุณช่วยเขาได้ด้วยการสแกน QR Code ด้านบนของสัญลักษณ์จะมี QR Code มีเบอร์โทร02ตามด้วยหมายเลข7ตัวสามารถที่จะสแกน QR Code ก็ได้หรือโทรมาที่หมายเลข02ก็ได้ก็จะเป็นการติดต่อกลับเข้ามาที่จสร้อยนะครับเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลว่าผู้ป่วยเป็นใครตามหมายเลข ID ที่ระบุบนสัญลักษณ์ก็จะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านไปสู่อ้อมอกของครอบครัวด้วยความปลอดภัยต่อไปนั่นเองสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านกับโครงการนี้ได้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ตามหลังไปให้ถึงบ้านพอได้สัญลักษณ์ไปแล้วอย่าลืมนะครับนำไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยได้เลยติดไว้ถาวรเลยนะครับไม่ต้องไปถอดออกสติกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะรีดติดเสื้อผู้ป่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเกิดวันใดวันหนึ่งผู้ป่วยเกิดออกจากบ้านแล้วพัดหลงกับคนในครอบครัวสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นการสื่อสารแทนผู้ป่วยด้วยการบอกให้กับคนในสังคมได้รู้นะครับว่าเนี่ยฉันหลงทางอยู่ช่วยด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ให้คุณผู้ฟังมาลงทะเบียนกันย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับมาดูผลการแข่งขันกันก่อนดีกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีตัวแทนจากทวีปเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะครับพบกับเนเธอร์แลนด์แหมก็เรียกได้ว่าโดนนำไปทั้ง2ครั้งแต่ก็ตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งนะครับญี่ปุ่นเสมอกับเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนคู่แรกเนี่ยเยอรมนีถล่มกูราเซาไป7ต่อ1ทีเดียวสวีเดนเอาชนะตูนิเซียไป5ประตูต่อ1นะครับโกดิวัวก็เอาชนะเอลกวาดอร์ไป1ประตูต่อ0ส่วนโปรแกรมในวันนี้นะครับ23นาฬิกาในกลุ่ม H ครับ5ทุ่มนะสเปนเจอกับเคปเวิร์ดหรือว่ากาบูเวดี้นะครับส่วนกลุ่ม G ตี2เบลเยียมเจอกับอียิปต์นะครับกลุ่ม H เวลาตี5นะครับตัวแทนจากเอเชียนั่นคือซาอุดิอาระเบียจะพบกับอุรุกวัยก็ถือเป็นงานหนักเลยนะครับของซาอุดิอาระเบียด้วยส่วนทางกลุ่ม G ก็จะมีอีกหนึ่งตัวแทนจากทวีปเอเชียนะครับก็คืออิหร่านพบกับนิวซีแลนด์อันนี้ลงเตะที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับอิหร่านพบกับนิวซีแลนด์ด้วยน่าดูเหมือนกันนะ4คู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ติดตามกันได้นะครับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งปรับปรามเรื่องของการพนันฟุตบอลโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกนะภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการมาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยทางสตช.เนี่ยได้บูรณาการนะกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศนะครับดำเนินมาตรการเชิงรุกนะก
ก็คือเป็นแนวทาง3ตัด3ตัดมีอะไรบ้างตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ซึ่งผลการปฏิบัติในห้วงวันที่6ถึง14มิถุนายนเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลอบลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆได้ทั่วประเทศรวม596คดีมีผู้ต้องหา629รายพร้อมกับปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ก็คือเป็นลิงก์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายมีผู้ต้องหา80คนและผู้ที่ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายผู้ต้องหา279คนนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนทีนี้จากการสืบสวนขยายผลก็พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วเนี่ยกว่า 2,150 ล้านบาทนะครับและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อจะขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะครับซึ่งพลตำรวจโทไตรรงค์นะครับได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะว่าเป้าหมายสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้เล่นพนันรายย่อยแต่เป็นการทำลายโครงสร้างนะครับเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบโดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงินการยึดทรัพย์และการดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยควรเป็นมหกรรมกีฬาไม่ใช่มหกรรมพนันสตช.ก็จะเดินหน้านะครับในการปราบปรามอย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันโดยใช้มาตรการ3ตัดก็คือตัดเว็บตัดการเงินแล้วก็ตัดวงจรนี่แหละเพื่อปกป้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการพนันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรองผู้การก็บอกว่าประชาชนสามารถที่จะช่วยกันแจ้งเบาะแสถ้าหากพบเห็นเบาะแสเรื่องของการพนันฟุตบอลการพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ได้นะครับแจ้งเข้ามาที่สถานีตำรวจทุกสน.ทุกสภ.รวมไปถึงสายด่วนนะครับ191หรือ1599ก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยังมีเยอะนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ก็มี Facebook ช่องทางออนไลน์อะไรต่างๆนะครับก็เวลาเราเข้าไปดูการถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าช่องทางธรรมชาตินะก็ไปดูตามลิงก์ต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีการให้ผู้ที่เข้าร่วมชมเนี่ยหลักพันหลักหมื่นอะไรก็ว่าไปในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็ให้มาพนันขันต่อมาทายผลกันนะฮะแล้วก็มีกลุ่มคนที่เข้าไปดูโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องนี้ที่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้เนี่ยแหมก็มีการพนันขันต่อมีเรื่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนเนี่ยในส่วนของการพนันฟุตบอลโลกเนี่ยมูลค่านี่แบบสูงมากนะครับสูงมากๆส่วน FIFA เองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติตอนนี้เขาบอกว่าเตรียมแหกกฎเพื่อให้ผู้นำสหรัฐหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนส่งถ้วยฟุตบอลโลกให้กับกัปตันทีมที่ชนะโดยตรงด้วยตัวเองนะครับและสามารถร่วมอยู่ท่ามกลางวงล้อมการเฉลิมฉลองของนักเตะได้โอ้โหเอาขนาดนั้นเลยนะครับคือปกติเดิมทีเนี่ยนักเตะนะแชมป์โลกจะเดินไปยกถ้วยรางวัล FIFA World Cupคือเขาจะเดินไปยกถ้วยเองจากแท่นรางวัลก่อนที่จะฉลองชัยหรือว่าเป็นหน้าที่ของประธานฟีฟ่า
จะนำถ้วยดังกล่าวเนี่ยมามอบให้กับผู้ที่ได้แชมป์ทีมที่ได้แชมป์ซึ่งถ้วย FIFA World Cup ถ้วยนี้ครับไม่อนุญาตให้บุคคลใดนอกจากนักเตะที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้สัมผัสเลยแต่ในฟุตบอลโลก2022เมื่อครั้งที่อาร์เจนตินาได้แชมป์ก็มีเจ้าผู้ครองนครกาตาร่วมกับประธานฟีฟ่าในการส่งมอบแต่คราวนี้ครับฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าอำนวยความสะดวกให้กับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพอย่างเต็มที่และคาดว่าจานนี่อินฟานติโน่นะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยจะพยายามผลักดันให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นผู้ส่งมอบถ้วยฟุตบอลโลกให้กับทีมที่ก้าวขึ้นเป็นแชมป์ซึ่งเขาบอกทั้งหมดเนี้ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทรัมป์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากทั้งเม็กซิโกทั้งแคนาดาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะก็จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีปิดด้วยเช่นกันโดนัลด์ทรัมป์เคยทำให้วงการฟุตบอลเขาบอกว่างงงวยกันมาแล้วนะครับในพิธีมอบแชมป์สโมสรโลกให้กับทีมเชลซีซึ่งทรัมป์เนี่ยยังยืนอยู่ท่ามกลางนักเตะเชลซีและร่วมฉลองกับนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิดทำให้ริชเจมส์และโคลพาวเมอร์สองนักเตะรวมถึงนักเตะเชลซีคือเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันแปลกๆนะมันใช่เหรอเขาก็จะบอกว่าไม่ค่อยกล้าเฉลิมฉลองกันเต็มที่อะไรแบบนี้ป่ะประมาณนี้นะฮะผมว่ามันก็ไม่รู้นะเราคิดอรรถรสของฟุตบอลโลกมันดูไม่ค่อยขลังอะตั้งแต่การเพิ่มจำนวนทีมละ32ทีมเป็น48ทีมในครั้งนี้นะฮะเอาจริงๆนะคือทุกวันนี้คนติดตามฟุตบอลโลกน้อยลงนะคุณผู้ฟังยิ่งการเข้าถึงการชมด้วยมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะแล้วจำนวนทีมที่มากขึ้นเสน่ห์มันหายไปนะครับมีทีมเล็กๆที่เป็นทีมนอกสายตาเข้ามาเยอะมากนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะนะก็แชร์กันได้นะครับทาง YouTube ก็ได้นะท่านคุณกระปุกแดงนี่บอกว่าโต๊ะพนันฟุตบอลเยอะนะครับเนี่ยพี่จุกยังฟังอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยบอกส่งกำลังใจให้กับคุณตำรวจด้วยพี่คุณกระปุกแดงนะครับก็เรียกได้ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับการไปไล่ตามจับทางเว็บไซต์ทางออนไลน์ทาง URL ต่างๆซึ่งมันมีเยอะมากจริงๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับดูฟุตบอลให้เป็นฟุตบอลดูให้เกิดอรรถรสดูให้เกิดแง่มุมในการพัฒนาทักษะการเล่นสำหรับน้องๆเยาวชนอย่าไปดูฟุตบอลให้เป็นการพนันขันต่อนะครับซึ่งท้ายที่สุดมันจะไม่สนุกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 5:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับวิภาวดีด้านฝั่งขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสุทธิสารบริเวณแยกสุทธิสารนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 21:40 มีรถจักรยานยนต์4คันนะครับชนกันขวางช่องทางกลางนะครับของคู่ขนานที่เกิดเหตุมีเจ็บถึง7รายด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับส่วนคุณพิทักษ์รายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับพหลโยธินด้านขาออกช่วงบริเวณตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีจักรยานยนต์เสียหลักล้มครับขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายที่เกิดเหตุมีเจ็บ1รายเป็นผู้หญิงนะครับตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับพหลโยธินด้านขาออกอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองรับแจ้งทางไลน์นะครับมีอุบัติเหตุทางซอยพัฒนาการ30ขออภัยช่วงซอยพัฒนาการ26ปากซอยนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างพัฒนาการ30มุ่งหน้าคลองตันบริเวณปากซอยพัฒนาการ326นะครับซอยพัฒนาการ26ปากซอยมีอุบัติเหตุนะครับซึ่งมีคราบน้ำมัน6อยู่บริเวณดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการสน.คลองตันเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถ6ล้อดูดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีน้ำมัน6เล็กน้อยนะครับเจ้าหน้าที่นำเคลื่อนย้ายไปที่สน.แล้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับช่วงปากซอยพัฒนาการ26นะเมื่อช่วง4:42นะครับเมื่อชั่วโมงก่อนนะอุบัติเหตุวันนี้เยอะนะแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเนี่ย40รายแล้วนะครับถึงเวลานี้ก็แหมอยากจะให้หยุดแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ออกมาใช้เส้นทางในช่วงกลางคืนระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีถนนที่ยังเปียกเลื่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างแถวๆดอนเมืองนี่ก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับณเวลานี้นะครับพื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทางปทุมธานีเนี่ยฝนยังตกธัญบุรีตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีทางด้านของนครนายกปราจีนบุรีนะที่มีตกอยู่ทางอยุธยาสุพรรณบุรี2พี่น้องนะครับทางด้านของสระบุรีนะใครที่เดินทางเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งจากทางด้านของบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า BAM เขามีการแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับสายเฉลิมราชมงคลมีการปรับราคาใหม่นะครับมีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมถึง3กรกฎาคม2569นะครับถึง2กรกฎาคม71ซึ่งตรงนี้มีการปรับลดนะครับโดยอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมเริ่มต้น17บาทสูงสุด45นั่นหมายถึงว่าสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยปรับลดลงนะครับ1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางนะที่6ที่8ที่10และ12เป็นต้นไปนะครับนับจากสถานีต้นทางนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางนะครับทั้งนี้เนี่ยสำหรับผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% นะครับและสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยลด 10% นะก็จะมีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69จนถึง2กรกฎาคม2571สำหรับการแจ้งอัตราค่าโดยสารใหม่ของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับส่วนวันนี้เป็นวันแรกนะครับของโครงการไทยช่วยไทย Plus สำหรับการเพิ่มเติมในส่วนของแพลตฟอร์ม Delivery เข้ามาซึ่งวันนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery เช่น Grab Line Man Shopee Food Robin Hood นะครับระหว่างวันที่15ถึง30มิถุนายนก็จะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับข้อมูลณเวลา13นาฬิกาเนี่ยพบว่ายอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วเนี่ย 33.02 ล้านบาทโดยบอกว่าเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 19.11 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 13.91 ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับฝั่งยอดการใช้จ่ายของร้านค้าปกติพบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมแล้ว 30,759,095.95 ล้านบาทนะครับโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่าย 17,800,000 กว่าบาทและเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายใน 12,900,000 กว่าบาททั้งนี้นะครับเมื่อรวมการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทก็มียอดใช้จ่ายรวมเนี่ย30กว่าล้านนะครับโดยเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายใน17กว่าล้านแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่าย12เกือบสัก13ล้านได้นะครับซึ่งทางด้านของคุณยอดชินสุภักกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Line Man วงในเปิดเผยนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีร้านอาหารแพลตฟอร์ม Line Man เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคืออย่างคึกคักมากกว่า 50,000 ร้านค้านะครับโดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างออเดอร์ให้เติบโตขึ้น2เท่าจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นะครับยังได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมอบส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทนะในส่วนของข้อมูลโครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งที่ผ่านมานี่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขาย Delivery เฉลี่ยเพิ่มขึ้น5เท่านะครับในช่วงโครงการและยังมียอดขายเติบโตขึ้นต่อเนื่องถึง2เท่าถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดไปแล้วนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการของภาครัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็กระตุ้นนะครับเรื่องของการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลได้อย่างดีนะครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาชี้แจงนะครับเรื่องของเงินกู้ไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าดอกเบี้ยต่ำแค่ 1.2% ยังไม่ผลักภาระให้ประชาชนนะครับวันนี้ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับเรื่องของการกู้เงินมาทำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ใช่การผลักภาระให้ประชาชนแต่เป็นการดึงเม็ดเงินมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้มากซึ่งทางท่านนายกได้เปิดเผยรายละเอียดฝั่งงบประมาณนะบอกว่าแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลระดมมาใช้ในโครงการนี้มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นเงินนะเป็นการกู้เงินในประเทศก็คือกู้เงินสกุลเงินบาทนี่แหละทำให้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถเจรจาหาแหล่งทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากโดยกู้มาในอัตราดอกเบี้ย 1.2% ต่อปีจากกรอบเดิมที่ประเมินไว้ไม่เกิน 3% ต่อปีแต่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยและผ่อนจ่ายเงินกู้ก้อนนี้ด้วยตนเองจะไม่มีการไปรบกวนประชาชนหรือออกมาตรการใดๆที่ทำให้ต้นทุนการดำรงชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังได้เปิดเผยนะครับถึงการร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่รายใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยนะครับโครงการนี้ก็บอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะร่วมจ่ายหรือว่าโคเปที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายก็คือวินวินและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยี AI เพื่อปรับตัวในระยะยาวซึ่งก็จะส่งได้รับผลตอบรับในปัจจุบันว่ายอดขายเฉลี่ยดีขึ้นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย5เท่ายอดสูงสุดบางร้านบอกว่าสามารถทำยอดขายพุ่งถึง 9-10 เท่าคาดว่าเมื่อสิ้นสุด โครงการร้านค้าจะสามารถปรับฐานรายได้โตต่อเนื่องได้ถึง2เท่ากว่านะครับก็บอกว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการเข้ามาเคียงข้างแล้วก็ประคับประคองเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤตจากภายนอกประเทศด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าหลายคนก็บอกว่าสะดวกมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็ได้รับความนิยมหลายๆท่านเวลาสั่งอาหารก็ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆพอมีไทยช่วยไทยพลัส60-40วันนี้ที่เริ่มต้นก็ทำให้ประหยัดเงินได้มากขึ้นว่าอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกว่าใช้ครบไปแล้ว 1,000 ก็อดเลยก็ต้องรอเดือนหน้านี่ก็อีกครึ่งเดือนนะครับครูฟังคนรักสัตว์อันนี้เอามาฝากกันด้วยนะโดยเฉพาะสุนัขและแมวเพราะว่าทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเขาจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นะครับให้บริการทำหมันฉีดฝังไมโครชิปและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับระหว่างวันที่16ก็คือจะเริ่มพรุ่งนี้นะ16ถึง21มิถุนายนนะครับเขาก็จะเวียนไปในหลายๆจุดนะคุณผู้ฟังอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ย16มิถุนายนนะครับก็จะมีที่พื้นที่เขตพระโขนงชุมชนสาหร่ายไพเราะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:30 นจะมีบริการทำหมันจองคิวโดยประธานชุมชนแล้วนะครับแล้วก็จะมีการฝังไมโครชิปการแล้วก็จดทะเบียนลงทะเบียนหน้างาน100ตัวนะการฝังไมโครชิปนะครับส่วนการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าลงทะเบียนหน้างาน200ตัวนะครับส่วนวันพุธที่17มิถุนายนครับก็จะเป็นพื้นที่ของเขตดอนเมืองที่ชุมชนยิ่งโอราน 9:00 นถึง 11:30 นครับบริการทำหมันจองคิวโดยประธานชุมชนนะครับฝังไมโครชิปและจดทะเบียนจองลงทะเบียนหน้างานนะ100ตัวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าลงทะเบียนหน้างานเช่นกัน200ตัวนะครับโควต้าส่วนวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนครับก็จะเป็นคิวของพื้นที่เขตวังทองหลางที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาครับ 9:00 นถึง 11:30 นก็เหมือนเดิมโควต้าของการฝังชิปลงทะเบียนหน้างานได้100ตัวฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าลงทะเบียนหน้างาน200ตัวนะครับบริการทำหมันอันเนี้ยจองคิวโดยประธานชุมชนแล้วแล้วก็มีที่เขตพญาไทด้วยนะในวันพฤหัสบดีนี้ชุมชนวัดมะกอกกลางสวนนะครับวันแล้วก็มีที่เขตมีนบุรีด้วยนะครับวันเดียวกันนะครับวันพฤหัสเขตมีนบุรีนี่ที่มัสยิดอิตฮาร์ดนะครับ9:00 นถึง11:30 นจะมี2บริการก็คือฝังไมโครชิปและจดทะเบียนนะครับรวมไปถึงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับโควต้านี่เท่ากันหมดเลยนะทุกเขตก็คือฝังไมโครชิปและจดทะเบียนเนี่ยโควต้า100ตัวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านี่โควต้า200ตัวแล้วก็จะมีที่เขตดอนเมืองด้วยนะครับชุมชนวัดเวรุวนารามวัดไผ่เขียว9:00 นถึง11:00 นก็จะมี2บริการก็คือฝังไมโครชิปและลงและจดทะเบียนรวมถึงฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วย19มิถุนายนนะครับวันศุกร์ที่พื้นที่สาทรครับลานนันทนาการหน้าสำนักงานเขตสาทรก็มีบริการทำหมันฝังไมโครชิปและจดทะเบียนและบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด้วย9:00 นถึง11:30 นะครับเขตลาดพร้าวก็วันศุกร์เหมือนกันนะครับสำนักงานเขตลาดพร้าวมีบริการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเขตสวนหลวงที่วัดขจรสิรินะครับเวลาเดียวกันทั้งหมดเลยนะ9:00 นถึง11:30 นะส่วนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพื้นที่เขตบางกะปิที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับเริ่ม10:00 นยาวถึง18:00 นเลยนะครับ10:00 นถึง18:00 นอันนี้จะมีโควต้าของการฝังชิปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้านะครับด้วยการสแกน QR code มีโควต้า100ตัวลงทะเบียนหน้างานเนี่ยมีโควต้าให้50ตัว แล้วก็ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่เดโมบางกะปิวันเสาร์นี้โควต้าลงทะเบียนหน้างาน200ตัวครับเขตบางแคนะครับวันเสาร์เหมือนกันศูนย์การค้าเดโมบางแคนะครับ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็มีวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่เป็นพื้นที่บางกะปิที่ศูนย์การค้าเดโมแสดงว่าเดโมบางกะปิเนี่ยมี2วันเลยนะเสาร์และอาทิตย์เริ่มเวลาเดียวกัน10นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันอาทิตย์ก็จะมีโควต้าเพิ่มให้เหมือนกับวันเสาร์นะครับก็ไปใช้บริการกันได้นะครับในส่วนของเงื่อนไขรายละเอียดการเข้ารับบริการการทำหมันสุนัขและแมวฟรีและการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีเนี่ยนะครับกรณีพาสุนัขนะครับมาผ่าตัดทำหมันก็คือได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับแต่ตัวของน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะต้องมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ป่วยต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปงดน้ำและอาหารอย่างน้อย8ถึง10ชั่วโมงก่อนมารับบริการเพื่อจะป้องกันการสำลักอาหารของน้องนะครับการอุดตันทางเดินหายใจระหว่างการวางยาสลบนั่นเองกรณีสุนัขและแมวเพศเมียต้องไม่อยู่ในระยะตั้งท้องหรือให้นมลูกนะครับให้อาบน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนื่องจากหลังทำหมันไม่ควรอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงอย่างน้อย7วันครับหรือจนกว่าแผลผ่าตัดจะหายและเป็นการป้องกันแผลติดเชื้อด้วยสำหรับแมวให้นำตะกร้านะครับหรือกรงขังแมวขนาดใหญ่เนี่ยนำมาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการนำสัตว์กลับหลังจากการทำหมันเสร็จแล้วสุนัขให้ผูกโซ่หรือเชือกกับสายจูงให้แน่นหนาขณะเข้ารับบริการนะครับสุนัขหรือแมวพันเล็กหรือพันที่หน้าสั้นไม่สามารถรับบริการทำหมันได้นะครับทีนี้กรณีการพามาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวต้องมีอายุ3เดือนขึ้นไปครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะครับในเรื่องของการเข้ารับบริการนั่นเองก็สามารถเช็คได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ23นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดหนึ่งนะมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับมอเตอร์เวย์ครับ M81 กิโลเมตรที่7บวก400นะครับทิศทางขาออกนะมีรถเก๋ง Toyota Camry นะครับเกิดเพลิงลุกไหม้ขวางช่องทางซ้ายนะครับล่าสุดนี้เพลิงสงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถไปแล้วไม่มีคนเจ็บนะครับส่วนเพิ่มเติมของกรณีอุบัติเหตุที่ถนน304ในพื้นที่ของสภ.นาดีนะครับที่มีน้ำมันรั่วนะฮะจากรถบรรทุกน้ำมันแคปซูลที่เกิดเหตุรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบเขาไหลลงมาชนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับจากทางร้อยตำรวจเอกยุทธภูมิดำรงธรรมรองสารวัตรสอบสวนสภ.นาดีแจ้งมานะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับปภ.รอสารเคมีเพื่อมาอุดรอยรั่วครับทีนี้บอกว่าถ้าอุดได้เนี่ยก็จะย้ายรถเข้าข้างทางและทำความสะอาดถนนคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับช่องทางพิเศษตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะมีการเปิดช่องทางพิเศษระบายรถในฝั่งขาออกจุดดังกล่าวเนี่ยก็คือกิโลเมตรที่185ถึง186ตอนนี้กำลังเร่งมืออยู่แต่คิดว่าต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงยังมีปริมาณรถตกค้างอยู่นะครับตอนนี้ก็สะสมอยู่ประมาณสักกิโลเมตรนึงนะตรงนี้ดีขึ้นเยอะนะครับตั้งแต่เปิดช่องทางพิเศษระบายรถนั่นเองเพราะว่าขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยเยอะแล้วแหละแต่ขาออกจะมีสะสมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการแนะนำให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงด้วยนะแต่ว่าในตอนนี้เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะต้องเลี่ยงแล้วแหละเพราะว่าเขาเปิดช่องทางพิเศษนะครับแล้วก็รถก็ตามกันได้ตลอดแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องของขั้นตอนของการอุดดูรั่วของแคปซูลรถน้ำมันนะครับแม่ก็เอาใจช่วยทางเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับเพราะเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็น้ำมันที่รั่วออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ใช่จำนวนน้อยนะครับ โอ้โหการทำความสะอาดการใช้ทรายกลบต่างๆต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับอาจจะมีถึงเช้าหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องติดตามกันนะก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับให้กำลังใจนะครับเป็นงานใหญ่เลยนะสำหรับ304นะครับที่มีอุบัติเหตุนะก็ต้องใช้เวลานะครับ23:33 นคุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่ต้องแจ้งนะครับทางกรมประมงก็มีการประกาศปิดอ่าวรูปตัวกอในพื้นที่8จังหวัดเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำนะครับให้มีโอกาสได้สืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลนะครับกรมประมงครับประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในนะครับหรือว่าอ่าวตัวกอประจำปี2569ใน2ช่วงระยะเวลานะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงที่1เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ15 มิถุนายนถึง15 สิงหาคมในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับและช่วงที่2เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือครับพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีครับพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อร่วมกันอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรพื้นที่อ่าวตอนในรูปตัวกอให้มีความเหมาะสมและเกิดความสมดุลตามธรรมชาตินั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยนะครับว่าการใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรือว่าอ่าวไทยรูปตัวกอเนี่ยนะครับถือเป็นภารกิจสำคัญของกรมประมงได้ดำเนินมาตรการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีครับเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้มีโอกาสได้สืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลนะครับกับการใช้ประโยชน์ซึ่งก็บอกว่าสอดคล้องกับผลการประเมินทางวิชาการนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะก็พบว่าอ่าวไทยตอนในเนี่ยพบการแพร่กระจายของสัตว์น้ำวัยอ่อนทั้งในช่วงที่1และช่วงที่2ของมาตรการนอกจากนี้บอกว่าอัตราการจับสัตว์น้ำจากเรือสำรวจประมง2ที่ยังพบว่าช่วงที่1ช่วงที่2ในระหว่างมาตรการและหลังมาตรการเนี่ยมีอัตราการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ก่อนมีมาตรการโดยบอกว่าช่วงที่1อัตราการจับหลังมาตรการเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 2,036.17 กิโลกรัมต่อวันซึ่งจากเดิมก่อนมาตรการเนี่ยอยู่ที่ 1,500 กิโลกรัมต่อวันถือว่าเพิ่มขึ้น 1.35 เท่านะครับขณะที่ช่วงที่2อัตราการจับหลังมาตรการก็เพิ่มขึ้นนะครับ 1,451.85 กิโลกรัมจากเดิมก่อนที่มีมาตรการมีตัวเลขอยู่ที่950กิโลกรัมต่อวันเท่านั้นเองก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 1.52 เท่าโดยชนิดสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยเป็นกลุ่มปลาผิวน้ำเศรษฐกิจเช่นปลาทูปลาสีกุนเขียวปลาสีกุนบ้างสำหรับปลาทูนะครับสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญในอ่าวไทยก็พบว่าหลังมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลางบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าปลาทูที่จับได้เนี่ยเป็นปลาทูขนาดยาว13 เซนติเมตรซึ่งอยู่ในช่วงของการเคลื่อนที่เข้าเขตพื้นที่อ่าวไทยตอนในนะครับโดยบอกว่ากลุ่มปลาทูเหล่านี้มีการเจริญเติบโตเป็นปลาทูสาวก็คือความยาวระหว่าง12 ถึง 22 เซนติเมตรนอกจากนี้นะครับเมื่อเขาพิจารณาถึงสถิติปริมาณการจับปลาทูในพื้นที่อ่าวไทยตอนในปีที่ผ่านมานี่ก็พบว่าปริมาณการจับเพิ่มขึ้นครับก็เห็นได้จากข้อมูลปริมาณผลผลิตจากการทำการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนในที่เขาเปรียบเทียบระหว่างปี67กับปี68พบว่าปี67เนี่ยมีปริมาณผลผลิตปลาทูจากการทำการประมงอวนล้อมจับ 1,401 ตันและปี68มีปริมาณนะครับเพิ่มขึ้นนะก็คืออยู่ที่ 1,761 ตันเพิ่มขึ้นถึง360ตันนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 15.6 นะฮะทีนี้จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดนะครับก็เล็งเห็นได้เลยนะครับว่าการดำเนินการมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเหมาะสมทั้งในด้านของพื้นที่แล้วก็ระยะเวลาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเห็นผลได้เป็นรูปธรรมด้วยนะครับซึ่งการดำเนินการปีนี้เนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ช่วงนะครับอย่างที่บอกก็คือช่วงที่1ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ15มิถุนายนถึง15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนจังหวัดประจวบเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตรงนี้ช่วงที่1เนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ก็คือ1สิงหาคมถึง30กันยายนอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีด้วยก็จะเริ่มจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรนั่นเองโดยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงวิธีการทำการประมงและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คืออวนลากแผ่นตะเข้เนี่ยที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวขนาดต่ำกว่า20ตันกลอสให้สามารถทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืนและบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่งส่วนอวนติดตาปลานะครับที่ใช้ประกอบเรือกลขนาดต่ำกว่า10ตันกลอสและมีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่5เซนติเมตรขึ้นไปนะครับความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตรต่อเรือประมง1ลำโดยห้ามทำประมงโดยวิธีล้อมติดหรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกฎของเขาด้วยส่วนอวนครอบนะครับอวนครอบอวนช้อนหรืออวนยกหมึกที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟเครื่องปั่นไฟเนี่ยให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งนะแล้วก็มีเรื่องของกฎของรอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไปและทำการประมงไม่เกิน300ลูกต่อเรือประมง1ลำให้ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้นะเช่นเดียวกับทางด้านของรอบปูที่มีขนาดตาท้องรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำการประมงนอกเขตชายฝั่งนะครับแหมก็มีหลายกฎนะสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เรียกได้ว่าเขาทำมาทุกปีนะครับในส่วนของมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัวกอเพื่อปกป้องนะครับแล้วก็รักษาสัตว์น้ำที่มีไข่วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนซึ่งกรมประมงก็มีการประกาศปิด2ช่วงเวลาด้วยกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่สำคัญมากๆในการรักษาในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับในช่วงที่เขาจะต้องวางไข่ก็ถ้าไม่มีการไปล่าเขาแน่นอนแหละครับนะเราก็จะมีสัตว์ทะเลอาหารทะเลนะครับอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วย 23:41 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับช่วงนี้เนี่ยเราต้องติดตามเรื่องของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยดิ่งลงมาหนักเลยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะครับรอบส่งมอบเตือนกรกฎาคมติดลบไป 4.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือ 5.24% นะครับแต่ระดับอยู่ที่80เหรียญ43เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนน้ำมันดิบเบรนท์รอบส่งมอบเดือนสิงหาคมนะก็ร่วงลงมา4เหรียญ23เซนต์นะครับก็ปิดอยู่ที่ระดับ83เหรียญ10เซนต์นะครับในกรณีที่ผู้นำสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความนะครับบน Truth Social ระบุว่าเรือน้ำมันจำนวนมากกำลังเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มูซแล้วโดยเส้นทางเดินเรือมีความปลอดภัยเรือจำนวนมากซึ่งบรรทุกน้ำมันเต็มลำกำลังเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มูซแล้วบอกว่าพวกเขากำลังใช้เส้นทางเดินเรือด้านใต้หรือทางหลวงสายใต้ซึ่งมีความปลอดภัยมั่นคงและพร้อมสำหรับการเดินเรือว่าอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเรืออื่นๆที่สามารถใช้ได้อีกด้วยนะครับนี่คือข้อความที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับระบุผ่าน Truth Social ทางด้านของนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้กล่าวนะครับในวันนี้บอกว่าอิหร่านเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซจะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการที่อิหร่านและโอมานจัดให้แก่เรือเหล่านั้นซึ่งก็มีการระบุนะครับว่าภายใต้กรอบข้อตกลงกับสหรัฐอิหร่านเนี่ยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการทางทะเลแทนการจัดเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซทางนี้ครับทางด้านของสำนักข่าวฟาสซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานเพิ่มเติมในวันนี้นะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้ยอมรับหลักการเป็นครั้งแรกว่าอิหร่านสามารถเก็บค่าผ่านทางและค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการทางทะเลในช่องแคบฮอร์มูซตามบันทึกความเข้าใจ MOU ฉบับสุดท้ายระหว่างทั้งสองประเทศโดยสำนักข่าวฟาสอ้างแหล่งข่าววงในนะครับระบุว่าทางด้านของอิหร่านจะอนุญาตให้เรือสินค้าเนี่ยแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเพียง60วันนับตั้งแต่มีการลงนามในบันทึก MOU แต่หลังจากนั้นอิหร่านจะมีแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการด้านความมั่นคงทางทะเลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยแก่เรือที่สัญจรเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะฮะซึ่งทางนี้นะครับอิหร่านสหรัฐและปากีสถานเนี่ยประกาศในวันนี้นะครับว่าจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจนะระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามนะได้สิ้นสุดลงแล้วหลังการเจรจานานหลายสัปดาห์และระบุนะครับว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยไปตามข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานนะครับว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญนะครับนับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ด้วยทางนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยได้รับการลงนามผ่านระบบดิจิทัลโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐนายโมฮัมหมัดบาเกอร์การีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านบอกว่าคาดว่าจะมีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะครับขณะที่รายละเอียดทั้งหมดของข้อตกลงจะได้รับการเปิดเผยภายในเวลา48ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็น่าสนใจนะอันนี้ต้องติดตามนะครับความคืบหน้าด้วยคือราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกดิ่งลงทำให้บ้านเราพรุ่งนี้นะครับอย่างที่เราเพิ่มเติมไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่าราคาน้ำมันมีการประกาศลดลงนะครับสำหรับน้ำมันในกลุ่มของดีเซลเนี่ยลดลง1บาทต่อลิตรนะครับนะ
ส่วนทางด้านของน้ำมันเบนซินเนี่ยลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรนะฮะก็เรียกได้ว่ามีผลตั้งแต่ช่วง5นาฬิกานะครับนะนี่คือการปรับราคาขายปลีกนะครับในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอลแล้วก็ในกลุ่มของดีเซลทุกชนิดแต่ว่าในส่วนของพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังราคาคงเดิมนะครับนะก็ต้องติดตามนะครับสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เรียกได้ว่ายืดเยื้อมาเนิ่นนานนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศที่มาอัปเดตในช่วงโค้งท้ายตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับคุณระพีบอกมารอส่งนะเตรียมตัวกลับบ้านไปพักผ่อนถามมาด้วยใช่ไหมก่อนหน้านี้ว่าผมดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าเมื่อคืนผมดูคู่ของญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าดูไม่จบนะฮะดูแค่ครึ่งแรกเท่านั้นเองไม่ไหวมันดึกมากนะครับ 3:00 เนี่ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็น่าดูนะครับสเปนนี่ห้าทุ่มเนาะนะครับก็เชียร์ทีมไหนน่าก็อาจจะต้องสเปนนี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเชียร์ทีมจากทวีปเอเชียด้วยทั้งซาอุดีอาระเบียแล้วก็อิหร่านด้วยเนาะนะคุณอภิชาติบอกว่า5:00น้ำมันลดราคาครับคุณพัชใช่ครับที่เพิ่มเติมมันไปเนาะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารด้วยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสุนัขนะครับแล้วก็แมวเนาะก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับลงไปเช็คเว็บไซต์ได้ของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับนะขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับผมว่าดูแลสุขภาพพักผ่อนเยอะๆเช่นกันนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณคุณเอกนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางเดี๋ยวก่อนนะมีใครอีกนะมีอยู่ท่านหนึ่งข้อความหายไปเดี๋ยวแป๊บคุณปลั๊กด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ด้วยเนาะมีคุณพักเคอินด้วยนะครับคุณนัทนายด้วยนี่นะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวกำลังหายท่านหนึ่งหายไปไหนแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันนะทาง YouTube JS100 เดี๋ยวสักครู่นึงนะเราจะติดตามตัวเลขของอุบัติเหตุซึ่งวันนี้อุบัติเหตุตัวเลขสูงเลยนะครับถือว่าสูงเลยอย่างล่าสุดเองเนี่ยมีรับแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งสุขุมวิท71ขาออกช่วงปากซอยปรีดีพนมยงค์41นะมีรถปิกอัพนะครับชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางขวานะครับที่เกิดเหตุตรงนี้มีคนเจ็บด้วยนะคุณผู้ฟังมีคนเจ็บด้วยนะครับมอเตอร์เวย์นะครับ M81 ก่อนหน้านี้รายงานไปแล้วนะครับอุบัติเหตุกม 7+400 ด้านขาออกนะจุดนี้ก็เป็นลักษณะของรถที่เกิดเพลิงไหม้นะฮะเพลิงสงบไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายรถไม่มีคนเจ็บนะครับอุบัติเหตุวันนี้หลายรายนะนะก็เดี๋ยวต้องติดตามสรุปนะครับจากอุบัติเหตุในรอบวันที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังต้องเพิ่มความระมัดระวังเนาะในแต่ละครั้งที่เราออกเดินทางใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุในรอบวันที่ผ่านมากันในช่วงนี้ครับUpdate Extend 24 hours อย่างที่บอกตัวเลขวันนี้สูงนะครับอุบัติเหตุที่จอสร้อยได้รับแจ้งนะครับในวันที่15มิถุนายน2569มีอุบัติเหตุทั้งหมด42รายแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับ42รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นสู่อุบัติเหตุในรอบวันนะครับขอบคุณมูลนิธิมอไม่ขับด้วยครับUpdate Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับเวลาหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เย็นครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์และการอัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรทั้งหมดเป็นหลักฐานว่าได้มีราชประเพณีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่โบราณมาแล้วส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตได้มีพระราชนิยมขึ้นในรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลในวันที่9มิถุนายนของทุกปีในวันนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารซึ่งบรรจุที่ฐานพระศรีสักยมุนีในพระวิหารหลวงภายหลังเมื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งในพุทธศักราช2513ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระราชชนนีเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกที่เคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีในวันที่24กันยายนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538และถวายพระเพลิงในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2539ในวันที่8มิถุนายนปีเดียวกันนี้เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ในปีต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนนับตั้งแต่พุทธศักราช2540เป็นต้นมาในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์พระบรมอัฐิในพระราชพิธีจำนวน153รูปโดยใช้เกณฑ์จากพระชนมายุของทั้ง3พระองค์หากในโอกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีถวายโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระราชพิธีนี้เป็นราชประเพณีสืบมา

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคำกล่าวอันมีนัยยะหมายถึงแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนทั้งหลายไม่เลือกเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งรกรากทำมาหากินเป็นปกติสุขโดยทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้านับแต่โบราณมาและอีกนัยยะหนึ่งยังเป็นสิ่งบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้อย่างรากมั่นคงเป็นที่พึ่งของราษฎรสืบมาเช่นกันทั้งนี้เพราะองค์พระประมุขของชาติได้ทรงรับพระราชภาระสำคัญยิ่งในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยประการต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นว่าการทนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระศาสนาและเผยแผ่คำสอนอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎรนั้นนอกจากทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเพื่อปกครองคณะสงฆ์การตั้งปเรียนธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายจตุปัจจัยไทยทานพระราชทานนิตยภัตและทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วยังทรงพระราชศรัทธาอุปสมบทเจ้านายและข้าราชบริพารให้เป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยดังที่มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงอุปสมบทพระราชวงศ์ชั้นสูงนับแต่พระราชโอรสพระเจ้าหลานเธอเจ้านายเรียกว่าทรงอุปสมบทนาคหลวงซึ่งตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาได้มีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารที่เป็นสามัญชนรวมทั้งสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงเป็นราชประเพณีมาจนปัจจุบันพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงแต่ก่อนมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอนคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาคหลวงนำดอกไม้ธูปเทียนแผ่เข้าไปกราบถวายบังคมทูลลาผนวดลาอุปสมบทแล้วมีพระราชพิธีสมโภชคือพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังทรงเจิมพระราชทานแล้วจึงมีการทำขวัญนาคหลวงพิธีทรงผนวดและอุปสมบทนาคหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเปลี่ยนระเบียบพิธีลงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยเช่นพิธีทำขวัญนาคหลวงการทำขวัญนาคโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้งดเสียคงมีแต่ขั้นตอนการทรงผนวดการอุปสมบทไว้ผู้ที่จะได้รับพระมหากรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคข้าราชการในพระองค์และข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องบริขารเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุนาคหลวงและทรงหลั่งทักษิโณทกอุทิศพระราชกุศลตามที่ทรงพระราชศรัทธา

แสงจากเปลวเทียนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาที่สว่างสวยณพระอารามต่างๆตลอด3เดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้เปรียบได้กับแสงแห่งธรรมที่ยังคงสว่างอยู่กลางใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยมานานวันการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นบุญประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติบูชามาแต่โบราณทั้งในส่วนของราษฎรและองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกดังที่มีหลักฐานว่าราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเข้าพรรษานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานอกจากการทรงผนวดเจ้านายแล้วได้มีการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาฉลองเทียนพรรษาและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายณพระอารามหลวงสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์มีราชประเพณีเพิ่มเติมคือการถวายต้นไม้เงินทองพุ่มต้นไม้ธูปเทียนแผ่และดอกไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศลาศนภาลัยในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มพรรษาพร้อมเทียนพรรษาณพระอารามหลวงสำคัญตามพระราชอัธยาศัยซึ่งมักเป็นพระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชประทับการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาแต่ก่อนได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บอกบุญนำสีพึ่งมาช่วยหล่อปัจจุบันสำนักพระราชวังจะแจ้งให้พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนำสีพึ่งมาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้เช่นกันเทียนพรรษาของหลวงนี้นอกจากทรงพระราชศรัทธาให้หล่อถวายณพระอารามสำคัญในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดแล้วยังมีส่วนที่จังหวัดขอพระราชทานไปถวายยังวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสร้างโรงหล่อเทียนหลวงทำเทียนพรรษาสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเทียนพรรษาที่หล่อและตกแต่งลวดลายสวยงามแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะอัญเชิญไปให้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเพื่อเชิญไปยังพระอารามทั้งหลายตามที่ทรงอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาและธรรมเนียมโบราณเนื่องในการพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาที่ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้อีกส่วนหนึ่งคือการสวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการจัดนักเรียนมาสวดตามศาลารายที่เรียกว่าสวดโอเอวิหารรายในวันพระหรือวันอุโบสถศีลตลอดช่วงเข้าพรรษาในพุทธศักราช2501เมื่อสำนักสังคนายกกำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปวัตนสูตรทำให้เกิดมีปฐมสาวกและเกิดสังฆรัตนะครบองค์แห่งรัตนตรัยประจักษ์แก่ตาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีนี้รวมไว้ในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาตราบใดที่ยังมีเสียงสวดมนต์ก้องกังวานและมีแสงสว่างจากเทียนพรรษาทั้งของหลวงและของราษฎรจุดถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามทั่วแผ่นดินไทยย่อมมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงได้รับการทนุบำรุงสืบทอดไว้ส่องหนทางชีวิตแก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสอร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่16มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอานัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานรังไว้วันนี้เราอยู่กับคุณเก๋เจติยานะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะแล้วก็วันนี้มีสารคดีมาด้วยนะคะเหมือนเดิมวันนี้มีรายงานของทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะรายงานว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลแล้วก็อิหร่านตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนสกนช.พบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากนะจึงต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นทีนี้พอปรับปรุงข้อมูลเนี่ยก็พบว่าฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมติดลบ 57,523 ล้านบาทยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการเดิมประมาณ 7,002 ล้านบาทแบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆลดลง 6,731 ล้านบาทและเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลง271ล้านบาทฐานะกองทุนน้ำมันณวันที่14มิถุนายนนะคะติดลบ 58,498 ล้านบาทแบ่งเป็นประเภทน้ำมันติดลบ 19,647 ล้านบาทและประเภท LPG ติดลบ 38,851 ล้านบาทนะคะส่วนปลัดกระทรวงพลังงานนะคะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงพลังงานประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมที่เกี่ยวข้องครั้งที่14ผ่านการประชุมแบบทางไกลนะคะในระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนก็กล่าววิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสำคัญและความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่านการสร้างกลไกความร่วมมือและมาตรการสำรองพลังงานที่เข้มแข็งพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช้เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันที่ประชุมยังเรียกร้องให้อาเซียนเร่งบังคับใช้กลไกตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบจากวิกฤตพลังงานให้กับภูมิภาคซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการภายในเพื่อส่งมอบสัตยาบันของกรอบความตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียนซึ่งกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงนามแล้วเพื่อมีผลบังคับใช้สำหรับการดำเนินความร่วมมือช่วยเหลือจัดหาปิโตรเลียมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตพลังงานนะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด FTA ดันผลไม้ไทยบุกตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้อันดับหนึ่งของไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็เร่งรัดการใช้ FTA ด้วยเพื่อที่จะขยายการส่งออกนะคะก็เป็นการใช้ประโยชน์จาก FTA 2ฉบับก็คือ FTA อาเซียนจีนและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนซึ่งสินค้าผลไม้และผลไม้แปรรูปของไทยเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือ 0% นะคะไม่ต้องเสียภาษีเลยทีนี้ก็ในโครงการนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า70รายผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะก็ดูผู้ที่มีศักยภาพในการผลิตแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีอยู่20รายมาร่วมกิจกรรมอบรมแล้วก็ติวเข้มเรื่อง FTA การค้าระหว่างประเทศกฎระเบียบทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการสุ่มตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกบางประเทศที่สำนักงานศุลกากรแห่งชาติของจีนเขาบังคับใช้เมื่อวันที่1มิถุนายนอันนี้ของเขาก็ต้องการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคของเขาแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์การเขียนแผนธุรกิจด้วยนะคะหลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ10รายสุดท้ายเข้าร่วมการเดินทางไปสำรวจและเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าจีนมีการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านะคะ China International Fruit Expo นะคะ2026ที่เซี่ยงไฮ้งานมีเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดโลกในปี68เนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลไม้สด 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แปรรูป 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลาดส่งออกหลักก็คือจีนเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็จีนเนี่ยเขามีการยกเว้นภาษีนำเข้าศุลกากรภายใต้ FTA อาเซียนจีนมาตั้งแต่ปี2548ผลไม้ส่งออก5อันดับแรกนะคะที่1ก็คือกล้วยนะที่2เป็นมะพร้าวที่3คือทุเรียนที่4คือแก้วมังกรแล้วก็ที่5ก็คือลำไยนะคะส่วนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3นะพลโทวราเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ก็ไปติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบริเวณสะพานนะคะสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งเป็นอีกจุดสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำสำหรับการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรก็แบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายโซนนะโดยโซน A เนี่ยอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาซอยสันลมจอยนะตำบลเวียงพางคำก็ ็มีการบรรจุและจัดวางกระสอบทรายถุงบิ๊กแบ็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแนวป้องกันน้ำโซน B อยู่ด้านหน้าอาคารราชพัสดุมีการอุดช่องว่างระหว่างถุงบิ๊กแบ็กแล้วก็เสริมความมั่นคงบริเวณด้านข้างอาคารขณะที่โซน C นะคะอยู่ด้านหลังวัดเกาะทรายก็มีการเสริมแล้วก็จัดวางถุงบิ๊กแบ็กตามแนวผนังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปกว่า60%คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำล้นตลิ่งและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายในช่วงฤดูฝนนี้นะคะส่วนเรื่องของสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทนะคะทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็เปิดเผยว่าเป้าหมายเนี่ยก็คือการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็มีการจัดสรรงบประมาณเข้ามารองรับในปีงบประมาณปี69เนี่ยนะคะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากในปี68ประมาณจากปี68ก็คืออยู่ที่ 31.9 บาทต่อประชากรพอปี69เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 63.24 บาทต่อประชากรเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะทีนี้สิทธิบัตรทองในส่วนบริการการแพทย์แผนไทยนะก็จะครอบคลุมบริการนวดไทยบริการนวดประคบบริการอบสมุนไพรพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการการแพทย์ทางเลือกก็จะครอบคลุมบริการฝังเข็มด้วยนะคะแล้วก็มีการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะนอกจากนี้ภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดก็จะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวร่างกายของมารดาหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้ใช้ความสำคัญกับภารกิจทางการทูตในการรับรองความปลอดภัยให้กับเรือสินค้าจำนวน24 ลำที่ยังตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ทรัมป์นะบอกว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซกลับให้มาเปิดสัญจรอีกครั้งเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านในวันนี้นะคะก็ในวันที่19 มิถุนายนนะคะเรือสินค้าทั้ง24 ลำพร้อมด้วยลูกเรือชาวเกาหลีใต้รวม137 คนต้องจอดเทียบท่าติดค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆของกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ช่องแคบฮอร์โมซต้องปิดตัวลงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกาหลีใต้ที่ต้องพึ่งพาเส้นทางนี้ในการนำเข้าพลังงานนะฮะในเดียวกันนะคะทรัมป์ก็ยังคงเตือนว่าฝรั่งเศสต้องยกเลิกภาษีบริการดิจิทัลที่เรียกเก็บจากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐในอัตรา3%ไม่งั้นสหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้าไวน์และแชมเปญจากฝรั่งเศสในอัตรา100%เลยภาษีบริการดิจิทัลได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติของฝรั่งเศสเมื่อปี2562นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี3%จากรายได้รวมที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสโดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมีทั้ง Amazon, Meta แล้วก็ Alphabet ของสหรัฐแต่ขณะเดียวกันสหรัฐก็เป็นหนึ่งในตลาดวายขนาดใหญ่ของฝรั่งเศสที่เป็นสัดส่วน1/5ของยอดขายทั่วโลกเลยนะคะหรือมูลค่าประมาณ$2,000 ล้านต่อปีนะทำจะเรียกเก็บภาษี 100% เลยนะคะส่วนผู้นำญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆระหว่างการพบปะกันที่กรุงลอนดอนเมื่อวันอาทิตย์นะขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เดินหน้ากระชับความร่วมมือในด้านยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญพลังงานแล้วก็กลาโหมตามแถลงการร่วมของทั้ง2 ประเทศนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นให้คำมั่นระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์นะคะของสหราชอาณาจักรนะบอกว่าญี่ปุ่นจะลงทุนมากกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงสร้างพื้นฐานและบริการทางการเงินรวมถึงการลงทุนในโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งและทั้ง2 ฝ่ายมีการออกปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการจัดตั้งหุ้นส่วนเทคโนโลยีแนวหน้าญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้าน AI แล้วก็เทคโนโลยีควอนตัมกลาโหมอวกาศหุ่นยนต์พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่อินเดียนะคะมีรายงานดัชนีราคาขายส่งของอินเดียเขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งก็เป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ6เดือนโดยมีปัจจัยหนุนจากภาวะช็อคด้านพลังงานจากสถานการณ์ความผันผวนในตะวันออกกลางนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าแม้ดัชนีราคาขายส่งซึ่งให้น้ำหนักไปกับสินค้ากลุ่มเชื้อเพลิงค่อนข้างมากเนี่ยจะสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกอย่างมากเพราะว่าดัชนีผู้บริโภคก็คือเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยมันอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.93 ในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ก็คาดว่าตัวเลขเงินเฟ้อขายส่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะยังไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจในทันทีนะคะปิดท้ายที่รายงานการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของจีนนะคะบอกว่าจีนบรรลุหมุดหมายสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศในปี68กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเพิ่มขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่กำลังเติบโตของประเทศได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นครั้งแรกที่พลังงานสีเขียวเพียงอย่างเดียวสามารถตอบสนองความต้องการของพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายงานบอกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนติดตั้งใหม่ของจีนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ60ของกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยคาดว่าจีนจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ราว300กิกะวัตต์ในปีนี้นะปี69ซึ่งพลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวและการปล่อยคาร์บอนต่ำของประเทศนะคะ

0: ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยที่ถ่ายผ่านทาง YouTube นะคะถ้ายังดูใน YouTube อยู่นะคะก็รบกวนกดติดตาม JS Droid Radio Official ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีเรามีทราบข่าวหรือมีประกาศอะไรเนี่ยก็จะได้เห็นชัดๆนะว่าสถานที่เกิดเหตุหรือประกาศอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามผ่านทางทุกช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชันหรือทางวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี่เป็นที่ขั้นคลามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่พื้นป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นใหม่ๆก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมด

นี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย 2:00 น. กว่าๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจน

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

ราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะอย่าไปทอดไปอย่ามาเลยโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย่อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

ายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยัง

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิง
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของ

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโคลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโคลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เชือกเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงนะส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเนี่ยเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
1: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะคะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำด้วยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ภายในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวโดยการต่อ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก

0: ตุ๊กตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไป

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะฮะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะฮะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะฮะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ดในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระรามหลีกเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไหมครับพอโถ่คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟก็สมมติเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: ในขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่เขาเผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เป็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี่ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไว้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโครงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปี
4: ช่วยงานในหน่วยผมมีอะไรก
0: ็จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ้รับในวันนี้กับท่านใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: เพราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออนไลน์ DC power
2: check
1: live
2: On.
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นเลยมั้ง
2: หลบขึ้นทางนู้นเลยมั้ง

0: ที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
1: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้จะทำอาหาร
2: เฮ้ย
1: ไ
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
3: ก็ลองไฟข้างหน้า
4: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อ

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออกก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเรตทำสายใยเกี่ยวตัวเอา

ี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

เมื่อสังเกตกระเปาะดักแด้เหล่านี้เราสามารถเห็นสีของปีกผ่านทางผนังลำตัวได้ผีเสื้อที่โตเต็มที่จะดันเปลือกให้ปริออกโผล่ตัวตามวัฏจักรของธรรมชาติ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบ

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกัน

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็นชนิด

อกผีเสื้อประกอบด้วยปล้อง3ปล้องแต่ละปล้องมีขาติดอยู่1คู่ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่า

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามครรลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

ม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่แล้วคงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาสิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกเหงาเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเพราะเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองหมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

นี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เดี๋ยวอีกด้วยเขียดวากตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวากในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาโนยูซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลก
2: โล
1: กคือทะเลออบันออบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเลยเลยสาวน้องป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบาโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันจะได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันเกมระเทือนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั้นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่

0: ตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลาอ่านี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดียว
1: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชากันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงขนาดนั้นได้ก้อนนู้นเวลานี้ไม่แล้วนู้นเวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วสมพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มาจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจนน้ำเนี
1: ่ยมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจูงไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำ
4: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมู่เฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปแล้วนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียม
0: เอาลองลาดดีๆด้วยนะ
2: เอา
0: จุดนี
2: ้เอาเคสเล็กมาคร
0: ับ ค่ะประมาณ
1: การประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาดอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเดินจะพัน
2: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดตรง
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน3-4-5กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันให้กันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้เพราะว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเขี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะสอทชี้สัญญาณสันติภาพตะวันออกกลางหนุนเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี2569และนายกรัฐมนตรีย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไทยเฝ้าระวังอธิปไตยเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์นายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไทยมีสิทธิ์ดูแลและเฝ้าระวังอธิปไตยของตนเองเต็มที่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นประชาชนว่าไม่มีใครสามารถล่วงล้ำดินแดนไทยได้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2569ถึงสถานการณ์และท่าทีของกัมพูชาโดยระบุว่าการดำเนินการต่างๆภายในดินแดนของกัมพูชาเป็นเรื่องของกัมพูชาขณะที่ประเทศไทยมีหน้าที่และสิทธิ์ในการเฝ้าระวังดูแลและปกป้องดินแดนชายแดนของตนเองเต็มที่โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยมีความพร้อมในการป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้ามารุกรานหรือล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศพร้อมยืนยันว่ามีความมั่นใจในศักยภาพของกองกำลังและมาตรการดูแลพื้นที่ชายแดนส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าจีนได้มีการส่งมอบรถถังให้แก่กัมพูชานั้นนายอนุทินระบุว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของกัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องกิจการภายในของประเทศดังกล่าวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำและสร้างความมั่นใจต่อประชาชนว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันดินแดนและอธิปไตยของไทยและจะไม่ยอมให้มีการล่วงล้ำดินแดนของประเทศอย่างเด็ดขาดนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: สอทชี้หากเปิดช่องแคบฮอร์มูซช่วยลดแรงกดดันต้นทุนพลังงานและโลจิสติกคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางและการเปิดช่องแคบฮอร์มูซว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงในการลงนามและการปฏิบัติได้จริงจะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะเสถียรภาพด้านราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะลดแรงกดดันของภาคอุตสาหกรรมหลังจากที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านพลังงานและโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์นั้นคลี่คลายจริงจะช่วยทำให้ราคาน้ำมันค่าระวางเรือและเบี้ยประกันขนส่งมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายลงทำให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาวางแผนการผลิตการจัดหาวัตถุดิบและการส่งมอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุดทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้มีการปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจหรือว่า GDP ปี2569อยู่ที่ 1.6% ถึง 2% เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิมที่ 1.2% ถึง 1.6% ขณะที่การส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ 8-10% จากเดิมที่คาดว่าไม่ขยายตัวและคาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ 2.5% ถึง 3% ณภาพรทั้งกลางค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
10: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไร พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิ์ประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับพดตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่ไหนเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เรา

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6นาฬิกา14นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันค่ะวันนี้เดียนวินาเสรีรุโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร้อยค่ะที่เราอยู่รายงานสภาพการจราจรกันรวมทั้งเรื่องของอากาศแล้วก็เหตุการณ์ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับวันนี้ค่ะเช้าวันอังคารที่16มิถุนายนนะคะเมื่อวานอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ช่วงหัวค่ำช่วงตอนเช้ามืดก็มีฝนที่ตกลงมานะคะแล้วก็ณตอนนี้ค่ะยังมีในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังมีฝนเล็กน้อยในเขตหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนภาษีเจริญจอมทองค่ะซึ่งแนวโน้มนั้นก็ลดลงนะคะคือพอฝนเริ่มลดลงแดดก็มานะคะแดดเริ่มจัดเต็มค่ะขณะที่ถนนยังคงเปียกลื่นกันอยู่นะคะในหลายๆเส้นทางค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในเช้านี้ค่ะท่านที่ใช้เส้นทางก็คงต้องระวังกันเพิ่มเติม

0: ิมนะคะเพราะว่าบางจุดยังมีเป็นน้ำขังแบบเฉะแฉะกันอยู่นะคะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องระวังกันมากๆสำหรับท่านที่ขับตามนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นั้นอาจจะเสียหลักแล้วก็ลื่นถลายอะไรกันได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเหตุอะไรตามมานะคะก็ฝากทุกท่านที่ใช้เส้นทางเรามาระวังกันในเช้านี้กันด้วยนะคะแล้วก็เริ่มกันนะคะในช่วงของเช้านี้นะคะมีรายงานนะคะที่ตั้งแต่เวลาที่5เป็นต้นมาแล้วนะคะที่ปรับลดราคาน้ำมันนะคะในกลุ่มของดีเซลปรับลดลงมาลิตรละ1บาทนะคะส่วนในกลุ่มของเบนซินแก๊สโซฮอล์นั้นปรับลดลงมาลิตรละ1บาท20สตางค์นะคะซึ่งเป็นผลมีผลมาตั้งแต่ช่วงของตี5ที่ผ่านมาแล้วนะคะหวังว่าก็คงจะเติมกันเต็มที่นะคะราคาน้ำมันที่ปรับลดลงมาค่ะนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่เรื่องของสภาพการจราจรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสุกฤตได้แจ้งเอาไว้นะคะถนนกระปะพฤกในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงของกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาที่สุขาภิบาล1ค่ะตรงหน้าตลาดสำเพ็ง2นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางตลาดกระปะพฤกมีเจ้าหน้าที่เนี่ยซ่อมผิวการจราจรมีการเทลาดแอสฟัลต์ในช่องขวานะคะซึ่งก็คุณสุกฤตแจ้งเข้ามาช่วงประมาณก่อนตี5นะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะแต่ว่าผิวการจราจรณช่วงประมาณตี5นี่ยังไม่แห้งนะคะก็ฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะว่าในขณะนี้เรียบดีนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกช่องทางเรียบร้อยหรือยังนะคะสำหรับทางด้านของถนนกระปะพฤกในฝั่งขาเข้านะคะส่วนคุณวินัยค่ะแจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ขาเข้านะคะเป็นส่วนเรียบช่วงส่วนเรียบมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระจุดนั้นอยู่ตรงเชิงทางลงต่างระดับส่วนเรียบค่ะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันช่องทางซ้ายไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็ช่วงก่อน6โมงเนี่ยคุณวินัยผ่านมาบอกว่าน่าจะรอประกันกันอยู่ค่ะทำให้จุดนี้การจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณโจอยู่บนทางด่วนศรีรัตน์ค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินัย
0: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณโจ
1: ขึ้นทางด่วนมาจากหมอชิดครับผมมุ่งหน้าสุวรรณภูมิคุณมีนารถจะเยอะช่วงลงโค้งบางซื่
0: อ
1: สถานีกลางบางซื่อช่วงนั้นรถจะเยอะหน่อยคุณมีนา
0: ค่ะ
1: แต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับผม
0: ค่ะ
1: ต่อเนื่องมาด่วน25บาทมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์บนทางด่วนขาออกไม่มีปัญหาแต่ขาเข้าก็ยังใช้การได้นะคุณมีนา
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารถเริ่มเยอะแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: เมื่อวานอยู่สุขสวัสดิ์วันนี้มาสุวรรณภูมิแล้วคุณมีนา
0: ค่ะยังใช้การได้นะคะ
1: ใช่แดดออกจ้าแล้วฝนไม่ตกแล้วคุณมีนา
0: เนาะอากาศแบบแปรปรวนมาก
1: ครับก็ฝากข้อมูลบนทางด่วนเลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะเมื่อช่วงก่อน6โมงเนี่ยรับแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุที่รามอินทราในฝั่งขาออกค่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกม8นะคะอ๋อเป็นเหตุช่วงประมาณก่อนตี5นะคะมีอุบัติเหตุค่ะเป็นเก๋งโตโยต้าสีเทาคอระฆังกอไก่5015กทมชนรถจักรยานปั่นทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1รายนะคะซึ่งทางสน.คณะยาวเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นชื่อนายกิตติพงษ์ยาวนานนท์อายุ63ปีนะคะเป็นผู้ที่ขี่จักรยานปั่นแล้วก็ถูกรถเก๋งนั้นชนตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกม8ของในฝั่งขาออกนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายทั้งศพของผู้เสียชีวิตแล้วก็ของคู่กรณีทั้ง2คันนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตี5นะคะส่วนคุณธีรวุฒิค่ะอยู่เจริญนครสวัสดีค่ะคุณธีรวุฒิคะอยู่ไม่เอ่ยนะคะสัญญาไม่อยู่นะคะยังไงเดี๋ยวฝากข้อมูลเอาไว้นะคะก็แจ้งข้อมูลจสร้อยกันได้นะคะสภาพการจราจรในเช้านี้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพัดเนี่ยแจ้งว่า ช้อโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีรถปิกอัพบรรทุกของมาแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะไม่มีคนขับนะคะมีแต่รถจอดอยู่นะคะเป็นอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้าอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคะก็เลยทำให้รถนั้นชะลอตัวนะคะซึ่งทำให้เคลื่อนย้ายก่อนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าปกติอโศกมนตรีนะคะเป็นช่วงอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีรถผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะทำให้ติดขัดต่อเนื่องไปทางด้านของถนนเพชรบุรีด้วยนะคะคุณธีรวุฒิอยู่ที่เจริญนครสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะใช้ช่วงไหนอยู่คะ
3: เป็นช่วงถนนราชบุรีนะต่อเนื่องถนนเจริญนครนะฝั่งขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
3: พอดีเมื่อกี้ที่โทรไปนี่ติดอยู่ตรงช่วงแยกช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองนครหนองครับ
0: ค่ะ
3: เมื่อกี้สอบถามว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าก็นี่ขับเลยมาละมาถึงแยกบุคโลแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุนะน่าเข้าใจว่าน่าจะติดตรงช่วงสัญญาณไฟจราจรนี่แหละครับ
0: อ๋อสัญญาณไฟไม่สัมพันธ์กับรถเหรอคะรถเยอะกว่า
3: ใช่คือปกติแยกนี้ทุกวันนะฮะทางตำรวจก็จะมาปล่อยเองเพราะว่าทางถนนเจริญนครช่วงขาเข้าเนี่ยรถจะเยอะปกติอยู่แล้วช่วงเช้า
0: ค
3: ือถ้ามาเปิดอัตโนมัติทีไรเนี่ยก็จะติดยาวตลอดเลย
0: ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นจะดีกว่าค่ะ
3: ใช่จริงๆแต่ถ้ามีระบบแบบอะไรนะ Adaptive Control ที่ผู้ว่าเขาเคยพูดน่าจะดีกว่านี้นะปล่อยตามอัตราอะไรเงี้ยนะ
0: คร
3: ับ
0: ค่ะ
3: ค่ะปล่อยตัวนั้นแบบทุกแยกทุกฝั่งเท่ากันมันจะไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถไง
0: อ๋อค่ะก็ขอเจ้าหน้าที
3: ่เมื่อกี้ตำรวจน่าจะมาแล้วเห็นปล่อยยาวมาก
0: เดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะคะ
3: ใช่ขอบคุณมาก
0: ค่ะตรงนั้นมีฝนตกไหมคะคุณธีรวุฒิ
3: อ๋อหยุดไปสักพักแล้วครับ
0: แล้วถนนยังแบบลื่นๆอะไรอยู่ไหมคะ
3: ใช่ยังมีเปียกให้เห็นอยู
0: ่อ๋อค่ะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะที่เพิ่มเติมให้นะคะ
3: ครับเช่นกันครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนเจริญนครในฝั่งขาเข้าจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองมาที่บุคโลนะคะชะลอตัวเพราะว่าสัญญาณไฟนะคะไม่สัมพันธ์กันตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาและเป็นแมนนวลละนะคะก็น่าจะปล่อยให้ทางด้านของดาวคะนองสะพานเนี่ยเข้ามานะคะการจราจรเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นในช่วงใกล้จะชั่วโมงเร่งด่วนกันแล้วนะคะแล้วก็มีรายงานให้ทราบกันนะคะว่าเมื่อช่วงตอนกลางคืนนะคะเป็นช่วงประมาณตีสี่นะคะตีสี่กว่าเนี่ยจสร้อยก็รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารอยู่ในซอยนราธิวาสราชนครินทร์17แยก5ถนนนราธิวาสนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะอาคารชั้นเดียวแต่ว่ามีชั้นลอยข้างบนค่ะนะคะแสงเพลิงก็เต็มพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องใช้น้ำเรียกว่าระดมกันเพื่อฉีดระงับเพลิงนะคะเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยด้านข้างจะมีทั้งเป็นบ้านเรือนนะคะบ้านเรือนที่อยู่แบบติดกันแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะชุมชนนะคะอยู่บนถนนราธิวาสค่ะซึ่งก็จะมีบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดไฟบ้านข้างเคียงเพื่ออพยพทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงนั้นออกมานะคะแล้วก็ได้ฉีดน้ำนะคะทั้งระงับเพลิงแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนบาดเจ็บ2คนเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1รายนะคะซึ่งสำลักควันค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะประมาณตีห้าค่ะนะคะสามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสี่กว่านะคะซึ่งจากในคลิปที่เราเห็นกันนะคะก็คงจะเสียหายเกือบทั้งอาคารนะคะในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนตีห้านะคะที่ถนนราธิวาสค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะมาติดตามสภาพอากาศกันนะคะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณณัฐกิจสิงหเพชรสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทย
4: ถ้าในส่วนของโดยรวมของประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ลักษณะของฝนเนี่ยเราจะยังให้มีฝนหนักนะครับผมก็จะมีทางภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับผมยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ตัวฝนมันก็จะยังมีลักษณะการกระจายตัวที่ค่อนข้างคงที่อยู่นะครับก็อย่างภาคเหนือนะครับผมแล้วก็ทางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะมีการกระจายตัวของฝนที่ค่อนข้างดีอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ได้เลยนะครับส่วนภาคอื่นๆยกเว้นก็แต่ว่าทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยครับผมอ
0: ัน
4: นี้จะมีฝนกระจายตัวอยู่ที่ 40% นะครับผมแต่ถ้าอย่างภาคตะวันออกเนี่ยครับอันนี้เราให้อยู่ที่ 30% ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้คือมันค่อนข้างสว่างเร็วนะคะคุณนักธุรกิจ
4: ครับผม
0: มันมีจาก
4: อันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวแนวแกนที่ของโลกที่มันหันเข้ากับดวงอาทิตย์ด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นทีนึงนะฮะ
0: อ๋อค่ะ
4: ครับผม
0: แต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นลักษณะอะไรที่แบบเป็นผิดปกติแล้วก็จะเกิดเป็นอะไรตามมาแบบนี้ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้น
4: อันนั้นก็ยังไม่มีในลักษณะแบบนั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
0: ส่วนในวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลยังมีโอกาสที่เกิดฝนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงอะไรด้วยไหมคะในวันนี้ค่ะ
4: ถ้าในส่วนของวันนี้นะครับอันนี้เราให้มีแค่ฝนฟ้าคะนองอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
4: ในส่วนของลมกระโชกแรงหรือฝนหนักก็ยังไม่มีนะฮะ
0: ค่ะ
4: ก็จะเป็นในช่วงค่ำนะครับผมฝนจะถือว่าเราคาดการเข้ามาในช่วงค่ำนะครับเพราะก่อนนั้นมันก็มีตกปลายไปแล้วในช่วงประมาณ5:00 นะครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิสูงสุดในกรุงเทพอยู่ที่เท่าไหร่อะคะ
4: ถ้าสำหรับกรุงเทพนะครับผมอันเนี้ยคาดการสูงสุดเนี่ยเราให้ได้ถึง37องศานะครับส่วนต่ำสุดช่วงเวลาประมาณ 4:00 ถึง 7:00 เช้าเนี่ยจะอยู่ประมาณ24องศาครับผม
0: ค่ะก็ยังคงร้อนอยู่นะคะแต่ว่ามีฝนในช่วงเย็นๆซึ่งไม่ค่อยได้คลายร้อนเท่าไหร่นะคะฝนมา
4: ครับแล้วก็มันก็กำลังมันเลยช่วงกลางเดือนมาแล้วมันก็เริ่มมีลักษณะที่อาจจะได้เห็นมันมีฝนทิ้งช่วงได้บ้างนะครับแต่ว่ายังมันก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วงเต็มที่มันจะยังเป็นสลับกันอยู่นะคร
0: ับ ค่ะนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณนักธุรกิจสวัสดีค่ะ
4: ครับยินดีครับ
0: แล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะแดดแรงมากนะคะเนี่ยค่ะ 6:30 นะคะแต่ว่าแดดจัดเต็มนะคะอากาศเริ่มที่จะร้อนอบอ้าวนะคะดูอากาศอุณหภูมิณตอนนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิณตอนนี้ยังไม่เข้ามานะคะก็คงจะสักใกล้ๆกับ30องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าดูจากแดดนะคะส่วนเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้ค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะใช้ SOS ใน JSR Application นะคะซึ่ง SOS นะคะเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันก็จะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายซึ่งรหัส2หลักอันนี้ค่ะจะแทนพิกัดแทนตำแหน่งว่าจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะโทร SOS จาก JSR Application ค่ะนะคะก็จะทำให้การประสานงานมันก็จะขั้นตอนเนี่ย น้อยลงไปนะคะคือไม่ต้องแจ้งว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าพิกัดตรงจุดที่เกิดเหตุจากจุดที่โทรเข้ามาเนี่ยมันก็แสดงพิกัดแสดงตำแหน่งค่ะขณะเดียวกันจสร้อยเราสามารถที่จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้สะดวกกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นละว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงจุดที่เกิดเหตุที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่บริเวณไหนนะคะอยู่ในพื้นที่อำบลตำบลอำเภอจังหวัดไหนนะคะสามารถเห็นได้ชัดเจนค่ะนะคะแล้วก็ SOS อันนี้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามากรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินกับ SOS ใน JSR Application ของจสร้อยนะคะส่วนช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะสภาพการจราจรที่แจ้งเข้ามานะคะทั้งในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะแล้วก็ในช่องทางของดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็จะมีเป็นข้อมูลสภาพการจราจรนะคะที่ทางด้านของถนนอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะฝากดูด้วยนะคะช่วงอโศกเพชรมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบว่าณตอนนี้รถกระบะที่จอดเสียอยู่เนี่ยนะคะได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็มาดูภาพรวมกันนะคะของการจราจรนะคะในเส้นทางบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะว่าในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะรถที่ใช้เส้นทางค่ะในขณะนี้รถที่มาจากทางถนนพัฒนาการนะคะจากซอย32เนี่ยรถก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะต่อเนื่องเข้ามาที่สะพานข้ามแยกคลองตันนะคะการจราจรนั้นก็ยังคงใช้กันได้นะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะไปดูทางด้านของสน.เยนาวากันค่ะกับร้อยตำรวจเอกทองพูนอ่อนเกตรองศาสตราจารย์สน.เยนาวาสวัสดีค่ะรองค่ะ
5: ครับครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้ทางสะพานสมเด็จพระตักสินเข้ามาเป็นยังไงบ้างอะคะ
5: ปริมาณรถมากครับท้ายสะสม BTS โรงเรียนใหญ่ครับ
0: ค่ะ
5: ตอนนี้หน้าโรงเรียนรถเยอะครับผม
0: ค่ะ
5: สีลมเจริญกรุงคล่องตัวอยู่ครับ
0: ค่ะ
5: เวลาที่ว่าก็อยากคล่องตัวปัญหาที่ตรงหน้าโรงเรียนเทพวิทยานะครับตอนนี
0: ้อ๋อผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกัน
5: ใช่ครับ
0: ค่ะ
5: พื้นฝนไม่มีตกนะครับหยุดแล้วไปบ่อยแล้วก็พื้นถนนเสียงลื่นเลยครับ
0: ค่ะ
5: ครับผมครับ
0: ภาพรวมยังใช้การได้อยู่นะคะ
5: อะไรนะครับ
0: ภาพรวมของการจราจร
5: ใช่ครับกันปกติทุกวันครับ
0: ยังใช้การได้อยู่ขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ค
0: ่ะแล้วก็กลับไปกันต่อนะคะที่ทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้ค่ะรถมาจากพัฒนาการ32เนี่ยเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะรถเยอะนะคะแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะผ่านทางสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้ามาที่เอกมัยเพชรบุรีนะคะรถหนาแน่นค่ะนะคะผ่านทางท้ายซอยทองหล่อนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็มุ่งหน้านะคะมาทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะในตอนนี้เนี่ยรถจากเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าทางอโศกมนตรีนั้นตอนนี้มีท้ายแถวเริ่มยาวนะคะดิฉันว่าเป็นเพราะว่าปัญหามาจากที่มีรถกระบะที่ไปจอดเสียตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคะแล้วก็เข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะตรงช่วงของมสวประสานมิตรนะคะแน่นอนว่าเป็นรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะเลยจากทางอโศกมนตรีไปนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางนิคมมักกะสันนะคะการจราจรยังใช้กันได้ค่ะต่อเนื่องมาที่ใต้เดือนเพชรบุรีต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำนะคะการจราจรของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นยังคงใช้การได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะรถที่มาจากทางยมราชนะคะยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะมีเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะตรงช่วงของแยกราชเทวีค่ะต่อเนื่องมาทางแยกประตูน้ำนะคะสำหรับในฝั่งขาออกค่ะนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การได้ค่ะสำหรับถนนเพชรบุรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อวานนี้นะคะที่ถนนสาย304นะคะเส้น304เมื่อวานในช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะตรงช่วง304นะคะตรงหน้าร้าน 7-11 สาขาทุ่งโพนาดีนะคะเกิดอุบัติเหตุค่ะคือเริ่มจากรถบรรทุก6ล้อนะคะของบริษัท AP Transport Center นะคะคือไม่ทราบว่าเขาจอดยังไงนะคะไหลมาชนรถบรรทุกน้ำมันดีเซลเพราะว่าในที่เกิดเหตุมันก็ไม่ได้เป็นทางลาดอะไรมากเท่าไหร่นะคะไม่ทราบจอดยังไงไหลมาเสียหลักมาชนรถบรรทุกน้ำมันดีเซลของห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำเพชรมุกดาหารนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมานะคะทีนี้พอไหลมาชนปุ๊บเนี่ยทำให้น้ำมันของรถบรรทุกน้ำมันดีเซลนะคะในส่วนที่บรรทุกมาเนี่ยมันก็เกิดรั่วไหลนะคะไหลนองบนพื้นเส้น304ระยะทางยาวประมาณ200เมตรค่ะนะคะพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ได้ประสานงานกันนะคะทางด้านของกรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทั้งทางจังหวัดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนะคะก็ได้ปิดช่องการจราจรในฝั่งขาที่จะมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมานะคะก็ให้รถที่ใช้ฝั่งนี้เนี่ยมาวิ่งในอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่มุ่งหน้ามาทางปราจีนบุรีนะคะแล้วก็รวมทั้งต้องนำรถไฟส่องสว่างเนี่ยนะคะมาเพิ่มเติมในจุดที่เกิดเหตุนะคะในรถบรรทุกน้ำมันดีเซลคันนี้มันมีน้ำมันนะคะเป็นจำนวนมากค่ะนะคะน้ำมันที่บรรทุกมา 42,000 ลิตรเป็นน้ำมันดีเซลนะคะแล้วก็พอรถ6ล้อที่ไหลไปชนเนี่ยทำให้มันเกิดมีเป็นรูรั่วนะคะแล้วก็น้ำมันในไหลออกมาประมาณ 6,000 ลิตรค่ะนะคะก็เรียกว่าที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่แล้วกันนะคะที่ต้องระดมทั้งเป็นรถนะคะบรรทุกทรายมานะคะเพื่อมากลบคราบน้ำมันค่ะไหนจะต้องใช้โฟมด้วยนะคะใช้โฟมที่มาฉีดเลี้ยงเอาไว้ค่ะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอะไรที่ลุกลามตามมานะคะแล้วก็ทางปภ.เขต3ของปราจีนบุรีเนี่ยต้องใช้เป็นแผ่นแม่เหล็กแผ่นแม่เหล็กเนี่ยมาปิดรอยรั่วของถังน้ำมันถังน้ำมันของตัวที่เป็นแคปซูลบรรทุกน้ำมันดีเซลคันนี้มานะคะบรรทุกมา 42,000 ลิตรแล้วก็พอมีรอยรั่วนะคะมันก็ไหลออกไป 6,000 ลิตรนะคะใช้แผ่นแม่เหล็กเนี่ยมาปะนะคะมาปิดรอยรั่วคือเหตุเกิดในประมาณ2ทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันตลอดเลยนะคะจนสามารถที่จะปิดถังน้ำมันได้ปะได้นะคะในเวลา5ทุ่ม20นาทีนะคะระหว่างนั้นก็ต้องระดมฉีดโฟมกันนะคะนี่ค่ะเราจะค่อยเห็นว่าเป็นคราบของโฟมที่ในตอนที่เกิดเหตุนะคะโฟมเป็นจำนวนมากค่ะนะคะที่ต้องระดมมาเพื่ออำนวยการในตรงนี้ไม่ให้เกิดเป็นของเหตุเพลิงไหม้นะคะพออุดรูรั่วเสร็จปุ๊บนะคะก็ใช้รถบรรทุก10ล้อเนี่ยเอาสลิงมานะคะมาผูกกับตัวรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลคันนั้นนะคะนะคะแล้วก็ต้องลากออกมาจากจุดที่เกิดเหตุเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นที่ชุมชนเป็นตลาดชุมชนทุ่งโพนะคะตรงหน้าร้าน 7-11 นะคะก็ต้องลากออกมาเนี่ยเพื่อให้ออกห่างจากตลาดทุ่งโพตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะช่วงประมาณก่อนเที่ยงคืนค่ะนะคะก็ได้ประสานกับทางรถที่บรรทุกน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำเพชรมุกดาหารเนี่ยนะคะก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อมาถ่ายน้ำมันจากคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะมาถ่ายน้ำมันออกนะคะแล้วก็ต้องลากคันที่เกิดเหตุเนี่ยออกไปนะคะเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะก็คงจะเปิดการจราจรได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะน่าจะเปิดการจราจรได้ตั้งแต่6โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านทั้งแขวงทางหลวงปราจีนบุรีตำรวจทางหลวงอำเภอนาดีนะคะที่ได้ดำเนินการนะคะดูแลเรื่องของการจราจรในพื้นที่นะคะซึ่งได้นำทรายมากลบผิวการจราจรตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อช่วงตอน2ทุ่มนะคะเพื่อไม่ให้มีคราบอะไรทำให้เกิดลื่นนะคะ เข้าใจว่าคนจะเปิดการจราจรได้ตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ2ทุ่มในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เราก็ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
9: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของเพื่อนสมาชิกคุณพัฒน์เนี่ยแจ้งว่าอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางอโศกเพชรมาที่อโศกสุขุมวิทค่ะตรงเชิญทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบที่มีรถปิกอัพบรรทุกของมาแล้วก็ไปจอดอยู่ช่องทางซ้ายนะคะซึ่งจสร้อยนั้นได้ประสานงานทางสน.มักกะสันนะคะแล้วก็ที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบไม่เจอแล้วนะคะก็เข้าใจว่าคงจะขับต่อไปได้นะคะต้องขอบคุณมากค่ะทางสน.มักกะสันที่ช่วยตรวจสอบให้นะคะส่วนคุณสุมาลีนะคะแจ้งว่าบนสะพานพระราม3ค่ะในฝั่งขาเข้ามาถนนพระราม3นี้นะคะช่วงของเชิงทางขึ้นรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางเจริญกรุงนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะแล้วทีนี้บนสะพานพระราม3ค่ะมีแมวถูกรถชนนะคะแล้วก็อยู่กลางถนนนะคะทีนี้รถที่ผ่านมาก็คงจะต้องเบี่ยงหลบกันนะคะก็เลยแจ้งจสร.เข้ามาว่าช่วยประสานเจ้าหน้าที่ไปหน่อยนะคะช่วยย้ายมาไว้ที่ข้างทางเพราะว่ารถที่ขับมาก็ต้องแบบหลบกันนะคะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ท่านที่ขับตามหลังของคุณสมารีเข้ามานะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะนะคะแล้วก็ในเส้นทางตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะไปดูกันในเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราดูกันไปแล้วนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่รถมาจากถนนกรุงธนบุรีเนี่ยการจราจรนั้นก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของเวียนนครอินทร์ค่ะมุ่งหน้าในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องมานะคะข้ามสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์วันนี้การจราจรค่อนข้างดีเลยนะคะเคลื่อนตัวต่างกันได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตลิ่งชันบรมราชชนนีนะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การได้นะคะร้อยตำรวจตรีชนะประดารองสารจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องขอสวัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้ทางอโศกเป็นไงบ้างคะรถเยอะมากขึ้นแล้วหรือยังคะ
1: ช่วงนี้เข้าอโศกปีเดียเข้ากลางไฟอโศกเริ่มหนาแน่นในท้ายสลับจุดนะคร
0: ับ ค่ะ
1: ยังเร่งเข้าอยู่ครับแต่ช่วงนี้เริ่มหนาแน่นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายสะสมก็แยกพระราม9ครับ
0: ค่ะ
1: ต้นต้นนะครับแต่มีเหตุรถชนตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่สบายนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่พระราม9ขาเข้าจากแยกรามมาทางด้าน92มาทางด้านโคกขนานจิตรทิศก็เริ่มหนาแน่นเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจก็ต้องสลับบนทางลงมาด้วยจะมีบนทางก็เริ่มหนาแน่นนะครับก็เสียรับบนทางลงมาด้วยครับ
0: ค่ะ
1: บุรีขาเข้ายังเคลื่อนไม่ดีตอนนี้ตั้งแต่เอกมัยเหนือเข้ามาทางด้านโดดเนี่ยสิ่งที่ใจยังได้ดีตามได้เลยตลอดครับไม่กระทบถึงแยกคลองตัน
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่ใจเข้ามาแยกคลองคงก็ยังได้ดีครับก็จะได้ดี
0: ค่ะ
1: หนาแน่นตกช่วงเจ้าตัวไทยที่จะเลี้ยวกระโดดที่จะเลี้ยวออกมาจากราชบุรีมาตะพงแล้วก็ไปเข้าทางซอยอโศกเรื่องมีเรื่องหนาแน่นนะครับจากว่าเป็นการไปของจากไปอโศกครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ยังดีครับทั้งเพชรบุรีทั้งพระรามเก้ายังเพชรบุรีดีครับหนาแน่นตรงอโศกดีแต่เข้าทางไปอโศกครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ฝนตกเล็กน้อยถนนเกียบเลื่อนครับ
0: ต
1: รงนี้เล็กให้อยู่ครับเล็กให้อยู่ครับ
0: อ๋อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็จับเมื่อวานที่แบบติดหนักมากนะบนอโศกมนตรีนะคะติดต่อเนื่องไปเลยทำให้รถจากบนทางด่วนนะคะที่จะลงตรงผังเมืองนะคะก็ติดแบบนิ่งๆกันนะคะก็อันเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีที่ผู้ปกครองส่งนักเรียนกันนะคะทำให้ติดพันต่อเนื่องไปนะคะตอนนี้ทางที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ลงอำนวยการนะคะเข้มมากขึ้นนะคะเพื่อช่วยระบายรถนะคะจะได้ทำให้ทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าทางด้านของเพชรอุทัยที่จะเข้ามาทางถนนเพชรบุรีนะคะรวมทั้งทางด้านถนนกำแพงเพชร7ด้วยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านอโศกดินแดงนะคะในจุดนี้ก็การจราจรรถเยอะมากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะ7โมงเนี่ยจำนวนรถก็จะเยอะมากขึ้นค่ะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะทางด้านของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากทาง ด้านพุทธมณฑลนะคะสาย3เข้ามาสาย2ต่อเนื่องมาทางสาย1นะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางตลิ่งชันก็ยังคงใช้การได้นะคะรถจะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะก็ช่วงของเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในขณะนี้รถหนาแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะผ่านกลางสะพานมาค่ะลงมาฝั่งพระนครนะคะก็จะลงได้ช้ากันนิดหน่อยเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าค่ะผ่านแนวก่อสร้างมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านราชดำเนินนอกค่ะนะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของถนนราชสีมานะคะในขณะนี้การจราจรภาพรวมยังใช้กันได้ค่ะส่วนสะพานพระราม8นะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแล้วก็ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถนั้นหนาแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงของอรุณอมรินทร์เลยนะคะมุ่งหน้ามาทางโค้งวัดอมรคีรีค่ะการจราจรก็รถเต็มพื้นที่นะคะสำหรับสะพานพระราม8ค่ะลงมาฝั่งพระนครก็ยังคงรถเยอะอยู่นะคะเรียกว่าต้องผ่านทางแยกวิสุทธิ์กษัตริย์มาค่ะนะคะการจราจรนั้นดีขึ้นค่ะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟต่อเนื่องไปทางจักรพรรดิพงษ์นะคะการจราจรก็เรียกว่ายังไปได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณฟังก็รายงานการจราจรกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะนะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆอีกด้วยนะคะทางถนนราชบูรณะในฝั่งขาเข้านะคะในวันนี้ค่ะนะคะสภาพการจราจรที่ก็รถค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะมุ่งหน้ามาทางบุคโลค่ะนะคะนะคะตอนนี้รถใช้เส้นทางเยอะมากนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณธีรวุฒิได้รายงานไปนะคะทางด้านเจริญนครจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางบุคโลนะคะซึ่งรถนั้นเต็มพื้นที่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟนะคะที่ณขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาอำนวยการจราจรดูแลเรื่องสัญญาณไฟนะคะก็จะปล่อยรถให้ขยับกันได้มากขึ้นค่ะนะคะทั้งทางด้านของสะพานข้ามคลองดาวคะนองแล้วก็ทางด้านของราชบูรณะเข้ามาด้วยนะคะไปติดตามเส้นทางอื่นๆกันต่อนะคะทั้งในข้อมูลที่รายงานเข้ามาผ่านทางดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ใน S ของ JS Radio ค่ะนะคะคุณพาโลอินชีนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าใช้ถนนเพชรอุทัยนะคะที่มุ่งหน้ามาทางถนนเพชรบุรีค่ะตอนนี้บอกว่าติดยาวท้ายนั้นไปชนแยกอสมทบนถนนพระราม9แล้วนะคะก็อารมณ์เนี่ยคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะที่รถใช้เส้นทางกันเยอะมากนะคะแล้วก็ติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของอโศกมนตรีนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางสน.มักกะสันก็อำนวยการจราจรเพิ่มเจ้าหน้าที่ตรงช่วงของทั้งอโศกดินแดงอโศกมนตรีนะคะเพื่อเร่งระบายรถให้จุดตรงนี้เนี่ยมันโฟลว์นะคะทางด้านของเพชรอุทัยทางด้านของกำแพงเพชร7แล้วก็ทางอโศกดินแดงเข้ามาเนี่ยจะได้ขยับกันได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ติดหนักเหมือนกับเมื่อวานที่ติดหนักมากนะคะส่วนในเส้นทางอื่นๆนะคะก็จะเป็นทางด้านของสะพานกรุงธนนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนสิรินธรนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดเข้ามาค่ะข้ามสะพานกรุงธนลงมาที่แยกสังฮีนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะที่ทางด้านของสน.สามเสนเนี่ยได้มีการปรับการจราจรซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นการจัดการจราจรโดยให้ตั้งแต่ 5:30 ถึง 7:00 เช้านะคะรถที่ลงจากสะพานกรุงธนเนี่ยสามารถเลี้ยวขวาที่แยกสังฮีได้นะคะเพื่อไปส่งนักเรียนกันที่บนถนน3เสนทั้งเซนฟรังทั้งเซนคาเบียลนะคะตั้งแต่ 5:30 ถึง 7:00 นะคะที่ให้เลี้ยวขวาได้ที่แยกสังฮีค่ะนะคะถ้าเลย 7:00 ไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้อง ตรงไปนะคะหรือว่าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาวนะคะอันนี้ก็ย้ำกันสำหรับท่านที่เป็นผู้ปกครองนะคะซึ่งผู้ปกครองเนี่ยทุกคนนั้นทราบนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนนั้นได้ส่งเรื่องของการจัดการจราจรในห้องไลน์ผู้ปกครองของทุกกลุ่มกันเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่มีการจัดการจราจรเพื่อยืดรถนะคะให้รถบนถนนนครราชสีมาเนี่ยสามารถที่จะระบายกันได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนในช่วงเช้าค่ะนะคะที่บนสะพานกรุงทนนะคะรถจากทางบางพลัดเข้ามามุ่งหน้ามาทางสามเสนนี้นะคะให้3ต่อ1นะคะช่วงตีห้าครึ่งถึง7โมงอันนี้รอบหนึ่งแล้วก็7โมงครึ่งถึง8โมงค่ะนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมี8โมงครึ่งถึง8โมง45นะคะที่จัดการจราจรให้เป็น3ต่อ1จัดเป็นรอบแบบนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของทางด้านสะพานกรุงทนนะคะจะได้เหมือนกับเดินทางแล้วก็รู้เวลานะคะมาตามรอบเนี่ยทำให้การจราจรนั้นขยับได้ดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะบนถนนนครอินทในฝั่งขาเข้านะคะที่ข้ามสะพานพระราม5มานะคะในตอนนี้การจราจรยังคงใช้กันได้ค่ะแล้วก็รถที่ลงมานะคะมุ่งหน้ามาทางพิบูลสงครามนะคะการจราจรใช้การได้ค่ะทีนี้รถบนพิบูลสงครามเนี่ยจะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะช่วงก่อนถึงทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะบนพิบูลสงครามเนี่ยการจราจรตอนนี้รถเยอะเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะมาทางซอยวัดเขมานะคะการจราจรเต็มพื้นที่ค่ะนะคะต่อเนื่องเลยนะคะมาทางโยธินบูรณะนะคะมุ่งหน้ามาที่ประชาราษฎร์สาย1ค่ะนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ยังคงเต็มพื้นที่แล้วก็มีรถเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับหยุดนิ่งค่ะสำหรับทางด้านของพิบูลสงครามค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านใดที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะก็โทรมารายงานกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วก็หลัง7โมงค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพเรือสนธิกำลังยึดไอซ์3กระสอบมูลค่าหลายร้อยล้านบาทริมแม่น้ำโขงนครพนมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์